0: มากนะคะสำหรับข้อมูลข่าวสารสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผมครับผมยินดีครับสวัสดีครับ
0: เวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศ
4: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนกล่าวหาซาอุดิอาระเบียว่าเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายไทยชนะเกาหลีใต้3ต่อ2เซตการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษเมื่อวานนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการว่าได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยงานรับงบประมาณจำนวน 3,286 หน่วยโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจคำนึงถึงความคุ้มค่าความพร้อมของหน่วยงานฐานะทางการคลังและหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางบริหารจัดการหนี้สาธารณะในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังรองรับวิกฤตในอนาคตรวมถึงทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐโดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวมกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอได้หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำวงเงินไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็น
6: พิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
5: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
7: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
5: สำหรับวันแรกที่ประชุมผ่านการพิจารณามาตรา1ถึงมาตรา13งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากทั้งหมด41มาตราและจะพิจารณาต่อในวันนี้และวันพรุ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศอย่างมีเอกภาพและสอดคล้อง

0: กันนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเป็นการร่วมกันยกระดับความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของสองประเทศซึ่งฝ่ายมาเลเซียมีท่าทีตอบสนองที่ดีโดยเฉพาะมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทยคือโครงการรั้วความมั่นคงที่จะดำเนินการร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนอีกทั้งจะร่วมกันแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกที่มีความแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์นำไปสู่การรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันยังเตรียมนำโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของไทยและมาเลเซียมาทบทวนและเชื่อมโยงกันผ่านที่ประชุมคณะกรรมการร่วมทั่วไปไทยมาเลเซียในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เพื่อเชื่อมโยงการค้าชายแดนอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้ยืนยันความพร้อมในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งฝ่ายมาเลเซียอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยความสะดวกที่เหมาะสมพร้อมทั้งเตรียมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพูดคุยเพื่อสร้างสันติภาพได้มากขึ้น
1: นายกรัฐมนตรีระบุการเนรเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะตรวจสุสานชาวยิวทั่วประเทศพร้อมขยายผลตรวจสอบทุนต่างชาติและนอมินี
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการมีคำสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นการดำเนินการตามกฎหมายเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮายอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแต่ขณะนี้ยังไม่เห็นเอกสารการอุทธรณ
3: ์ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
2: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่าสุสานแห่งนี้เคยได้รับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองนอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
4: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตทั้งหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
2: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอรับใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่มบริษัทต่างชาติ 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายชื่อที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชาววิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดว่าจะใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส 4ตั้งเป้า

ปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันนี้จะหารือกับนายเอกนิติทันประ

0: ลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอลเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้าง
1: สิ่งที่เราเสนอไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส4ในช่วงปลายปีนี้ครับว่าสรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอยเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพร้อมต้องการนะว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ในการสมทบของประชาชนก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
2: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันหวังช่วยครูมีเงินเพียงพอดำรงชีพนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มอย่างต่อเนื่องส่วนแนวทางการแก้ปัญหาในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังได้หารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับภาระหนี้และรายได้ของครูแต่ละรายนอกจากนี้ยังจะหาแนวทางปรับปรุงระบบค้ำประกันให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายพร้อมทั้งสร้างกลไกป้องกันไม่ให้ปัญหาหนี้สินของบุคคลหนึ่งส่งผลกระทบลุกลามไปยังผู้อื่นต่อไป
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่หมู่6วัดเขาแจงบงตำบลสะตอนอำเภอสอยดาวจังหวัดชนบุรีที่หมู่4โรงเรียนบ้านชากนาตำบลเขาซกอำเภอหนองใหญ่จังหวัดตราดที่หมู่4บ้านสลักคอกตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็ว อย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค

0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงเรือนจำในเมืองอัลฮัชทางตอนเหนือของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7 รายขณะที่ซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้ออกมายืนยันเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับกองกำลังของรัฐบาลเยเมนเพื่อแย่งชิงพื้นที่ใกล้ช่องแคบบับอัลมันเดฟหนึ่งในเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางใต้สุดของทะเลแดงโดยการสู้รบในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า300 รายและหลายครัวเรือนต้องอพยพออกจากพื้นที่
1: กระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าท่าอากาศยานนานาชาติซูกาโนฮัตตารวมถึงท่าอากาศยานอีก4 แห่งในพื้นที่ใกล้กรุงจาการ์ตาและบนเกาะชวากลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วในช่วงเช้ามืดวันนี้หลังต้องปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องจากผลกระทบของเท่าภูเขาไฟอานักกรากะตัวที่ปกคลุมน่านฟ้าภูเขาไฟอานักกรากะตัวเริ่มปะทุขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าถ่านและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรก่อนจะเกิดการปะทุรุนแรงอีกครั้งในวันอาทิตย์จนทำให้ท่าอากาศยานของอินโดนีเซียทั้งหมด8 แห่งต้องระงับการให้บริการส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินเกือบ 3,000 เที่ยวและทำให้ผู้โดยสารตกค้างกว่า 340,000 คนอย่างไรก็ตามยังคงมีท่าอากาศยานอีก2 แห่งปิดทำการอยู่ซึ่งสายการบินต่างๆต้องเร่งจัดตารางการบินใหม่เพื่อนำผู้โดยสารที่ตกค้างกลับไปยังจุดหมายปลายทาง
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกาหลีเหนือและรัสเซียเปิดใช้สะพานถนนระหว่างทั้ง2 ประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสะพานดังกล่าวทอดข้ามแม่น้ำตูเมนซึ่งมีความยาวประมาณ1 กิโลเมตรและมี2 ช่องจราจรถือเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียที่แน่นแฟนมากขึ้นหลังเกาหลีเหนือส่งทหารไปร่วมรบในสงครามรัสเซียยูเครน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ25ของโลก3-2 เซตเก็บเพิ่มอีก2 คะแนนรวม2 นัดเป็น5 แต้มการันตีเข้าสู่รอบ8 ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วตัวนัดต่อไปนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับไต้หวันวันที่9 กันยายนเวลา 11:30 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29ศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนามที่9ที่สนามเซอร์กิตเดอเนอร์เวสมันยีครูซประเทศฝรั่งเศสก้องสมเกียรติจันทรายอดนักปิดชาวไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC ทำผลงานเรสแรกต้องออกจากการแข่งขันทันทีหลังปล่อยตัวเนื่องจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรถแข่งมีปัญหาก่อนเรสที่2บิดคว้าอันดับ14มาครองได้สำเร็จหลังมีสัญญาณธงแดงในช่วง3 รอบสุดท้ายประเดิมเก็บ2 คะแนนสำคัญจากสนามนี้สนามต่อไปสนามที่10แข่งขันที่เครโมนาเซอร์กิตประเทศอิตาลีระหว่างวันที่25-27 กันยายนนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราพาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีโดยโค้ชวังชวัชชัยดำรงอ่องตระกูลผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาไม่กังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักอย่างคัคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรโดยเป้าหมายในรอบแรกทีมชาติไทยตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6 คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันที่16 กันยายนพบคีกิสถานเวลา14 นาฬิกาวันที่20 กันยายนพบฮ่องกงเวลา14 นาฬิกาและวันที่23 กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา17:30 น.นายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกันตพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10-20 กันยายนนี้โดยเยาวชน18 คนจากประเทศไทยจะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะโอซาก้าพร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรระดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้เข้าชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้าพบกับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่โอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำในอนาคต

0: พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24
2: 1 นาทีกับกปท.การขับรถในขณะ

0: ง่วงนอนนั้นส่งผลต่อสมรรถภาพในการขับรถเท่ากับการเมาแล้วขับเพราะประสาทสัมผัสทุกอย่างช้าลงส่งผลต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดแตะเบรกหรือหักรถหลบหลีกได้ช้ากว่าปกติซึ่งอาการหลับในมักเกิดบนเส้นทางตรงที่มีระยะทางไกลหากขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและผู้ขับขี่วูบหลับหรือหลับในประมาณ 3-5 วินาทีจะทำให้รถวิ่งโดยปราศจากการควบคุมเป็นระยะทางกว่า100เมตรเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้หากพุ่งชนรถและวัตถุอื่นบนถนนแรงปะทะจะเท่ากับการตกอาคารสูง10ชั้นโดยเฉลี่ยคนส่วนใหญ่จะทนต่อการง่วงนอนได้ประมาณ20นาทีเมื่อผู้ขับขี่เริ่มง่วงนอนควรหาที่จอดรถบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อพักหลับหรือปรับเปลี่ยนอิริยาบถจะช่วยคลายอาการง่วงนอนและป้องกันการหลับในที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่2พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสีพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระบรมราชวงศ์เช่นเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยกาเจ้าเมื่อพุทธศักราช2498พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเทพภคินีเมื่อพุทธศักราช2551พระบรมศพสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2559และปัจจุบันเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนโรคเบาหวานโรคเบาหวานภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานๆพบว่าทำให้เกิดหลอดเลือดแดงทั่วร่างกายแข็งได้ดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบได้มากกว่าคนปกติ 2.5 ถึง 4 เท่าประชากรไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนมากเพราะประเทศไทยมีผลไม้หลายชนิดอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีซึ่งก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้อาหารไทยก็มักมีรสชาติหวานหลากหลายชนิดให้เลือกรับประทานการดื่มน้ำอัดลมและเหล้าเบียร์เป็นประจำก็ทำให้เกิดโรคเบาหวานได้เช่นกัน
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukrom ไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวณัฏฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่ง SME ค่ะ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
8: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
9: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโด

0: ย DITP และร่วมจัดโดย GIT
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดำเนินโครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง SME หรือ Rebuild SME เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางภัยธรรมชาติและปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวติดตามแนวทางการดำเนินงานได้จากนางสาวณัฐิยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
2: ขอบคุณค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่ในสายกับท่านณัฐิยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะเช้านี้เราพูดคุยกับโครงการสำคัญของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ดำเนินการให้กับ SME ไทยนะคะกับโครงการ Rebuild SME ตรงนี้มีที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ที่สำคัญยังไงบ้างนะคะ
3: ค่ะเรียนอย่างนี้ค่ะในส่วนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะก็เห็นว่าในประเด็นของ SME นะคะมีเรื่องที่ได้รับผลกระทบค่ะทั้งเรื่องของประเด็นภัยธรรมชาติเรื่องของสงครามเรื่องของต้นทุนพลังงานรวมไปถึงที่จะส่งกระทบในส่วนที่เป็นห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวเนื่องต่างๆค่ะก็ตัวซัพพลายเชนที่จะได้รับผลจากต้นทุนทั้งพลังงานจากเหตุของภัยดังที่กล่าวมานะคะทางกรมเองค่ะก็มองเห็นว่าจากการมีสถานการณ์เหล่านี้สิ่งหนึ่งที่จะต้องเริ่มดำเนินการอย่างรวดเร็วนั่นก็คือการที่กรมเนี่ยจะเข้าไปให้คำปรึกษาเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปเสริมแกร่งหรือว่าไปฟื้นฟูกลุ่ม SME เหล่านี้แต่กระบวนการเนี่ยมันต้องมีผ่านการวินิจฉัยก่อนว่าปัญหาเหล่านั้นเป็นปัญหาที่มาจากจุดอ่อนอะไรแล้วมีรอยรั่วในสถานประกอบการในประเด็นเรื่องใดบ้างก่อนที่จะเข้าไปให้คำปรึกษาเชิงลึกทั้งนี้เองค่ะในกระบวนการมันต้องมีการเข้าไปแล้วก็ดูว่าการวินิจฉัยเหล่านั้นเองจะต้องไปด้านของการบริหารจัดการหรือว่าการสร้างเครือข่ายต่างๆรวมไปถึงการฟื้นฟูในสถานประกอบการในหัวข้ออะไรหรือว่าในตัวเครื่องจักรอะไรก็จะเน้นย้ำว่าการดำเนินการของ SME ที่เราทำก็ไม่เพียงแค่การทำให้เขาได้อยู่รอดแต่ว่าการที่จะต้องต่อยอดให้เขาเติบโตแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มใหม่ๆเกิดขึ้นทำให้เขาอยู่ได้ในตลาดในระดับที่ยั่งยืนค่ะ
2: เราวางเป้าหมายของการดำเนินโครงการ Rebuild SME ไว้ไงบ้างนะคะ
3: ค่ะก็ในกลไกของการทำงานภายใต้กิจกรรมของ Rebuild SME ค่ะเราใช้สรรพกำลังของทุกหน่วยงานในกรมนะคะผ่านกลไกทั้งการฟื้นฟูและในเรื่องการเสริมแกร่งก็มีทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านของเทคโนโลยีในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของมาตรฐานต่างๆเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการในเชิงของธุรกิจในเชิงของการตลาดค่ะก็ในองค์ความรู้เหล่านี้ค่ะก็เป็นการช่วยเสริมทำให้ระบบนิเวศของธุรกิจค่ะสามารถอยู่ได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็มีการบริการต่างๆที่ทางกรมเนี่ยเชื่อมโยงเข้ากับทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่เป็นหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้ง12หน่วยงานนะคะก็กระจายอยู่ทุกภูมิภาคในการเชื่อมต่อให้ทาง SME ได้มีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็เสริมความแข็งแรงของเขารวมไปถึงการประกบคู่กับตัวเงินทุนที่อาจจำเป็นที่ต้องเข้าไปลงทุนเรื่องของเครื่องจักรหรือว่าไปหมุนเวียนในระบบของวัตถุดิบต่างๆในการผลิตค่ะก็มีตัวเงินทุนที่ทางกรมเองเนี่ยมีเรื่องของดีพร้อมเปย์อยู่กับการเชื่อมต่อกับกองทุน SME ตามแนวประชารัฐของทางสำนักงานปลัดกระทรวงรวมไปถึงการต่อยอดไปกับเงินทุนที่มีระดับที่สูงขึ้นก็คือทาง SME D Bank ค่ะนอกจากนี้เองทางภายใต้โครงการ Review SME ค่ะจะเป็นกลไกหนึ่งที่จะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกหน่วยงานภายใต้กรมนะคะการเสริมต่อลูกค้าที่ส่งไม้ต่อจากการพัฒนาในเชิงของการผลิตไปยังเรื่องของการตลาดหรือว่าการเชื่อมโยงในระดับสากลมากขึ้นภายใต้โครงการแล้วก็ส่งไม้ต่อภายใต้หน่วยงานภายใต้กรมค่ะก็คาดว่าเราตั้งเป้าว่าจะยกระดับสถานประกอบการได้800กิจการนะคะก็มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาทค่ะ
2: ตรงนี้ครอบคลุมธุรกิจสำคัญยังไงบ้างอะคะ
3: ค่ะก็เราสามารถดำเนินการได้ทุกๆประเภทกิจการนะคะในกลุ่มสาขาต่างๆที่ทาง SME ในแต่ละพื้นที่ได้รับ ผลกระทบค่ะอย่างทางภาคใต้ก็อาจจะมีกลุ่มประเภทกิจการที่เป็นกลุ่มอาหารทะเลหรือว่ากลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมนะคะก็ทางเราก็มีความพร้อมโดยเฉพาะมีกองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรในการไปลงพื้นที่แล้วก็พัฒนาร่วมกันกับทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคค่ะก็เรียนว่าครอบคลุมทั้งในภาคของการผลิตครอบคลุมทั้งในภาคของการบริการในทุกๆประเภทกิจการค่ะ
2: สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเขาจะได้รับอะไรบ้างคะท่าน
3: ค่ะก็อย่างแรกเลยค่ะเขาจะได้รู้ว่าในตัวธุรกิจของเขาเองค่ะมีอะไรที่จะต้องเข้าไปดำเนินการไม่ว่าจะเป็นจุดอ่อนหรือว่าปัญหาจะเป็นปัญหาในเชิงของการผลิตหรือว่าปัญหาในการบริหารจัดการก็ดีหรือแม้แต่ทั้งเรื่องของการที่จะได้เป็นตัวเงินหรือว่าสินเชื่อต่างๆที่ไปเชื่อมต่อกับโอกาสทางแหล่งเงินทุนรวมไปถึงสิ่งที่เขาจะได้ก็คือความมั่นคงในทางธุรกิจเขาเองสามารถฟื้นฟูตัวธุรกิจได้นะคะสามารถทำให้กระบวนการผลิตของเขาเนี่ยมีผลิตภาพหรือว่ามี productivity ทำให้ในสถานประกอบการมีเรื่องของพลังงานที่ดีขึ้นนะคะสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตลดต้นทุนด้านพลังงานได้รวมไปถึงการที่นำตัววัตถุดิบต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นสามารถนำมาพัฒนาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความพรีเมียมมากขึ้นค่ะนอกจากนี้เองมันเป็นการสร้างตัวตนสร้างภาพลักษณ์ในเชิงของอัตลักษณ์ที่ตัวเขาเองได้รับการพัฒนาธุรกิจที่ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็มีการทำเรื่องของแบรนดิ้งมีการทำตลาดเชิงรุกนะคะมีการเจาะกลุ่มเป้าหมายทำให้ตัวเขาเนี่ยสามารถเลือกเส้นทางในการเดินธุรกิจเชื่อมโยงกับตัวแพลตฟอร์มทางการตลาดมีการเชื่อมต่อกับการทำตลาดในเชิงของสากลที่ตรงจุดรวมถึงการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในยุคนี้อย่างเช่นเรื่องของ AI นะคะก็เป็นอาวุธหนึ่งที่ช่วยบริหารจัดการในเชิงของธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่เป็นหลักสูตรที่เราเองเนี่ยเอามาในการที่จะให้ SME เนี่ยใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคใช้ AI ในการเสริมศักยภาพของคนควบคู่กับการควบคุมคุณภาพต่างๆในการผลิตรวมไปถึงการวิเคราะห์ตลาดด้วยค่ะก็เป็นกลไกหนึ่งที่ทางกรมเนี่ยพยายามดึงเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยเข้ามาทำให้ SME เนี่ยได้รับประโยชน์ที่เกิดขึ้นค่ะ
2: สำหรับผู้ที่สนใจผู้ประกอบการทั่วไปค่ะที่อยากจะเข้าร่วมโครงการเปิดรับธุรกิจประเภทไหนบ้างแล้วก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างไรบ้างนะคะ
3: ค่ะการเข้าถึงสถานประกอบการค่ะก็เรียนว่าทางกรมเนี่ยค่ะก็มีศูนย์ภาคนะคะแล้วก็ศูนย์วิจัยรวมทั้งหมด12แห่งซึ่งทางหน่วยงานหรือว่าทาง SME ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ค่ะสามารถประสานตรงในจุดที่ศูนย์ภาคของเรามีอยู่หรือว่ายังสามารถเชื่อมต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เขาจะส่งไม้ตอบมายังศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคได้นอกจากนี้ค่ะในประเภทกิจการที่ได้นำเรียนไปค่ะว่าเราสามารถรองรับในทุกๆประเภทของสถานประกอบการในภาคการผลิตรวมไปถึงภาคธุรกิจและบริการด้วยดังนั้นค่ะก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทางกรมก็ให้กลุ่มของนักวินิจฉัยหรือว่ากลุ่มที่เป็นคนเข้าไปวิเคราะห์สถานประกอบการเห็นปัญหาก่อนแล้วก็จะเข้าไปดำเนินการในการแก้ไขปัญหาทั้งกลุ่มที่เป็นฟื้นฟูแล้วก็กลุ่มที่เข้าไปดำเนินการเสริมแกร่งค่ะสามารถติดต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือว่าศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคนะคะทั้ง12แห่งทั่วไทยค่ะก็ในการติดต่อสอบถามนะคะก็มีเบอร์โทรศัพท์ขออนุญาตเรียนแจ้งได้เลยนะคะ
2: ได้เลยค่ะ
3: ก็ที่เบอร์02ค่ะ430-6869ต่อ1255-58ค่ะแล้วก็ติดต่อตรงที่ทางศูนย์ภาคที่เราดำเนินการหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือทางเว็บไซต์ของกรมค่ะ
2: มีระยะเวลาไหมคะว่าจะต้องภายในเมื่อไหร่อย่างนี้ค่ะ
3: ค่ะก็ดำเนินการได้ในตลอดปีนี้ซึ่งช่วงนี้เนี่ยทราบว่ามีประเด็นปัญหาเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะมีอุทกภัยที่เกิดขึ้นซึ่งภายใต้โครงการนี้รองรับตัวอุทกภัยทั้งที่เกิดในภาคเหนือนะคะแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่ดำเนินการเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็มีเหตุอุทกภัยใหญ่ที่ทางภาคใต้ก็สามารถเชื่อมต่อในระดับนี้ได้หรือแม้กระทั่งการที่จะเข้าไปดำเนินการเสริมแก่งในสถานประกอบการที่ประสบภัยพิบัติไปแล้วนะคะและจะรันให้เขาเนี่ยเดินธุรกิจได้ต่อค่ะทางกรมก็สามารถดำเนินการได้ค่ะก็เรียกว่าระยะเวลาณตอนนี้ค่ะก็จนถึงสิ้นปีนี้นะคะก็เรียนเชิญค่ะ
2: ค่ะเช้านี้ค่ะต้องขอบพระคุณท่านณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลการดำเนินโครงการ Rebuild SME ที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการทั่วประเทศค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ
3: ขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
4: FTA คือ

0: กุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐและเอกชนกำลังร่วมกันปรับเปลี่ยนประเทศไทยให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและนำพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางท่ามกลางความท้าทายในหลายมิติติดตามจากรายงานค่ะ
2: การหารือร่วมกันระหว่างนักลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐบนเวที The Bangkok Business Summit 2026สะท้อนตรงกันว่าปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และถึงเวลาปรับเปลี่ยนประเทศไทยหรือ Reinvent Thailand เพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกปลดล็อกกับดักประเทศรายได้ปานกลางและสกัดการเติบโตของเศรษฐกิจแบบ K-shape ที่ขาบนคือการลงทุนภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่พุ่งสูงอย่างก้าวกระโดดแต่ขาล่างคือ SME ห่วงโซ่อุปทานท้องถิ่นเกษตรกรและแรงงานจำนวนมากที่เปราะบางและเติบโตไม่ทันนายพยงศรีวณิชประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ระบุว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญ3ความท้าทายหลักคือปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจขีดความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงและประสิทธิภาพของภาครัฐประเทศไทยจึงต้องปรับตัวให้ทันพลวัตเศรษฐกิจโลกดึงดูดการลงทุนและการย้ายฐานการผลิตมาอย่างประเทศไทยด้วยจุดแข็งด้านความปลอดภัยความมั่นคงทางอาหารพลังงานและศักยภาพด้านเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำรวมถึงสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3: ในบทหมายของการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศอย่าง World Bank มีเป้าหมายที่ตรงกันการขับเคลื่อนบน collaboration ที่สำคัญที่สุดมันเป็น vertical integration มันอยู่บน ecosystem basedมันอยู่บนอุตสาหกรรมเซนทริกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังเร่งระดมพละกำลังกันมันคือเรื่องของ inclusive growth ตอนนี้ก็เรามุ่งเน้นในเรื่องของ execution หมุดหมายเราชัดเจน
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าขณะนี้ประเทศไทยและอาเซียนกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนจึงต้องบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้โดยเปรียบแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเหมือนการเล่นฟุตบอลกองหน้าคือภาคเอกชนผู้ขับเคลื่อน7อุตสาหกรรมเป้าหมายกองกลางคือภาครัฐที่สนับสนุนและเร่งแก้ไขอุปสรรคในแต่ละด้านทั้งการลงทุน SME การค้าการพัฒนาทักษะบุคลากรรวมถึงการปลดล็อกกฎระเบียบขณะที่กองกลางจะดูแลเสถียรภาพและวินัยทางการเงินการคลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
4: ซึ่งวันนี้เนี่ยเราตั้งเป้าหมายร่วมกันชัดว่าเราจะทำประเทศไทยมีเป้าหมายร่วมกันให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี2037ผมเชื่อว่าถ้าร่วมมือกันขนาดนี้ครับเราเปลี่ยนประเทศไทยได้เราสามารถดึงประเทศไทยกลับขึ้นมาจากที่เราเคยอาจจะช้าไปในอดีตวันนี้ผมว่าถ้าเราช่วยกันแบบนี้แล้วได้ซัพพอร์ตทั้ง global regional แล้วก็ภายในประเทศเนี่ยผมว่าประเทศไทยเปลี่ยนได้ครับ
2: ประเทศไทยยังเตรียมแสดงบทบาทนำบนเวทีโลกด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้พร้อมร่วมมือกับประเทศสิงคโปร์และติมอร์เลสเตขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจอาเซียนต่อเนื่อง3ปีเพื่อสร้างภูมิภาคที่มีความยืดหยุ่นและแข็งแกร่งนี่จึงเป็นมิติใหม่ของการผนึกกำลังระหว่างรัฐและเอกชนที่ไม่ได้มองแค่การรอดพ้นในระดับประเทศแต่เป็นการปักหมุดประเทศไทยบนแผนที่โลกอย่างมั่นคงนันทิกากิตปาโลรายงาน
5: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
6: อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตขึ้นจากความเชี่ยวชาญที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ศักยภาพเหล่านี้กำลังถูกถ่ายทอดผ่านบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74เวทีที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนักออกแบบผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมไฮไลท์สำคัญที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้อย่าง The Designer Zone ที่นำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบของแบรนด์ไทยและนิทรรศการ The Craft of Billion ที่สะท้อนพัฒนาการ ของอุตสาหกรรมไทยจากงานฝีมือดั้งเดิมสู่ความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคตเตรียมพบกับงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่70

0: 4 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
1: ความท้าทายในการแก้ไขปัญหานอมินีต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจอย่างผิดกฎหมายในขณะนี้จำเป็นต้องอาศัยการรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขกฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรับฟังได้จากรายงานค่ะ
2: คำว่านอมินีในบริบททางธุรกิจมักใช้เรียกกรณีที่บุคคลหนึ่งเข้ามาถือหุ้นหรือดำเนินการแทนบุคคลอื่นโดยไม่ได้เป็นผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกรณีที่มีการตรวจสอบเป็นพิเศษนั้นคือการใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติเพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจที่กฎหมายไทยกำหนดไว้สำหรับเงื่อนไขและข้อจำกัดสำหรับคนต่างชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดเนื่องจากทำให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเสียเปรียบดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเพิ่มมาตรการตรวจสอบไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอย่างเข้มงวดและรอบด้านโดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าจากการลงพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พบกรณีที่มีการประกอบธุรกิจและการครอบครองที่ดินอย่างผิดกฎหมายรวมถึงพบกรณีชาวต่างชาติชักชวนกันมาร่วมลงทุนตัวอย่างเช่นการครอบครองที่ดินเพื่อสร้างภูวิลล่าและส่งรายได้ที่เกิดขึ้นออกนอกประเทศไทย
3: ในภารกิจของเฟสที่7เนี่ยเราเห็นแล้วว่าในการถือครองที่ดินประกอบธุรกิจเนี่ยผิดกฎหมายหมดและเป็นเหตุของนอมินีจริงๆก็จะมีวิลล่าครอบครองโดยบุคคลซึ่งผิดกฎหมายหมดเพราะเป็นนอมินีแต่ละวิลล่าก็จะให้บริการในการเช่าของตัวเองก็แปลว่าเงินก็ไม่ได้เข้าประเทศเราอีกก็ไม่มีอะไรที่อยู่ในระบบหรือมีเจตนารมณ์ในการที่จะเสียภาษีใดๆเลยดังนั้นก็มันก็ชี้ชัดอยู่แล้วครับ
2: จากกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้การแก้ไขปัญหาโนมินีจึงกลายเป็นประเด็นที่สังคมติดตามอย่างใกล้ชิดรวมถึงนำเสนอแนวคิดและวิธีการที่น่าสนใจเช่นนางประทุมวงศ์สวัสดิ์สมาชิกวุฒิสภาที่ได้นำเสนอแนวคิดว่าด้วยลักษณะของกฎหมายในปัจจุบันจึงอาจมีช่องทางที่ทำให้เกิดโครงสร้างลักษณะโนมินีได้ตั้งแต่ต้นการแก้ไขปัญหานี้จึงอาจต้องการปรับแก้กฎหมายและกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีความชัดเจนตรงไปตรงมามากขึ้น
4: แน่นอนคุณต้องถามก่อนว่าคุณเอาเงินมาจากไหนคุณมีการอินเวสต์ที่ถูกต้องไหมมีแหล่งเงินทุนมาจากไหนมีสิทธิอะไรบ้างหรือมีการประกันมีอะไรต่างๆเนี่ยนะให้ถูกต้องตามกฎหมายของกระบวนการของแบงก์ชาติอันนี้เขาเรียกว่าเงินสีขาวการลงทุนสีขาวเราทำไมไม่ให้ตรงไปตรงมาให้ถือหุ้นใหญ่ให้หุ้นใหญ่ไปเลย
2: จะเห็นได้ว่าหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาโนมินีคือต้องทำให้การประกอบธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยจะต้องหาแนวทางหรือวิธีการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพและต้องไม่กระทบต่อธุรกิจและการลงทุนที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วความท้าทายในการแก้ไขปัญหาขณะนี้จึงอยู่ที่การรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อกำหนดแนวทางบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ปิดท้ายกับช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นติดตามแนวทางการรับมืออุทกภัยที่เปลี่ยนบทบาทของประชาชนจากผู้ประสบภัยสู่ผู้จัดการน้ำที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนในพื้นที่ค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: ทุกครั้งที่ฝนตกหนักจนน้ำท่วมถนนหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าเบื้องหลังภาพความเสียหายที่เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่านั้นแท้จริงแล้วซ่อนคำถามใหญ่เอาไว้นั่นคือประเทศไทยยังคงวนเวียนอยู่กับการรอให้ท่วมแล้วค่อยแก้ต่อไปหรือไม่หรือถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนบทบาทของคนในพื้นที่จากผู้ประสบภัยให้กลายเป็นผู้จัดการน้ำที่รู้เท่าทันและอยู่ร่วมกับน้ำได้อย่างชาญฉลาดคำถามนี้ถูกนำมาขบคิดกันอย่างจริงจังในเวทีระดมความคิดเห็นว่าด้วยแนวคิด Water Smart Community ที่รวมทั้งภาครัฐนักวิชาการและผู้นำชุมชนไว้ในที่เดียวกันในมุมของผู้กำหนดนโยบายระดับประเทศนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมฉายภาพว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจแต่วางระบบรับมือไว้ล่วงหน้าผ่านกลไกซิงเกิลคอมมานด์ที่ให้ส่วนกลางทำหน้าที่หนุนเสริมพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการระดมกำลังทหารเครื่องจักรหรือบุคลากรข้ามหน่วยงานเมื่อพื้นที่รับมือไม่ทันโดยเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานด้านน้ำและอุตุนิยมวิทยาเข้าไว้ด้วยกันทว่าสิ่งที่สำคัญไม่แพ้เทคโนโลยีคือเรื่องของคนการจัดการน้ำที่ยั่งยืนต้องอาศัยแผนที่

0: ภูมิสังคมที่เข้าใจบริบทของแต่ละพื้นที่ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับวิทยาศาสตร์เพราะสุดท้ายแล้วเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่อาจแจ้งเตือนหรือช่วยเหลือใครได้ทันท่วงทีหากปราศจากความเข้าใจในพื้นที่และเครือข่ายคนทำงานจริง
1: เวลาเราทำงานอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเราก็จะมีเทคโนโลยีแต่ความจริงแล้วอ่ะคืออยากให้เริ่มจาก local wisdom ก่อนเขารู้อยู่แล้วเขาทำไงคือเขารู้จริงๆนะมีเทคโนโลยีมาแล้วโอเคดีเลยแต่ว่าไป localize เทคโนโลยีให้เหมาะกับแต่ละที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่า water smart community นะครับ
0: ขณะที่หากมองย้อนกลับไปที่ต้นทุนของความเสียหายศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชี้ให้เห็นตัวเลขที่น่าตกใจไม่น้อยมหาอุทกภัยปี2554เพียงครั้งเดียวสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 1,430,000 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 70% ของงบประมาณแผ่นดินทั้งปีส่วนน้ำท่วมภาคใต้เมื่อปีที่แล้วที่หาดใหญ่ก็สร้างความเสียหายไม่น้อยรวมไปถึงสถานการณ์ที่น่านและกาญจนบุรีซึ่งเพิ่งผ่านมาตัวเลขความเสียหายเหล่านี้สะท้อนบทเรียนสำคัญว่าต้นทุนของการนิ่งเฉยรอให้น้ำท่วมก่อนแล้วค่อยแก้ไขสูงกว่าต้นทุนป้องกันล่วงหน้าอย่างเทียบกันไม่ติดและหากยังไม่เปลี่ยนแนวทางบริหารจัดการประเทศไทยก็อาจยิ่งเสียโอกาสเพิ่มมากขึ้น
2: แต่สิ่งที่น่ากังวลที่เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นในอดีตก็คือความเสี่ยงในอนาคตที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วอาจจะมีความรุนแรงขึ้นในหลายมิติธนาคารโลกหรือ World Bank ได้ประเมินว่าหากเกิดน้ำท่วมขนาดใกล้เคียงกับมหาอุทกภัยหรือที่เรียกว่าสโลว์สึนามิเมื่อปี2554อีกครั้งในปี2030ประเทศไทยจะสูญเสียผลผลิตเกือบ 10% ของ GDP ตัวเลขเหล่านี้กำลังบอกเราว่าเราไม่ควรรอให้เกิดภัยแล้วจึงเข้าไปช่วยเหลือแต่ต้องเตรียมพร้อมและต้องป้องกันก่อนเกิดภัยและผมเชื่อว่าประเทศไทยทำได้
0: เมื่อนำทั้งมุมนโยบายและตัวเลขความเสียหายมาประกอบกันคำตอบจึงชัดเจนว่าโจทย์ของประเทศไทยไม่ใช่การรับมือน้ำท่วมให้เก่งขึ้นในแต่ละครั้งแต่คือการทำให้ทุกพื้นที่รู้จักน้ำของตัวเองตั้งแต่ต้นทางดังที่ชุมชนต้นแบบหลายแห่งทั่วประเทศได้พิสูจน์มาแล้วว่าเมื่อคนในพื้นที่ร่วมกันออกแบบด้วยตนเองน้ำก็ไม่ใช่เพียงภัยที่ต้องหวาดกลัวอีกต่อไปแต่เป็นต้นทุนที่สร้างความมั่นคงและมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงซึ่งโมเดลเหล่านี้ควรถูกนำไปขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อใช้รับมือกับเหตุที่อาจเกิดขึ้นอีกในวันข้างหน้าจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
5: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนการคิดการปฏิบัติให้ถูกให้ดีนั้นก็คือการคิดและปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการหลักวิชาหลักเหตุผลและหลักสุจริตธรรมผู้มุ่งหมายจะสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญจึงควรพยายามปฏิบัติฝึกฝนตนเองให้มีความคิดจิตใจที่เที่ยงตรงและมั่นคงเป็นกลางเป็นอิสระจากอคติซึ่งมีหลักฝึกหัดที่สำคัญประกอบส่งเสริมกันอยู่สองข้อข้อแรกให้หัดพูดหัดทำหัดคิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอเพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทพลาดผิดและอคติต่างๆมิให้เกิดขึ้นข้อ2ให้หัดใช้ปัญญาความฉลาดรู้เป็นเครื่องวิเคราะห์และวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาต่างๆทุกอย่างที่จะต้องขบคิดแก้ไขเพื่อช่วยให้เห็นเหตุเห็นสาระได้ชัดและวินิจฉัยได้ถูกต้องเที่ยงตรงว่าข้อที่เท็จที่จริงที่ถูกที่ผิดที่เป็นประโยชน์ที่มิใช่ประโยชน์อยู่ตรงไหนสติและปัญญาที่ได้ฝึกฝนใช้จนคล่องแคล่วเคยชินแล้วจะรวมเข้าเป็นสติปัญญาที่จะส่งเสริมให้บุคคลสามารถคิดอ่านและประพฤติปฏิบัติได้ถูกได้ดีให้เกิดประโยชน์แก่ตนแก่ส่วนรวมได้สมบูรณ์พร้อมทุกส่วนพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวันเสาร์ที่21กรกฎาคม2533

0: การเคลื่อนไหวของโลกทุกวินาทีคือการมุ่งสู่ความเปลี่ยนแปลงและทุกการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ร่วมติดตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรอบโลกวิเคราะห์ประเด็นเด่นในทุกมิติทุกวันอาทิตย์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.กับรายการหมุนตามโลกดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชัยวัฒน์คำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณ
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนินรายการโดยประวินไมยบ่ายคล้อย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช้าวันอังคารที่8กันยายนค่ะติดตามกันเช่นเคยนะคะกับประวินไมยบ่ายคล้อยและวันนี้ช่วงแรกเป็นช่วงมิติโลกมิติไทยเราคุยกันกับคุณกวีจงกิจถาวรนะคะส่วนช่วงหน้าจะคุยกันกับนักวิจัยของทาง TDRI ค่ะวันนี้มิติโลกมิติไทยนะคะไปดูเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นกันหน่อยนะคะที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นแล้วก็ยาวนานที่สุดคู่หนึ่งของไทยเลยแต่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันความสัมพันธ์ไทยกับญี่ปุ่นในวันนี้เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะวันนี้คุยกันกับคุณกวีค่ะคุณกวีคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับคุณประวินไมยครับ
2: ค่ะคุณกวีคะถ้ามองความสัมพันธ์ไทยกับญี่ปุ่นในมิติปัจจุบันตอนนี้เนี่ยทั้ง

0: การเมืองเศรษฐกิจความมั่นคงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของแรงงานไทยตรงนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก่อนอื่นต้องตอกย้ำนะครับว่าความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นแล้วก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแต่เนื่องจากว่าสถานการณ์โลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยมีผลกระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นซึ่งจะครบรอบ170ปีในปีหน้านะครับตามปกติแล้วเวลาพูดถึงความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นนะครับคนไทยญี่ปุ่นก็มักจะยิ้มเพราะว่าเราไม่เคยมีปัญหาคนไทยชอบไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นชอบมาไทยกันไปมาหาสู่กันนะครับเป็นไปอย่างดีเลิศนะครับตอนนี้มันมีความท้าทายมากมายนะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลชุดใหม่ของนายกรัฐมนตรีนะครับสุนาเอะเนี่ยทาไคชิมีนโยบายที่ให้ความสนใจในเรื่องการตอกย้ำความสัมพันธ์ทางด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงนะครับให้ความสำคัญเหนือความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจนะครับคือพูดง่ายๆญี่ปุ่นไม่เหมือนเดิมแล้วญี่ปุ่นไม่ได้เป็นประเทศที่มุ่งแต่พัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการค้าและเศรษฐกิจอย่างเดียวแล้วตอนนี้เนื่องจากว่าภูมิรัฐศาสตร์โลกเนื่องจากทรัมป์ต้องการให้ประเทศที่เป็นเพื่อนแล้วก็เป็นพันธมิตรนะครับเพิ่มความพยายามเพิ่มทุนนะครับในเรื่องความมั่นคงนะครับเพื่อที่จะต้านนะครับอิทธิพลนะครับของประเทศจีนนะครับฉะนั้นจะเห็นว่ารัฐบาลทาไคชิจึงมุ่งมั่นในเรื่องความมั่นคงมากตอนนี้มันเกี่ยวข้องกับประเทศไทยอย่างไรนะครับน่าสนใจมากก็คือว่าหลายๆประเด็นนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นเนี่ยมุ่งมั่นมุ่งแต่เป็นในเรื่องความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจพูดอยู่เป็นประจำว่าเราเนี่ยเปิดโอกาสให้ญี่ปุ่นมาลงทุนในช่วง5-60ปีญี่ปุ่นก็เป็นพลังที่ผลักดันให้ประเทศไทยมีการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับซึ่งตอนนี้ประเทศไทยก็เป็นเรียกว่ายักษ์ใหญ่ในวงการผลิตนะครับรถยนต์ส่งออกนะครับเนื่องจากมีการลงทุนจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นอย่างเช่นโตโยต้าฮอนด้านะครับเป็นต้นตอนนี้แนวโน้มเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะครับตอนนี้แนวโน้มเริ่มเปลี่ยนไปเป็นเพราะว่าความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในช่วงหลังคุณปวินามัยอาจจะคงได้ยินนะครับสื่อหรือแม้ทั่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลนะครับออกมาบ่นว่าเอ๊ความสัมพันธ์ไทยกับประเทศญี่ปุ่นไม่เหมือนเดิมนะมีอะไรเกิดขึ้นเหรอ
0: ค
1: น
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: ครับทำไมเห็นค่ายใหญ่ๆอย่างโตโยต้าเนี่ยมีการย้ายฐานการลงทุนไปยังเวียดนามนะครับแล้วก็ไปอินโดนีเซียเป็นเพราะอะไรนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเนื่องจากว่ารัฐบาลชุดใหม่ของญี่ปุ่นนะครับในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะยิ่งในชุดรัฐบาลของทาไคชิเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมากมายซึ่งตอนนี้ประเทศไทยยังไม่ได้ปรับตัวเลยต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าประเทศไทยยังไม่ได้ปรับตัวในขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟิลิปปินส์เนี่ยได้ปรับตัวอย่างรวดเร็วนะครับประเทศไทยยังคิดเหมือนเดิมๆอยู่นะครับว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยยังคงจะมาลงทุนเราจะต้องดึงการลงทุนจากญี่ปุ่นตอนนี้เราจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดว่าจะทำอย่างไรนะครับจะทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยสนใจประเทศไทยมากขึ้นในฐานะที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ภายในพันธมิตรเน้นความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นเนี่ยก็มีความสัมพันธ์อันดีเลิศฉะนั้นเราจะต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไหมอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดถึงในรายการนี้ก็คือความท้าทายของแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับมีข่าว ออกมานะครับแล้วก็มีการพูดถึงจำนวนคนไทยที่ขอลี้ภัยนะครับในประเทศญี่ปุ่นว่าสูงที่สุดในโลกนะครับคือมีจำนวนถึง1,556คนนะครับซึ่งเป็นจำนวนที่ลดลงเพราะว่าในปีที่แล้วนะครับจำนวนนี้เนี่ยมีถึง2,128คนพอพูดถึง

0: นะนะครับ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะต้องมาอธิบายว่าปัญหาแรงงานในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับจำนวนผู้ขอลี้ภัยอย่างไรนะครับตอนนี้สิ่งที่ท้าทายอันแรกก็คือว่าประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นตัวเลขจากแรงงานของรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับคือกระทรวงยุติธรรมนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมืองการเข้าออกของนอกประเทศเนี่ยกระทรวงยุติธรรมเป็นคนดูแลนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับคุณปวีณาไมยมีจำนวนคนไทยอยู่ในญี่ปุ่นประมาณ72,000คนนะครับมีทั้งนักธุรกิจนะครับแรงงานนักลงทุนคนที่แต่งงานกับคนญี่ปุ่นนะครับทั่วๆไปนะครับแต่ในจำนวนนี้เนี่ยมีคนถึง19,700คนนะครับตัวเลขที่ตรงๆเลยนะครับเป็นคนที่อยู่ผิดกฎหมายคือภาษาญี่ปุ่นเขาใช้คำว่า overstay visa นะครับ overstayer นะครับคือเขาจะไม่บอกว่าอยู่ผิดกฎหมายนะครับหรือว่าไม่ได้ลงทะเบียนคือจริงๆแล้วก็คือเป็นแรงงานเถื่อนแต่ญี่ปุ่นเขาน่ารักอะฮะเขาก็บอกว่าเป็นพวกที่อยู่วีซ่าเกินแล้วก็อยากจะให้มารายงานตัวแล้วก็และส่งกลับนะครับตอนนี้ประเด็นมันคืออย่างนี้ครับคุณประวินามัยในจำนวน19,700คนเนี่ยเขาเนี่ยไม่อยากกลับบ้านเพราะว่าเขาอยากอยู่ญี่ปุ่นฉะนั้นพอไม่อยากอยู่ญี่ปุ่นก็เป็นแรงงานเถื่อนฉะนั้นการเป็นแรงงานเถื่อนก็เหมือนกับประเทศอื่นๆนะครับประเทศไทยมีประวัติแรงงานเถื่อนอยู่หลายประเทศไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นไต้หวันนะครับซึ่งเป็นประเทศที่ค่อนข้างได้รับความนิยมฉะนั้นพอจะอยู่ต่อทำอย่างไรมีสองวิธีครับคือวิธีหนึ่งก็คือคุณประวินามัยก็คือว่าหลบๆซ่อนๆทำงานที่โน่นทำงานที่นี่นะครับจนกว่าจะถูกจับได้นะครับแล้วก็บางบริษัทบางโรงงานเขาก็ไม่รายงานก็ทำงานนะครับโดยที่ไม่มีการตรวจตาแล้วก็อยู่แบบผิดกฎหมายนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นวิธีที่พึ่งผมคิดว่ามีขบวนการที่เข้ามาช่วยนะครับบอกว่าถ้าแรงงานเถื่อนเนี่ยหรือคนที่เข้ามาประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยอาศัยวีซ่าฟรีเนี่ย15 วันนะจะขออยู่ต่อนะครับก็คือสามารถนะครับเขียนแบบฟอร์มขอลี้ภัยนะครับคำว่าขอลี้ภัยก็คือ asylum seeker ขอลี้ภัยไปเลยเพราะว่าการขอลี้ภัยถ้าทางกระทรวงยุติธรรมรับปุ๊บเนี่ยเขาก็สู่ขบวนการพิจารณาซึ่งต้องใช้เวลาในขณะนั้นเนี่ยที่กำลังพิจารณาก็จะมีพวกขบวนการเหล่านี้เนี่ยเข้ามาบอกว่านี่พวกคุณยังทำได้นะงานได้นะเขาไล่คุณกลับไม่ได้นะครับถ้าคุณปวินามัยเนี่ยทราบถึงระบบของประเทศต่างๆในยุโรปเขาก็มีแบบนั้นเขาถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานสหรัฐอเมริกาก็มีแบบนี้คือยื่นขอลี้ภัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งลี้ภัยทางด้านการเมืองนะครับแล้วก็ฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยก็จําเป็นต้องพิจารณาแต่ทางญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เริ่มเห็นว่าคนต่างประเทศที่เข้ามาในอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยชอบเอาเปรียบนะครับพอจะวีซ่าขาดปุ๊บต่อไม่ได้หรือเป็นเพราะเหตุผลอะไรก็ตามแต่ก็จะพยายามนะครับขอลี้ภัยนะครับแต่ไม่ใช่ลี้ภัยทางการเมืองในกรณีของประเทศไทยแต่เนื่องจากว่าประเทศไทยมีประวัติในเรื่องเกี่ยวกับนะครับมีการยึดอำนาจบ่อยครั้งมากแล้วก็มีปัญหาการเมืองภายในนะครับฉะนั้นบางครั้งคนก็นึกว่าเอ๊ะการลี้ภัยของคนเหล่านี้เนื่องจากมีแรงกดดันเกิดขึ้นในการเมืองไทยหรือเปล่านะครับต้องขอบอกเลยว่ามันไม่มีส่วนเกี่ยวกันจำนวนที่เพิ่มขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน2-3 ปีนี้จากที่มีจำนวนเป็นเลข2 ตัวนะครับ50-60 คนตามจริงผมครั้งหนึ่งเนี่ยเคยรายงานในรายการนี้ว่ามีคนไทยเนี่ยขอลี้ภัยในประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนนี้จะเป็นลี้ภัยการเมืองนะครับในช่วง10-20 ปีโน้นนะครับ ประมาณ60กว่าคนเท่านั้นเองนะครับ

0: แล้วก็ตามประวัติแล้วญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่ให้หรืออนุญาตให้ลี้ภัยเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีคือในช่วง10 ปีที่ผ่านมาไม่มีคนไทยได้รับอนุญาตเลยนะครับฉะนั้นประเด็นนี้กำลังเป็นประเด็นที่รัฐบาลญี่ปุ่นนะครับให้ความสนใจมากๆสาเหตุที่ให้ความสนใจก็เพราะว่ามันมีประเทศเปรียบเทียบครับคุณประวินละไมคือประเทศเวียดนามเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับคุณประวินละไม
1: ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าดูจากตัวเลขแล้วที่คุณกวีบอกว่าประเทศไทยเนี่ยตัวเลขก็คือมีผู้ยื่นคำร้องขอสถานะผู้ลี้ภัยในญี่ปุ่นเนี่ยมากเป็นอันดับหนึ่งของชาวต่างชาติทุกสัญชาติที่ยื่นขอลี้ภัยเลยนะคะก็เป็นสถานการณ์แล้วก็มีคำอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้เป็นแบบนี้นะคะทีนี้คนไทยที่ยื่นขอลี้ภัยเนี่ยเขาต้องการอะไรกันแน่แรงจูงใจหลักๆเขาคืออะไรคะ
0: แรงจูงใจหลักๆก็คืออยากจะอยู่ต่อทำงานต่อมีครอบครัว
1: ค่ะ
0: แต่งงานกับคนญี่ปุ่นแล้วก็บางครั้งเนี่ยอยู่อย่างผิดกฎหมายฉะนั้นสถานภาพเนี่ยก็ไม่ถูกต้องจะต้องกลับมาเมืองไทยส่วนใหญ่แล้วไม่อยากกลับมาเมืองไทยเพราะว่าชอบญี่ปุ่นแรงงานที่ทำในญี่ปุ่นเนี่ยได้เงินเดือนดีกว่านะครับนั่นเป็นแรงจูงใจอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องบีบคั้นทางด้านอะไรที่มีการพูดถึงกันนะครับฉะนั้นนี่เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งทางรัฐบาลจําเป็นที่จะต้องเข้ามามีส่วนจัดการโดยเฉพาะแรงงานของเรานะครับผมว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยจะต้องทําอะไรมากกว่านี้เพราะอะไรทราบไหมครับเนื่องจากว่าประเทศเวียดนามนะครับมีการออกกฎหมายมาแล้วแล้วก็จะเริ่มมีผลทันทีในวันที่10 กันยายนก็คือว่าคนที่อยู่นอกประเทศอย่างผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นแล้วก็คนที่เป็นแรงงานทำงานผิดกฎหมายนะครับจะถูกปรับอย่างรุนแรงนะครับเป็นจำนวนเงินประมาณ100,000 ถึง 200,000 บาทเลยนะครับเท่ากับเงินเดือนทั้งปีเลยนะครับสาเหตุที่เวียดนามจำเป็นที่จะต้องออกมาตรการที่เข้มข้นหลังนี้เพราะว่าคนเวียดนามก็ส่งแรงงานออกไปแล้วก็มีคนจำนวนมากนะครับจากเวียดนามที่เป็นแรงงานเถื่อนตอนนั้นรัฐบาลเนี่ยต้องการรักษาชื่อเสียงเพราะตอนนี้รัฐบาลเวียดนามต้องการที่จะส่งเสริมนะครับการปฏิรูปทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็เวียดนามพร้อมมากๆจะเห็นว่าตอนนี้มีข่าวออกมามากมายในเชิงเปรียบเทียบไทยกับเวียดนามโดยตลอดแล้วก็คะแนนส่วนใหญ่จะพุ่งไปที่เวียดนามเนื่องจากมีนโยบายที่เข้มงวดนโยบายที่ต่อเนื่องนโยบายที่มีประสิทธิผลนะครับไม่เหมือนไทยมีนโยบายแต่ไม่ได้ทำนะครับซึ่งเป็นประเด็นซึ่งคนต่างชาติพูดกันเยอะมากนะครับส่วนในประเด็นเรื่องแรงงานนะครับชัดเจนเลยนะครับว่าผมก็มีตัวเลขเกี่ยวกับแรงงานในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งน่าสนใจมากๆเพราะว่าแรงงานในญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นคนเวียดนามอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะมีจำนวนมากถึง700,000 คนนะครับคุณประเวนามัยนะครับผมขอย้ำนะครับ700,000 คนนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ได้รับทุนไปฝึกงานนะครับในโรงงานต่างๆแล้วก็คนเหล่านี้เนี่ยหลังจากจบสิ้นการฝึกแล้วนะครับก็ไม่อยากกลับบ้านก็เป็นแรงงานเถื่อนนะครับก็อยู่ประมาณ11,000 คนแต่จำนวนเปอร์เซ็นต์มันน้อยเพราะว่าแรงงานคนเวียดนามอยู่ในญี่ปุ่นนะตั้งเกือบ700,000 คนของไทยอยู่กันแค่74,000 คนแต่มี10,000 กว่าคนนะครับฉะนั้นมันมีจำนวนมากถึง15%แล้วตอนนี้รัฐบาลเวียดนามเนี่ยมีการจัดการอย่างเข้มงวดออกกฎหมายออกมาเลยบอกว่าใครเนี่ยไม่กลับบ้านหรือยังเป็นแรงงานเถื่อนอยู่เกินวีซ่าในประเทศอะไรก็ตามแต่จะถูกนะครับปรับอย่างร้ายแรงส่วนประเทศไทยนี่ก็แปลกนะครับไม่มีแล้วก็เป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกคือแรงงานเถื่อนถูกจับไล่กลับมากลับบ้านกลับไปทำงานต่อเพราะว่าประเทศไทยกรมแรงงานไม่มีมาตรการอะไรนะครับที่จะทำโทษเขาก็พยายามกลับไปเพราะหลายคนเขาก็เสียเงินไปแล้วนะครับเสียค่าหัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานไทยที่ออกจากประเทศไทยนะครับซึ่งในประเด็นนี้เจ้าหน้าที่รัฐที่ดูแลเรื่องนี้เนี่ยจะต้องเอาใจใส่เพราะว่ามีการกล่าวหาเรื่องการคอร์รัปชันเรื่องการเก็บค่าหัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานที่ไปประเทศญี่ปุ่นนะครับ

มีการจัดหางานมีบริษัทจัดหางานซึ่งสามารถที่จะเข้ามาครอบงำนะครับทางด้านการส่งแรงงานได้แล้วก็คิดค่าธรรมเนียมสูงมากนะครับผมได้ข่าวว่าบางครั้งเนี่ยสูงถึง1-2 แสนแล้วต้องใช้เวลานานนะครับแล้วก็ไม่มีการแข่งขันกันอย่างยกตัวอย่างเนี่ยในเวียดนามมีบริษัทหาแรงงานหางานให้คนเวียดนามทำในญี่ปุ่นนะมีตั้ง200-300บริษัทมีการแข่งขันกันฉะนั้นเรื่องราคาค่าหัวที่จะส่งแรงงานไปเนี่ยถูกกว่าประเทศไทยนะหลาย10 เท่านะครับสิ่งนี้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องแรงงานที่จะต้องเอามาดูนะครับอันนี้ประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่เพราะว่าแรงงานไทยทางกระทรวงแรงงานบอกว่าปีนี้จะส่งให้ได้100,000 คนแล้วที่ผ่านมาส่งได้ประมาณ500,000 คนยังไปประเทศต่างๆแล้วก็ประเทศต่างๆก็มีปัญหาที่ไม่เหมือนกันนะครับมีแต่ประเทศญี่ปุ่นที่ค่อนข้างจะมีนโยบายที่อ่อนนุ่มแล้วก็ไม่รุนแรงนะครับถ้าเป็นประเทศเกาหลีก็มีมาตรการที่ต่างออกไปนะครับจับไล่แล้วก็ส่งกลับแล้วตอนนี้ก็มีมาตรการที่ไม่ให้วีซ่าบางอย่างนะครับแก่คนไทยที่มาจากบางจังหวัดอย่างเช่นมาจากอุดรซึ่งเป็นจังหวัดที่ส่งแรงงานออกต่างประเทศมากที่สุดนะครับปีหนึ่งประมาณทักเท่าที่ผมจำได้นี่ก็คือประมาณ5,000 กว่าคนนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีอย่างมหาสารคามซึ่งมีชาวบ้านที่ทำเรื่องประมงฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องแรงงานเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเอาจริงเอาจังมิฉะนั้นแล้วเนี่ยปัญหานี้ตอนนี้ก็จะกลายเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำเนินนโยบายต่างประเทศนะครับประเทศญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเรื่องแรงงานเลยนะครับตั้งแต่ปี2513เป็นต้นมาตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมาเนี่ยนะครับ14 ปีมาแล้วที่ญี่ปุ่นเนี่ยให้โอกาสประเทศไทยนะครับเดินทางเข้าไปโดยไม่ต้องวีซ่าภายใน15 วันแล้วก็ทำให้ญี่ปุ่นได้รับผลประโยชน์คือว่ามีคนเข้าไปท่องเที่ยวมากมายแล้วก็ตอนนี้คนไทยเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากที่สุดในอาเซียนนะครับที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยมีถึง1,200,000 คนนะครับฉะนั้นญี่ปุ่นเองก็สองจิตสองใจนะครับแต่ก็พยายามที่จะชักจูงให้คนไทยที่ไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยมาลงทะเบียนแล้วก็มีการจัดการแบบทางการแล้วก็จำนวนของการลี้ภัยเนี่ยก็ควรจะมีได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่นะครับให้ความรู้แล้วก็พยายามที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยให้ความร่วมมือแต่ผมเนี่ยอยากจะพุ่งความสนใจไปที่กระทรวงแรงงานอย่างมากเพราะว่ารายการนี้พูดถึงแรงงานของอิสราเอลพูดถึงแรงงานในเกาหลีมาแล้วแล้วก็พูดถึงแรงงานในญี่ปุ่นนะครับจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการนะครับที่ว่าเมื่อแรงงานที่ผิดกฎหมายกลับมาเราจะต้องมีการปรับแล้วก็มีการทำโทษมิฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะกลับไปบางคนเนี่ยกลับไปหลายๆรอบเลยนะครับเนื่องจากว่ามีเน็ตเวิร์กมีขบวนการนะครับคนที่อยู่เกินวีซ่าในประเทศไทยยังถูกปรับนะครับแล้วคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศนะครับอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้ปรับแต่เขาจะจองจำเนื่องจากว่าถ้าปรับไปแล้วก็จะไม่มีเงินจ่ายนะครับฉะนั้นเราจะต้องหาวิธีที่จะต้องช่วยนะครับแล้วก็สร้างความตระหนักรู้ให้กับแรงงานไทยไปประเทศที่เขารับเราเข้าไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแรงงานต่างประเทศเป็นที่ต้องการนะครับญี่ปุ่นต้องการแรงงานต่างประเทศก็จริงแต่เขาไม่ต้องการให้แรงงานต่างประเทศเข้ามาเนี่ยสร้างปัญหาแล้วก็มาเอาเปรียบระบบที่เขามีอย่างยกตัวอย่างเนี่ยเป็นที่ตกใจกันในทั่ววงการเลยว่าพอตัวเลขถูกเปิดเผยทั้งญี่ปุ่นเองก็ไม่อยากจะให้เรื่องมันแดงออกมาแต่เนื่องจากว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยทราบข่าวออกมาก็เอามาตีแผลกันก็คือว่าจำนวนของคนไทยเนี่ยมากที่สุดแล้วจนกระทั่งคนเนี่ยไม่ทราบว่าทำไมถึงเป็นสาเหตุนี้จึงอธิบายได้เลยว่ามันเป็นเพราะว่าอยากอยู่ต่อไม่อยากกลับบ้านแล้วก็อยากทำงานต่อทั้งที่รู้ว่าโอกาสจะไม่มีแต่ก็มีขบวนการในหน้าที่เข้ามานะครับส่งเสริมเรียกว่าเขียนแบบฟอร์มให้เลยนะครับแล้วก็เป็นคนไทยด้วยกันนี่เองที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นที่มี

0: เส้นมีสายในสังคมญี่ปุ่นที่รู้ว่าถ้าทำอย่างนี้จะต้องไปกระทรวงไหนมีลู่ทางอะไรก็คือเขียนแบบฟอร์มไปเพราะว่าทางราชการเมื่อได้รับแบบฟอร์มก็ต้องรับเมื่อรับแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนนะครับอันนี้คือข้อที่ได้เปรียบสำหรับคนที่ลงนะครับทะเบียนไปในว่าจะขอลี้ภัยนะครับคุณประวินละไมนี่คือคำอธิบายของผมครับ
1: ค่ะก็เท่ากับว่าเหตุจูงใจสำคัญเลยที่ทำให้เกิดปัญหานี้ก็คือคนไทยเนี่ยต้องการที่จะเข้าไปทำงานไปใช้ชีวิตในญี่ปุ่นแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่คุณกวีบอกเลยก็คือขบวนการที่มีในหน้าแล้วก็เป็นคนไทยนี่แหละที่มีการเอื้อประโยชน์แล้วก็ทำกันเป็นขบวนการทำให้มีช่องทางเนี้ยให้คนไทยเข้าอยู่ในญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมายเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมคะว่าคนไทยเนี่ยเขาถูกหลอกโดยกระบวนการของในหน้ากลุ่มเนี้ยค่ะ
0: อ๋อเรื่องนี้ต้องเรียนตรงๆเลยว่าส่วนใหญ่แล้วคนไทยที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยมักจะรู้ว่าตัวเองไปทําอะไรนะครับญี่ปุ่นเนี่ยง่ายที่สุดนะครับคุณประเวณละไมเข้า
1: ค
0: ไ
1: ่
0: ป
1: ะ
0: ญี่ปุ่นวีซ่าไม่ต้องใช้15วันหลังจากนั้นเนี่ยขบวนการก็บอกว่านี่ถ้าคุณอยากจะอยู่ต่อญี่ปุ่นเนี่ยก็สมัครเลยขอลี้ภัยเลย
1: ค่ะ
0: ง่ายนิดเดียวสําหรับคนที่เป็นแรงงานเถื่อนก็ทํางานเถื่อนต่อไปถ้าอยากจะอยู่ต่อก็อาจจะสมัครลี้ภัยไปเลยนี่กลายเป็นเรียกว่าอะไรแพทเทิร์นในสมัยใหม่ไปแล้วในช่วง2-3 ปีนี้นะครับฉะนั้นกรมแรงงานเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องตอกย้ำกับกรมแรงงานว่าจะต้องเอาใจใส่เพราะว่ามีนโยบายที่ส่งเสริมแรงงานแต่แรงงานเราเนี่ยมีความบกพร่องแล้วก็มีความเข้าใจในระบบนะครับการจ้างงานในแต่ละประเทศที่ไม่เพียงพอนะครับแล้วก็เวลาส่งออกไปทำให้ประเทศไทยเสียชื่อและตอนนี้ความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นเนี่ยกำลังมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างมากมายนะครับฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องปรับตัวไม่งั้นมิฉะนั้นแล้วเนี่ยนักการเมืองในสังคมญี่ปุ่นหรือในระบบการเมืองเนี่ยอาจจะหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นก็ได้นะครับเราไม่ต้องการเห็นเพราะว่าความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นเนี่ยฉลอง170 ปีข้างหน้าเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเราจะต้องแน่นแฟ้นยิ่งกว่าเดิมครับคุณประวินไมย
1: ค่ะตรงนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะคะสำหรับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานนะคะทีนี้พอมีปัญหานี้เนี่ยมันกระทบกับภาพลักษณ์แล้วก็การที่เรามีความสัมพันธ์เกี่ยวกับญี่ปุ่นในหลายๆด้านยังไงบ้างไหมคะ
0: คือที่สำคัญที่สุดเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีการเปรียบเทียบระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอย่างชัดเจน
1: ค่ะ
0: ระหว่างไทยกับเวียดนามอย่างชัดเจนว่าเวียดนามทําจริงแล้วต้องการลดจํานวนคนที่อยู่อย่างผิดกฎหมายในญี่ปุ่นแล้วก็ลดได้ด้วยในช่วง2-3 เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่มีการเกริ่นว่ารัฐบาลเวียดนามจะออกกฎหมายแล้วออกมาใช้ในวันที่10 กันยาเนี่ยจํานวนหลายพันคนนะครับได้เดินทางกลับโดยสมัครใจนะครับส่วนคนไทยจํานวนเนี่ยไม่ได้ลดเลยฉะนั้นจะต้องอาศัยนะครับกรมแรงงานหรือรัฐบาลเนี่ยที่ออกมาตรการนะครับเข้มงวดเพื่อรักษาความสัมพันธ์นะครับที่ดีของไทยญี่ปุ่นถึงแม้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะเกรงใจไทยเพราะว่าทุกๆปีนะครับก็จะมีประเด็นเรื่องว่าคนเนี่ยชอบอยู่เกินวีซ่าแล้วก็หลบหนีนะครับทุกปีแต่ญี่ปุ่นเองเขาก็ต่อให้ทุกปีและปีนี้ก็เป็นปีที่13ที่ต่อให้เขาจะต่อให้เป็นปีๆนะครับแล้วก็จะมีการถกเถียงกันระหว่างกระทรวงต่างประเทศกระทรวงยุติธรรมนะครับหน่วยความมั่นคงว่าพวกนี้เข้ามาเป็นอย่างไรและตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ญี่ปุ่นกับไทยก็เจอความท้าทายเพราะว่าบทบาทของจีนนะครับแล้วก็รถยนต์ EV ของจีนก็มาตีตลาดทำให้รถยนต์ที่เคยครองตลาดในประเทศไทยนะครับเริ่มมีปัญหาแล้วก็ย้ายฐานผลิตแล้วนะครับค่อยๆที่จะไปประเทศอื่นนี่คือสิ่งที่ตามมาและอีกหน่อยคงกระทบกระเทือนนะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างแน่นอนครับคุณประวินัย
1: ค่ะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับแรงงานไทยในญี่ปุ่นในวันนี้นะคะก็เป็นโจทย์ใหญ่นะคะที่ประเทศไทยควรต้องแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังด้วยนะคะแทนที่จะเป็นโอกาสของแรงงานไทยเนี่ยอาจจะกลายเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระยะยาวถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการแก้ปัญหานี้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณกวีมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราคุยกันใหม่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดี

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะคุยกันกับคุณกวีจงกิจถาวรกับช่วงแรกมิติโลกมิติไทยนะคะวันนี้ดูมิติเรื่องของความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของแรงงานนะคะโดยคุณกวีเล่าให้ฟังนะคะว่าสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญตอนนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมานะคะก็คือเรื่องของจำนวนตัวเลขของแรงงานไทยที่ไปอยู่ในสถานะขอลี้ภัยในญี่ปุ่นนะคะก็เพราะว่าต้องการที่จะไปทำงานไปใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายนี่นะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับเวียดนามแล้วเนี่ยเวียดนามก็มีจำนวนสถานะผู้ขอลี้ภัยแล้วก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ว่าที่ผ่านมาเวียดนามเขามีมาตรการมีกลไกต่างๆที่จะจัดการกับปัญหานี้นะคะดังนั้นสำหรับประเทศไทยเองนี่ก็เป็นโจทย์ใหญ่ของกระทรวงแรงงานด้วยนะคะที่รับผิดชอบโดยตรงเรื่องของแรงงานไทยที่จะต้องแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังด้วยนะคะนำมาฝากกันในช่วงแรกค่ะช่วงนี้พักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับทาง TDRI ค่ะ
2: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
3: See You Delight 101.5 FM
2: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 11:55 น.

0: เปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปกับ TDRI
1: กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองกับช่วงของ TDRI นะคะคุณผู้ฟังวันนี้เราคุยกันเรื่องของพังไม่ต้องทิ้งกับกฎหมายสิทธิในการซ่อมนะคะคุยกันกับนักวิจัยของ TDRI คุณณภัทรภัทรพิสารค่ะสวัสดีค่ะคุณณภัทรคะ
2: ครับสวัสดีครับคุณประวินอ่ะไหมครับ
1: ค่ะวันนี้อยากชวนคุยกันนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องที่ใกล้ตัวผู้บริโภคมากๆเลยกับเรื่องของสิทธิในการซ่อมค่ะหรือว่า right to repair เนี่ยอยากให้ช่วยขยายความหน่อยว่า right to repair คืออะไรคะ
2: ได้ครับผมตัวสิทธิในการซ่อมนะครับก็คือจริงๆก็จะมีหลักคิดที่ว่าคือเมื่อผู้บริโภคเนี่ยครับซื้อสินค้าไปแล้วเนี่ยก็ควรจะมีสิทธิที่จะสามารถทำให้สินค้าตัวนั้นนะครับสามารถได้รับการซ่อมได้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมกับทางศูนย์ของผู้ผลิตเองรวมถึงไม่ว่าจะเป็นการซ่อมกับช่างนอกข้างนอกที่เป็นช่างอิสระครับผมรวมถึงในกรณีที่เราอาจจะอยากซ่อมเองได้นะครับทั้งนี้นะครับผมสิทธิตัวนี้เองผู้บริโภคสามารถที่จะซ่อมเองได้โดยไม่ได้หมายความว่าผู้ผลิตเองเนี่ยจะต้องเปิดความลับทางการค้าหรือรหัสต้นฉบับให้กับทางบุคคลภายนอกสามารถเข้าไปใช้ได้ครับทั้งนี้นะครับก็คือผู้บริโภคเนี่ยควรมีทางเลือกที่จะสามารถซ่อมตัวสินค้าเนี่ยได้เองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีเครื่องของอะไหล่คู่มือซ่อมข้อมูลทางเทคนิคหรือเครื่องมือวินิจฉัยต่างๆนะครับในราคาที่เป็นธรรมสมเหตุสมผลแล้วก็ไม่เลือกปฏิบัติครับผ
1: ม
2: โดยครับผมถ้าสิทธิในการซ่อมเนี่ยเราจะสามารถสรุปหลักการสำคัญใน3ใน5เรื่องละกันเป็นประเด็น5ประเด็นนะครับผมก็คือส่วนแรกเองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผู้บริโภคเองควรมีสิทธิในการเลือกช่องทางการซ่อมความหมายครับก็คือว่าเราเนี่ยจะไม่ควรที่จะถูกบังคับว่าจะต้องซ่อมกับทางศูนย์ของผู้ผลิตอย่างเดียวเท่านั้นครับผมก็คือผู้บริโภคเนี่ยสามารถจะเลือกได้เองว่าอาจจะซ่อมกับทางศูนย์หรือว่าอาจจะซ่อมกับผู้ให้บริการซ่อมอิสระข้างนอกก็ได้ซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยก็อาจจะยกเว้นในส่วนที่เป็นกรณีที่เป็นการซ่อมเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยที่อาจจะกระทบกับความปลอดภัยในส่วนนี้ก็อาจจะต้องเป็นข้อยกเว้นนิดนึงครับแต่ว่าในส่วนอื่นเนี่ยอาจจะต้องมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้สำหรับประเด็นที่2นะครับผมก็คือต้องสามารถเข้าถึงตัวอะไหล่และข้อมูลซ่อมได้นะครับผมก็คือว่าการซ่อมเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากว่าเราอาจจะมีอะไหล่หรือไม่มีอะไหล่หรือไม่มีข้อมูลซ่อมหรือว่าข้อมูลทางเทคนิคที่จะมาใช้ในการซ่อมนะครับโดยเฉพาะในกรณีที่เป็นสินค้าบางประเภทที่มีพวกอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าระบบซอฟต์แวร์ต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้บางทีเรามีเพียงแค่อุปกรณ์ที่เอามาประกอบเข้าแต่บางทีมันก็อาจจะไม่เพียงพอต่อการที่จะซ่อมได้นะครับผมกับประเด็นที่3เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของจะต้องไม่มีการล็อกการซ่อมความหมายนะครับก็คือว่าผู้ผลิตอย่างที่กล่าวไปก็คือปัจจุบันเนี่ยพวกสินค้าบางประเภทมันจะเริ่มมีพวกระบบซอฟต์แวร์เข้ามามากขึ้นนะครับก็คือหลักการคือไม่ควรกำหนดให้ผู้ผลิตเนี่ยบังคับในการใช้สัญญาซอฟต์แวร์หรือว่าระบบเนี่ยมาปิดกั้นหรือขัดขวางการซ่อมโดยไม่จำเป็นนะครับอย่างเช่นว่าการที่จะล็อกระบบซอฟต์แวร์ไม่ให้อุปกรณ์ที่มาติดตั้งเนี่ยสามารถใช้งานได้อะไรแบบนี้ครับก็คือจะต้องยกเว้นในส่วนนี้ครับผมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันก็คือเรื่องของเงื่อนไขการรับประกันที่จะต้องมีความเป็นธรรมนะครับเพราะว่าก็คือจะต้องมีไม่ควรมีข้อกำหนดที่กำหนดว่าผู้บริโภคเนี่ยไปซ่อมข้างนอกไปแล้วเนี่ยจะทำให้ประกันของสินค้าตัวนั้นเนี่ยหมดไปทันทีเพราะว่าในส่วนนี้เองเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการทำให้ผู้บริโภคเนี่ยขาดตัวสิทธิที่จะเลือกการซ่อมได้นะครับผมแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือว่าอาจจะเป็นอีกมุมนึงของผู้ผลิตก็คือว่าการซ่อมสิทธิในการซ่อมตรงนี้ครับเราไม่ได้มีการบังคับว่าให้ผู้ผลิตจะต้องเปิดข้อมูลทุกอย่างพวกข้อมูลความลับทางการค้าหรือข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆแต่ว่าเราเฉพาะเหมือนบังคับเฉพาะว่าให้เปิดเฉพาะข้อมูลสำคัญที่ใช้สำหรับการซ่อมเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะใช้ในการซ่อมแล้วก็ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมสมเหตุสมผลแล้วก็ไม่เลือกปฏิบัติครับผ
1: ม
2: อันนี้ก็คือจะเป็นหลักคิดของตัวสิทธิในการซ่อมนะครับ
1: ค่ะอันนี้คือหลักคิดแล้วก็สิทธิในการซ่อมที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านฟังมาวันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ทราบด้วยว่าจริงๆแล้วผู้บริโภคเนี่ยมีสิทธิในการซ่อมแล้วก็มีหลักการแบบนี้นะคะทีเนี้ยพอในทางปฏิบัติจริงเนี่ยค่ะปัญหาที่มักจะเกิดกับเรื่องของผู้บริโภคบ้านเรานี่มักจะเป็นเรื่องอะไรบ้างคะ
2: ถ้ายกขออนุญาตยกตัวอย่างง่ายๆตอนนี้ก็น่าจะเป็นตัวอย่าง ไฟฟ้าอย่างนี้ใช่ไหมครับผมถ้าจะเป็นเห็นภาพชัดก็คือปัจจุบันเนี่ยเนื่องด้วยตัวยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่เหมือนรถยนต์สมัยก่อนที่ว่ามันจะเป็นเรื่องของระบบแมคานิกเรื่องของกลไกเรื่องของเครื่องยนต์แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันคือมีระบบเรื่องของพวกซอฟต์แวร์เรื่องของระบบคอมพิวเตอร์เรื่องของการใช้ระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ซึ่งมันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเข้ามาใช่ไหมครับผม
1: ค่ะ
2: ในส่วนนี้เองเนี่ยจะเห็นภาพได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าในกรณีที่รถไฟฟ้าคันนั้นสามารถใช้งานไปสักพักหนึ่งแล้วเกิดการเสียหายหรือว่าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยการซ่อมตรงนี้เองเนี่ยมันก็เกิดข้อจํากัดขึ้นข้อจํากัดขึ้นในส่วนแรกคืออาจจะเป็นเรื่องของการที่อาจจะต้องเข้าไปศูนย์เท่านั้นเพราะว่าอู่นอกอาจจะไม่สามารถเข้าถึงระบบซอฟต์แวร์หรือว่าการแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่เราอาจจะพอทราบว่าปัจจุบันปัญหาเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศในบ้านเราเนี่ยครับมันก็จะมีเรื่องของผู้ผลิตบางรายที่อาจจะล้มหายตายจากออกไปจากระบบซึ่งผลก็คือว่าการที่เขาออกไปผู้ผลิตตรงนั้นผู้เขาออกไปจากระบบแล้วเนี่ยปัญหาคือยานยนต์ตรงเนี้ยยานยนต์ไฟฟ้าที่เขายังใช้งานอยู่เนี่ยก็ปัจจุบันมันก็ยังคงใช้งานอยู่แต่ในคําถามที่เกิดขึ้นมาว่าในกรณีที่เกิดเสียหายขึ้นมา
1: จะ
2: ห
1: ซ
2: ร
1: ่
2: ื
1: ออ ม
2: เก
1: ที
2: ิ
1: ่
2: ด
1: ไหน
2: ใช่ครับก็คืออันนี้ก็เลยเป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นมาหลังจากที่เกิดปัญหาตรงนั้นขึ้นมานะครับผมมันก็เลยนํามาสู่แนวคิดที่ว่าการคุ้มครองผลิตภัณฑ์เนี่ยนอกจากการคุ้มครองในช่วงต้นของการที่ซื้อสินค้าเข้ามาแล้วก็ดูว่าสินค้าเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่ามีความชำรุดบกพร่องอย่างไรแต่เราก็ต้องมองไปถึงระยะยาวว่าในการที่เขาจะใช้งานเชิงระยะยาวอย่างเช่นยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยบางท่านก็อาจจะมองว่ามันเป็นสินค้าแบบใช้แล้ว5 ปีแล้วเปลี่ยนใหม่แต่บางคนที่อาจจะไม่ได้มีทรัพยากรด้านเงินเยอะอะไรเงี้ยครับเขาก็อาจจะมองว่าเขาอยากใช้สัก10 ปีหรือ15 ปีคําถามคือว่าปัญหาคือคําถามก็คือตัวตรงเนี้ยเองเนี่ยการที่เกิดเหตุแบบนี้แล้วก็ทําให้ไม่มีสามารถซ่อมสินค้าหรือรถยานยนต์ไฟฟ้าตรงนี้ได้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหากับผู้บริโภคตามมาครับผม
1: ค่ะอันนี้แน่นอนเลยแล้วก็น่าจะเป็นปัญหาของคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าบางรุ่นบางยี่ห้อด้วยนะคะว่าอ้าวพอซื้อมาแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยรถคันนี้เนี่ยแบรนด์นี้ไม่ได้ทำธุรกิจในบ้านเราแล้วปิดไปแล้วเนี่ยใครจะดูแลเรื่องการซ่อมฉันจะไปซ่อมที่ไหนตรงนี้ก็จะเข้าข่ายเรื่อง right to repair เหมือนกันนะคะทีนี้พอมาดูเรื่องตัวบทกฎหมายในบ้านเราเนี่ยค่ะในไทยมีกฎหมายหรือว่าหลักคิดอะไรที่ใกล้เคียงกับเรื่องสิทธิในการซ่อมบ้างค่ะ
2: ได้ครับผมก็ก่อนอื่นต้องกล่าวก่อนว่าถ้าเป็นตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิในการซ่อมตรงๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีแบบเป๊ะๆแต่ว่าจริงๆเราก็มีหลักการกฎของกฎหมายทั่วไปอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นหลักการแรกคืออย่างหลักเรื่องของความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องในสินค้าตามกฎประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับผมมันก็จะมีในเรื่องของกรณี

0: ที่ทรัพย์ที่ขายเนี่ยมีความชุลบกพร่องขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คือกฎหมายก็จะกําหนดว่าให้ผู้ขายจะมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบโดยที่แม้ว่าผู้ขายจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเพนพอยต์ของตัวกฎหมายหลักการตามประมวลแพ่งฉบับเนี่ยครับปัญหาก็คือว่าภาระการพิสูจน์เองเนี่ยมันต้องอยู่กับตัวของผู้บริโภคที่ใช้สินค้านั้นก็คือเราต้องไปพิสูจน์กับศาลว่าสินค้ามันเกิดความชุลบกพร่องขึ้นมาซึ่งถ้าหากมองในภาพของอย่างตัวอย่างเป็นยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยครับถ้าการเสียหายที่มันเกิดขึ้นจากตัวอุปกรณ์ภายนอกหรืออะไรที่เรามองเห็นได้เนี่ยยังพอเข้าใจได้ว่าอาจจะโอเคใช้ช่องทางนี้ในการคุ้มครองสิทธิ์แต่หากเป็นประเด็นที่เกิดความเสียหายหรือความผิดพลาดจากระบบที่เป็นซอฟต์แวร์เองระบบคอมพิวเตอร์เองเนี่ยเราจะเห็นภาพว่าโอเคกฎหมายตัวเนี้ยก็จะเป็นภาระของผู้บริโภคที่จะต้องเป็นการพิสูจน์ว่าจะทําอย่างไรเพื่อจะพิสูจน์ว่าไอ้ตัวซอฟต์แวร์หรือว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เหล่านั้นมันมีปัญหาและชำรุดซึ่งมันก็เลยจะเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับก็เลยยังเป็นข้อจํากัดของส่วนนี้อยู่นอกจากนี้เองเนี่ยครับประเทศไทยเรามันก็จะมีกฎหมายอื่นๆอีกครับเช่นอย่างเช่นพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคปี2552ตัวนี้เองก็จะเน้นการคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องของการโฆษณาฉลากสินค้าหรือสัญญาต่างๆแต่ว่าตรงนี้เองมันก็จะเน้นไปเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ที่จะได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องก็อาจจะยังไม่เพียงพอต่อการคุ้มครองนะครับผมรวมถึงประเด็นเรื่องของพ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับในพุทธศักราช2540ตัวนี้เองก็จะเน้นเป็นเรื่องของการคุ้มครองด้านสัญญาครับผมแล้วก็อีกฉบับหนึ่งที่น่าสนใจก็คือจะเป็นพระราชบัญญัติเรื่องของความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัยพุทธศักราช2551ครับซึ่งกฎหมายตัวนี้เองเนี่ยก็จริงๆก็จะใช้คำเรียกง่ายๆว่าตัว Product Liability Law ครับผมซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็จะเป็นกฎหมายที่ใช้กับสินค้าที่ไม่ปลอดภัยที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตร่างกายสุขภาพอนามัยจิตใจต่างๆนะครับผมซึ่งหลักการสําคัญก็คือว่าการกําหนดให้ผู้รับผู้ประกอบการเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของสินค้าในก็ไม่ใช่ว่าแบบขายไปแล้วแล้วก็จบกันแต่ก็คือยังต้องมีภาระหน้าที่อาจจะต้องดูแลหรือต้องคอยปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนดอยู่ครับผมแล้วก็แต่จากภาพรวมที่ผ่านมาก็คืออาจจะเห็นว่ามันยังอาจจะไม่ครอบคลุมไปถึงความหมายที่เราพูดกันไปของเรื่องของสิทธิในการซ่อมนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยเนี่ยที่ตอนนี้ประเทศไทยกําลังจะพัฒนาอยู่ครับก็คือจะเป็นตัวร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชํารุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.จุดๆอันนี้คือเพิ่งออกมาล่าสุดเลยครับผมก็คือที่เราเรียกกันว่าเลมอนลอว์นะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้เองเนี่ยก็ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากนะครับในการแก้ปัญหาเรื่องภาระการพิสูจน์ที่ดังที่เราจะกล่าวไปก่อนหน้านี้ครับว่าการที่สินค้าเนี่ยจะชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดเนี่ยกฎหมายก็จะสันนิษฐานไปก่อนว่าสินค้าชำรุดตั้งแต่วันที่ส่งมอบซึ่งในกรณีสําหรับถ้ายกตัวอย่างของรถยนต์อย่างเงี้ยครับผมก็คือกฎหมายก็จะกําหนดว่าถ้าเกิดขึ้นความชำรุดบกพร่องขึ้นภายใน1ปีเนี่ยก็จะมีข้อสันนิษฐานว่าความชำรุดนั้นนะครับอยู่ตั้งแต่วันที่ส่งมอบแล้วซึ่งสิ่งนี้เองเนี่ยครับก็คือเป็นการเพิ่มเหมือนสิทธิให้กับผู้บริโภคในการดําเนินการเช่นการขอให้ซ่อมการขอให้เปลี่ยนสินค้าหรือว่าการขอลดราคาหรืออาจจะถึงขั้นขอเลิกสัญญาเลยก็ได้นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นกฎหมายที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการพัฒนาแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับผมตัวเลมอนลอว์ตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันยังไม่ใช่สิทธิในการซ่อมจริงๆเพราะว่าส่วนนี้เองเนี่ยมันจะเป็นกฎหมายที่เน้นเรื่องของการคุ้มครองกรณีสินค้าใหม่ที่ชำรุดหรือบกพร่องในช่วงเวลาตั้งแต่ตอนซื้อในช่วงต้นนะครับผมก็คือจะมีกรอบระยะเวลาอย่างรถเรือนก็อย่างที่กล่าวไปคือ1ปีแต่คำถามคือว่าถ้าหลังจาก1ปีไปแล้วเนี่ยเรารถเกิดปัญหาขึ้นมาไม่ว่าอย่างเช่นใช้ไป3ปีใช้ไป5ปีแล้วอย่างเงี้ยคำถามก็คือว่าตรงนี้ยังมีการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไรได้บ้างนะครับผมมันก็เลยถือว่ายังเป็นช่องว่างของประเทศไทยอยู่เรื่องของการคุ้มครองในเรื่องสิทธิในการซ่อมนะครับผม
1: ค่ะก็พอจะเห็นว่ามีกฎหมายหลายๆตัวนะคะที่คุ้มครองผู้บริโภคเรื่องของสิทธิในเรื่องของการซื้อสินค้าแล้วก็การซ่อมบ้างแต่ว่าตัวที่ตรงๆ right to repair เนี่ยบ้านเราก็ยังไม่ได้มีตรงๆแบบนี้ในต่างประเทศที่พอจะมีเคสที่เขามีกฎหมายตรงนี้ชัดๆบ้างไหมคะ
0: อ๋อได้ครับในต่างประเทศเองเนี่ยก็มีเริ่ม

0: ีแล้วครับอย่างเช่นอย่างตัวของสหภาพยุโรปเองเนี่ยครับก็จะมีกฎหมายเรื่องของว่าด้วยการส่งเสริมการซ่อมสินค้านะครับโดยกฎหมายตัวนี้เองเนี่ยก็จะกำหนดหลักการสำคัญว่าผู้บริโภคเนี่ยควรได้รับการซ่อมสินค้านะครับแทนที่จะต้องทิ้งหรือซื้อใหม่ซึ่งกฎหมายเองเนี่ยจะกำหนดว่าตัวผู้ผลิตสินค้านะครับบางประเภทจะต้องกำหนดให้มีการซ่อมภายในระยะเวลาที่เหมาะสมรวมถึงมีราคาที่สมเหตุสมผลนะครับผมแล้วก็จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมเนี่ยให้กับอู่นอกสามารถเข้าไปทําได้สมมติยกตัวอย่างครับก็คือผู้ประกอบการซ่อมเนี่ยรายอื่นๆสามารถเข้าไปใช้ได้นะครับซึ่งจุดสําคัญเนี่ยก็คือยุโรปไม่ได้มองสิทธิในการซ่อมว่าเป็นเรื่องของแค่บริโภคก็คือเขาจะมองถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยครับผมก็คือว่าเขามองว่าถ้าส่งเสริมเรื่องนี้นอกจากการที่จะได้ซ่อมแล้วนะครับก็คือมันคือของการทําให้สินค้าตัวนั้นๆเนี่ยสามารถใช้งานได้ต่อไปนานๆแล้วก็ลดเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแล้วก็ทําให้ผู้บริโภคไม่ต้องซื้อสินค้าใหม่เร็วขึ้นนะครับผมอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นอย่างเช่นออสเตรเลียซึ่งออสเตรเลียเนี่ยจะมีตัวอย่างเกี่ยวที่เกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์โดยตรงเลยที่เขาเรียกว่าตัวMotor Vehicle Service and Repair Information Sharing Scheme ซึ่งระบบเนี่ยครับก็จะอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันแล้วก็คุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลียนะครับโดยสาระสำคัญเนี่ยก็คือการกำหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้ถือครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมหรือว่าบำรุงรักษารถยนต์เนี่ยจะต้องแบ่งปันข้อมูลให้เข้าถึงได้โดยช่างซ่อมโดยทั่วไปหรือว่าช่างอื่นๆที่ไม่ใช่ศูนย์บริการนะครับผมซึ่งสิ่งนี้เองมันก็คือทำให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลที่เพียงพอต่อการซ่อมแล้วก็ไม่มีการบังคับว่าผู้บริโภคจะต้องเอารถไปเข้าศูนย์อย่างเดียวเท่านั้นแต่ก็คือเป็นการสร้างการแข่งขันในการซ่อมให้เกิดขึ้นนะครับผมทั้งนี้กฎหมายของออสเตรเลียเองเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าให้สามารถเปิดข้อมูลทุกอย่างจะต้องเปิดหมดแต่เขาก็คือจะกําหนดเฉพาะเรื่องข้อมูลที่จําเป็นต่อการซ่อมเท่านั้นนะครับผมโดยถ้าเป็นข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเองเนี่ยก็อาจจะสงวนไว้แล้วก็อาจจะกําหนดเงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ที่จะต้องผ่านการทดสอบหรือมีการรับรองแล้วอะไรเช่นนี้ครับผม
1: ค่ะก็เป็นตัวอย่างของออสเตรเลียแล้วก็ทางสหภาพยุโรปนะคะทีนี้กลับมาดูที่บ้านเราเนี่ยค่ะประเทศไทยมีโอกาสขนาดไหนที่จะมีกฎหมาย Right to Repair ในกรณีแบบออสเตรเลียหรือว่าทางสหภาพยุโรปแบบนี้ค่ะ
0: ครับผมจริงๆก็คิดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้อย่างมากครับเพราะว่าตอนนี้จริงๆในบางหลายหน่วยงานเองก็เริ่มให้ความสําคัญกับเรื่องของสิทธิในการซ่อมตรงนี้แล้วแต่ว่าในการทําให้เกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่กล่าวไปก็คือมันอาจจะต้องดูทั้งระบบของการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งสิ่งแรกเองที่อาจจะต้องเริ่มก็คืออาจจะเริ่มจากการผลักดันตัวกฎหมายเลมอนลอตรงนั้นก่อนนะครับก็คือเป็นสิทธิในช่วงต้นเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องภาระการพิสูจน์ของสินค้าในระยะต้นและในระดับถัดมาอาจจะเป็นเรื่องของการผลักดันเรื่องการจัดทํากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการซ่อมขึ้นมาภายหลังเงี้ยครับผมก็คืออาจจะระดับเป็น2สเต็ปก่อนครับ
1: ค่ะพอจะเห็นทิศทางนะคะทีนี้ในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยที่เรายังไม่ได้มีกฎหมาย Right to Repair ออกมาเป๊ะๆ เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าผู้บริโภคมีปัญหาอย่างเช่นเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยค่ะการที่ผู้บริโภคเนี่ยจะไปสมมติดำเนินคดีกับทางผู้ผลิตนะคะหรือว่าฟ้องร้องหรือว่าจะไปร้องเรียนกับหน่วยงานเนี่ยให้ผู้ผลิตเนี่ยเข้ามาคุ้มครองรับผิดชอบเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมีคำแนะนำยังไงบ้างว่าควรจะไปทางกฎหมายตัวไหนแทร็กไหนนะคะ
0: อ๋อจริงๆถ้าแนะนำก็คือถ้าดำเนินการในผ่านทางสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับผมก็ตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีกลไกที่มีหน่วยงานช่วยสนับสนุนแล้วก็ให้ข้อมูลได้นะครับผมแล้วก็ส่วนนี้เองก็คิดว่าการฟ้องคดีเนื่องด้วยว่าในอนาคตเนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวปัญหานี้อาจจะเริ่มมีมากขึ้นนะครับผมก็อาจจะใช้รูปแบบของการฟ้องคดีเป็นกลุ่มร่วมกันเพื่อจะให้เกิดอำนาจต่อรองที่มากขึ้นนะครับผมซึ่งประเด็นนี้เองก็อาจจะใช้ช่องทางของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคตรงนั้นไปดำเนินการในช่วงนี้ไปก่อนนะครับผมระหว่างที่เรายัง

0: อาจจะยังไม่มีกฎหมายเลมอนลอหรือว่าไรท์ทูรีแพร์ตรงนี้ครับผม
1: ค่ะก็บ้านเราก็จะมีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็จะมีกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะก็อาจจะเป็นแทร็กนี้ที่สามารถใช้ได้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าที่คิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะทีนี้จากทีมของ TDRI เนี่ยค่ะศึกษาเรื่องนี้แล้วมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมยังไงบ้างคะ
0: ได้ครับผมสำหรับประเทศไทยนะครับก็คืออย่างส่วนแรกเรื่องของการที่กล่าวไปว่าเราอยากให้มีสนับผลักดันเรื่องของกฎหมายเลมอนลอตรงนั้นนะอันนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวกระบวนการตามกฎหมายในการเสนอกฎหมายตรงนี้ก็คงดำเนินการต่อไปนะครับแต่ว่าในส่วนของมิติเรื่องสิทธิในการซ่อมตรงนี้ครับก็คือมองว่าเราอาจจะต้องกำหนดหลักการสัก6เรื่องนะครับที่สำคัญนะครับอย่างเช่นหลักการแรกเลยเนี่ยการในกฎหมายอาจจะต้องมีเรื่องของการกําหนดให้ต้องมีแผนบริการหลังการขายก่อนจําหน่ายสิ่งนี้เองเนี่ยก็คือหมายถึงว่ากรณีที่บริษัทจะเข้ามาจําหน่ายสินค้าในประเทศไทยอะไรพวกนี้ครับผมอาจจะต้องมีการกําหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าเนี่ยจะต้องตอบได้ว่าจะต้องมีศูนย์บริการให้บริการเท่าไหร่อะไรสํารองเนี่ยสามารถสํารองได้เท่าไหร่แล้วก็จะรับรองการจัดหาอะไรไปอีกนานเท่าไหร่และการดำเนินการในกรณีที่บริษัทแม่อาจจะถูกถอดจากอาจจะถอนตัวแล้วครับอย่างเช่นยันกรณียันยนต์พวกเนี้ยจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งก็คือเป็นการทำเรื่องของแผนบริการหลังการขายแล้วก็ขายการขายก่อนจําหน่ายเนี่ยให้กับประชาชนหรือผู้บริโภคเนี่ยได้รับทราบซึ่งสิ่งนี้เองเนี่ยก็ควรจะต้องมีการปรับปรุงแผนตรงเนี้ยอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเป็นการยื่นเฉพาะตอนที่เราขอเข้ามาแต่ครั้งเดียวแล้วก็จบไปเพราะว่าแผนตรงนี้มันน่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นประเด็นหนึ่งที่อาจจะกําหนดเป็นหน้าที่ของผู้ผลิตหรือผู้นําเข้า
1: ค
0: อี
1: ่ะ
0: กประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการกําหนดเกี่ยวกับเรื่องของจํานวนอะไหล่ขั้นต่ําตามอายุการใช้งานจริงซึ่งสิ่งนี้เองเนี่ยก็ควรกําหนดระยะเวลาขั้นต่ําในการจัดหาอะไหล่สําหรับชิ้นส่วนสําคัญนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นยานยนต์ก็จะเป็นพวกแบตเตอรี่ระบบขับเคลื่อนระบบชาร์จหรือชิ้นส่วนความปลอดภัยต่างๆพวกนี้ก็คือระยะเวลาเนี่ยก็ควรจะต้องมีการรับประกันมากกว่าระยะเวลารับประกันว่าอะไรเหล่านี้จะยังสามารถซ่อมแล้วก็ให้บริการได้เพียงพอต่อไปนะครับผมอีกประเด็นหนึ่งนะครับผมก็คือเรื่องของการเปิดข้อมูลเกี่ยวที่เกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมที่จําเป็นต่อการซ่อมนะครับให้กับอู่อิสระข้างนอกสามารถใช้งานได้ซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยครับผมก็คืออย่างที่กล่าวไปคือยานยนต์ปัจจุบันมันเริ่ม move ไปทางยานยนต์อัจฉริยะมากขึ้นแค่ช่างปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอบางทีก็คือจําเป็นต้องมีการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นด้านซอฟต์แวร์หรือว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนะครับตรงนี้เองเนี่ยกฎหมายก็ควรจะเปิดช่องเอาไว้ให้สามารถดําเนินการได้นะครับผมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญก็คือจะเป็นเรื่องของการมีระบบฝากข้อมูลนะครับเรื่องของระบบซอฟต์แวร์ประเด็นนี้จะเข้ามามีบทบาทสําคัญในกรณีที่บริษัทแม่ถ้าเป็นยานยนต์นะครับก็คืออย่างเช่นบริษัทแม่เนี่ยล้มหายตายจากไปจากประเทศไทยแล้วเรายังสามารถที่จะมีข้อมูลที่จําเป็นระบบซอฟต์แวร์ที่จําเป็นเนี่ยสามารถใช้มาอัปเดตให้กับการใช้งานของยานยนต์ตรงนั้นได้อยู่ซึ่งส่วนนี้เองนะครับก็คืออาจจะใช้เป็นรูปแบบของการระบบฝากข้อมูลหรือว่าระบบซอฟต์แวร์ที่จําเป็นต่อการซ่อมเนี่ยให้เอาไว้ให้กับหน่วยงานกลางเป็นผู้ดูแลก่อนซึ่งข้อมูลตรงนี้จะไม่ได้เปิดตั้งแต่วันที่ได้มาแต่จะเปิดเผยต่อสาธารณะต่อเมื่อไอตัวบริษัทที่เข้ามาเนี่ยครับล้มหายตายจากไปแล้วถึงจะค่อยเปิดอันนี้ก็คือจะทําให้เกิดความเชื่อมั่นว่าสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการซ่อมต่อไปได้นะครับผมอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะต้องเป็นเชิงนโยบายนะละกันนะครับที่อาจจะต้องเสริมเข้ามาก็คือว่าเราควรจะต้องประเทศไทยเราควรจะต้องเริ่มสร้างขีดความสามารถด้านการซ่อมของประเทศมากขึ้นนะครับคือที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นการสร้างขีดความสามารถในการผลิตเราผลิตได้มากแต่ว่าอีกมุมหนึ่งเราอาจจะต้องเริ่มกลับมามองว่าเราจะต้องเริ่มสร้างความสับขีดความสามารถในการซ่อมเช่นการมีสำรองอะไหล่ในประเทศการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการซ่อมนะครับเรื่องของการพัฒนาช่างรวมถึงการให้ พัฒนาผู้ให้บริการซ่อมอิสระที่มีมาตรฐานนะครับผมซึ่งสิ่ง

0: ตรงนี้เองเนี่ยก็จะช่วยสร้างให้เกิดองค์ภาพรวมของการคุ้มครองผู้บริโภคได้แล้วก็สร้างความมั่นใจของการซื้อสินค้าซึ่งสินค้าเองนี้เองเนี่ยก็ไม่ได้เฉพาะต่อจะเป็นเฉพาะตัวของยานยนต์ไฟฟ้าเองมันอาจจะรวมถึงพวกโทรศัพท์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่จะเข้ามาในอนาคตครับผม
1: อืมค่ะก็มีหลายประเด็นนะคะที่เป็นมิติที่น่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวคงจะได้ติดตามกันต่อนะคะเรื่องของสิทธิของผู้บริโภคก็คือสิทธิในการซ่อมนะคะกับเรื่องของการคุ้มครองด้านนี้การขับเคลื่อนตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะที่จะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยต้องให้ความสำคัญเรื่องของการสร้างมาตรฐานแล้วก็ความรับผิดชอบในการดูแลสินค้าแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีสิทธิในตรงนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในบ้านเรานะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่มาแชร์เรื่องนี้นะคะแล้วเดี๋ยวไว้อัปเดตกันเรื่อยๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุยกับทีมวิจัยของ TDRI ค่ะคุณณภัทรภัทรพิสารนะคะกับเรื่องของของพังไม่ต้องทิ้งกับกฎหมายสิทธิการซ่อมนะคะหรือว่า right to repair นะคะน่าสนใจมากๆแล้วก็ทางทีมของ TDRI ก็มีข้อเสนอแนะหลายเรื่องนะคะเดี๋ยวเราคงจะได้ตามเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังสำหรับพินิจเศรษฐกิจการเมืองค่ะขอบคุณในการติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนินรายการโดยประวินไมยบ่ายคล้อย
3: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Pass รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
4: ์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

0: ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยจิตรดาเป็นชุดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตั้งชื่อตามพระราชตำหนักจิตรดาระโหฐานมีโทนที่เรียบหรูและสุภาพชุดนี้ใช้สำหรับการแต่งกายไปในพิธีที่จัดขึ้นในช่วงเวลากลางวันหรืองานสุภาพเน้นความเรียบสง่างามและสำรวมกับโอกาสสำหรับองค์ประกอบของชุดไทยจิตรดานั้นจะมีเสื้อแขนยาวตัวเสื้อแยกจากสิ้นข้อกลมมีขอบตั้งเล็กน้อยผ่าอกที่ด้านหน้าของเสื้อส่วนผ้านุ่งท่อนล่างเป็นผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือไหมยกดอกทั้งตัวมีเชิงยาวจรดข้อเท้าปลายด้านหน้าฝ่ายหญิงไม่จำเป็นต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่สามารถตกแต่งเครื่องประดับไทยได้อย่างพอเหมาะบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับเลขานายกระบุนายกจะเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมงานพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์ในวันพรุ่งนี้นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์

0: โดยมีกำหนดเดินทางไปราชอาณาจักรนอร์เวย์ในช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ซึ่งพระราชพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพุธที่9กันยายนเวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลและจากภารกิจในครั้งนี้ทำให้นายกรัฐมนตรีในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถร่วมพิจารณาและลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ได้อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับร่างงบประมาณปี2570และได้ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งมอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะรัฐมนตรีชี้แจงประเด็นสำคัญต่อสภาอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนสสพรรคประชาชนและภูมิใจไทยทำป้ายตัวเลขใส่กันไปมาระหว่างการพิจารณาร่างงบประมาณบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในช่วงค่ำของเมื่อวานนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2วันแรกในช่วงพิจารณามาตรา9งบประมาณกระทรวงการคลังปรากฏว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสของพรรคประชาชนบางคนติดป้ายสี่เหลี่ยมขนาดเท่านามบัตรระบุตัวเลข299โดยพื้นหลังของป้ายเป็นสีน้ำเงินนอกจากนี้ยังทำป้ายตั้งโต๊ะซึ่งเป็นข้อความเดียวกันกับที่ติดหน้าอกโดยคาดว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขของสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.และสส.ของพรรคภูมิใจไทยที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.ขณะที่ฝั่งของพรรคภูมิใจไทยมีการขึ้นป้ายตัวเลข44โดยมีพื้นหลังเป็นสีส้มบริเวณโต๊ะด้านหน้าที่ขึ้นอภิปรายซึ่งเป็นตัวเลขในคดี44อดีตสส.ของพรรคก้าวไกลที่เสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับผู้นำสหรัฐโพสต์ภาพแผนที่ที่มีการเปลี่ยนชื่อรัฐนิวเม็กซิโกเป็นนิวอเมริกาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐโพสต์ภาพแผนที่ผ่าน Truth Social โดยแผนที่ดังกล่าวเปลี่ยนชื่อพื้นที่ของรัฐนิวเม็กซิโกเป็นนิวอเมริกาเพื่อแสดงออกถึงเจตจำนงในการเปลี่ยนชื่อรัฐนิวเม็กซิโกเป็นรัฐนิวอเมริกาหลังจากที่เขาได้โพสต์ข้อความอ้างว่ามีหลายคนเสนอให้เปลี่ยนชื่อรัฐนิวเม็กซิโกซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐที่มีการทุจริตการเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่สุดตลอดกาลให้เป็นนิวอเมริกาและระบุว่าเขาชอบไอเดียดังกล่าวมากขณะที่ผู้ว่าการรัฐนิวเม็กซิโกจากพรรคเดโมแครตออกมาปฏิเสธแนวคิดดังกล่าวของทรัมป์ทันทีโดยระบุว่าทรัมป์พยายามเบี่ยงเบนความสนใจของชาวอเมริกันจากสงครามอันเลวร้ายในอิหร่านและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องและทั้งหมดนี้คือทันข่าว 9:00 น.จากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา 13:00 น.
2: นัดรวมพลเด็กๆมาร่วมสร้างจินตนาการผ่านเสียงในรายการยิ้มแย้มแก้มใส

0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5 โมงเย็นอย่าลืมฟังกันนะคะ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Innovative Wisdom นะคะวันนี้เป็นรายการประจำวันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะดิฉันวัชราภรณ์สุริยาภิวัฒน์เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะวันนี้ตั้งใจว่าจะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของสุขภาพแล้วก็โยงไปถึงสถิติคือนำสถิติเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นก็อยากจะเล่าว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆก็จะนึกถึงสุขภาพนะคะเมื่อวานนี้เองแหละค่ะตัวดิฉันเองได้มีโอกาสไปส่งหลานนะคะไปทำฟันที่โรงพยาบาลศิริราชตอนที่ส่งแล้วเนี่ยผ่านตึกหนึ่งนะคะก็เห็นคนเนี่ยนั่งรถเข็นกันเต็มหน้าตึกเลยอะค่ะก็มองแล้วท่านก็หน้าตาก็ไม่ได้เบิกบานแจ่มใสนะคะก็มีความรู้สึกว่าถ้าตรงกันข้ามก็คือให้ทุกท่านเนี่ยขึ้นมายืนนะคะหน้าตาแจ่มใสคุยกันบ้างแล้วก็มาหาหมอเพราะว่ามาอะไรก็เรียกว่ามาตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยก็จะดีมากเลยนะคะคิดไปอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วก็ทำให้คิดถึงโยงไปถึงท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะรวมทั้งผู้บริหารทุกท่านนะคะว่าเรื่องของสุขภาพนี้ถ้าหากว่าท่านมีความรู้เต็มที่เลยท่านฟังรายการ Innovative Wisdom ทำให้ได้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนเรื่องของสถิติที่จะนำเอาไปใช้เรื่องของการบัญชีเรื่องของการเงินเรื่องของการตลาดท่านฟังแล้วท่านเข้าใจหมดความรู้ทุกอย่างถูกเก็บอยู่ในสมองของท่านแต่ถ้าหากว่าสุขภาพมีอะไรมารบกวนก็การทำงานหรือการนำเอาความรู้ต่างๆไปเนี่ยมันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสุขภาพนั้นก็มีความสำคัญนะคะก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะเราจะพูดอะไรก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้วกันนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังถามบอกว่าแล้ววิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยนะคะซึ่งภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า Statistics for Biological Science อันนี้คือชื่อของวิชาที่สอนอยู่ที่ภาควิชาสถิติเมื่อเวลาที่ผ่านไปสักพักหนึ่งนะคะปัจจุบันเนี่ยวิชานี้ก็อาจจะมีอยู่ค่ะก็ยังคงสอนอยู่ที่คณะสอนให้กับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์แล้วก็นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ดูเหมือนว่าจะรวมทั้งสหเวชด้วยนะคะที่ยังสอนอยู่นะคะแต่เดิมเนี่ยทางภาควิชาสถิติก็ได้สอนให้กับนิสิตแพทยศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของคณะแพทย์ด้วยนะคะโดยการที่ตัวดิฉันเองก็มีโอกาสที่ได้ต้องเดินไปสอนที่คณะแพทย์นะคะยังจำได้ตอนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสถิตินั้นชื่อก็จะเป็น Statistics for Biological Science นั่นก็คือวิชาสถิติสำหรับสุขภาพสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพนั่นเองหรือถ้าหากจะมีคำอื่นก็อาจจะเป็นเรื่องของ Biostatistics หรือสถิติชีวภาพตอนนี้อาจจะมีคำใหม่ว่า Health Statistics สถิติสุขภาพนั่นเองนะคะถ้าเราแยกคำออกมาวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยมันเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์สุขภาพคือการเป็นเรื่องของหมอเป็นเรื่องของสุขภาพต่างๆเนี่ยคล้ายกับว่าเป็นทูหรือเครื่องมือที่จะเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะแปลงก็ได้นะคะใช้คำว่าแปลงคำเดียวก็น่าจะได้เปลี่ยนข้อมูลดิบทางการแพทย์ทางด้านสุขภาพทางด้านสาธารณสุขให้กลายเป็นความรู้ที่จะนำมาช่วยคนไม่ให้ป่วยป้องกันต่างๆได้นะคะถ้าลองคิดดูแล้วกันนะคะถ้ามีคน2 คนทานยาชนิดเดียวกันอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปวดศีรษะเอาโรคง่ายๆแต่อาการทำไมหายไม่พร้อมกันแล้วก็อาจจะมีผลข้างเคียงหรือ side effect นั้นก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่ายาแก้ปวดศีรษะชนิดที่ให้คนไข้ทานเนี่ยนะคะคน2 คนเนี่ยทานเนี่ยได้ผลในการรักษาอาการปวดศีรษะจริงหรือเปล่าแล้วก็พฤติกรรมใดล่ะที่ส่งผลทำให้เกิดโรคปวดศีรษะนี้เชื่อไหมคะทั้งหมดนี้เลย คำตอบที่จะได้ต่อไปนี้ต้องพึ่งพาหลักการทางสถิติทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นสถิติจึงมีบทบาทสำคัญในโลกวิทยาศาสตร์หรือว่าในทางด้านสุขภาพทางด้านสาธารณสุขนะคะตัวอย่างเช่น1ทางนักวิจัยก็จะเอาไปพิสูจน์ว่ายาหรือว่าการรักษาที่ให้กับคนไข้เนี่ยได้ผลดีจริงหรือเปล่าอันนี้จะมีคำว่า clinical trial ก็คือวิทยาศาสตร์ในห้องคลินิกอะไรนะคะก็อย่างเช่นถ้าหากว่าเมื่อกี้เราพูดถึงยาแก้ปวดศีรษะสมมติเป็นยาแก้ปวดศีรษะใหม่เนี่ยค่ะถ้าเราทดลองให้คนทานยาแก้ปวดศีรษะเนี่ยที่อาจจะมีการผลิตหรือนักวิจัยหรือมีคุณหมอหรือว่าเป็นนักเภสัชศาสตร์ท่านได้ทำขึ้นมาแล้วก็นำเอายาที่บอกว่าเนี่ยยาเนี่ยเป็นยาใหม่ที่จะใช้แก้ปวดศีรษะให้กับคนไข้ก็ทดลองให้ยาเนี่ยกับคนไข้10คนรับประทานไปนะคะปรากฏว่าเมื่อเวลาผ่านไปสักชั่วโมงนึงถ้าอาจจะฤทธิ์ยาออกมาแล้วนะคะก็เกิดการหายปวดหัวหรือหายปวดศีรษะอยู่8คนถ้างั้นเราสรุปได้ไหมจาก

เขาทานยาแล้วก็อาจจะหายปวดศีรษะเพราะว่าเป็นอาการธรรมชาติทั่วไปหรือพอดีเขาไปนั่งรับลมเย็นทำให้เขาหายปวดนะคะเพราะฉะนั้นนักสถิติบอกว่าอย่างนี้ละกันเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ายาเนี่ยได้ผลในการรักษาปวดศีรษะจริงๆเขาก็เอาคนไข้มาจำนวนหนึ่งจะ100 คน50 คนก็แล้วแต่ว่าณเวลานั้นเนี่ยสามารถจะหาคนไข้ที่เป็นโรคนี้ได้สักเท่าไหร่สักกี่คนนะคะสมมุติว่าได้มา100 คนก็แบ่งคนไข้อย่างละครึ่งอาจจะเป็นอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งเนี่ยกำลังเหมาะเพราะว่าไม่ถือว่าเอ็นเอียงไปทางข้างใดสมมุติว่ามี100 คนก็แบ่งคนไข้ออกเป็น50 คนกับ50 คนกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่ากลุ่มทดลอง experimental group นั่นเองนะคะอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุมหรือ control group นั่นเองเพราะฉะนั้นกลุ่มทดลองเนี่ยก็ให้ยาจริงๆก็คือยาแก้ปวดศีรษะชนิดใหม่ที่เภสัชกรได้ทำการผลิตขึ้นมาและกำลังตรวจสอบว่ายาเนี่ยให้ผลดีจริงหรือเปล่าอีกกลุ่มหนึ่งก็ให้ยาที่เราเรียกกันว่ายาหลอกๆนะคะยาเม็ดน้ำตาหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่ายาพลาซิโบนั่นเองนะคะแล้ว50 คนเนี่ยอาจจะแบ่งตอนที่แบ่ง50 คนเนี่ยอาจจะต้องใช้หลักการของการสุ่มตัวอย่างหรือ randomization นะคะก็คือใช้สถิติเอาละเข้ามาเลยทันที randomization เนี่ยเราก็พูดกันมานานพอสมควรนะคะ randomize ก็คือการสุ่มการสุ่มก็คือการที่เราเลือกอะไรก็ตามทีในที่นี้ก็คือการเลือกคนเข้ามารับยาแก้ปวดหัวหรือยาเม็ดน้ำตาหรือเป็นยาหลอกๆนั้นน่ะคนไหนล่ะจะได้รับนะคะก็ใช้หลักการสุ่มของวิชาสถิตินะคะจัดกลุ่มให้กับคน2 กลุ่มนี้นะคะซึ่งเราอาจจะจัดให้มีลักษณะพื้นฐานที่ใกล้เคียงกันเช่นเอาอายุใกล้ๆกันนะคะมาประกบคู่กันเพศเดียวกันนะคะสุขภาพที่ใกล้เคียงกันนะคะที่สุดเนี่ยเอามาเพราะฉะนั้นการสุ่มตัวอย่างของสถิติก็มีเขาเรียกว่าก็มีความหมายมากเลยนะคะในการที่เราจะเลือกคนไข้ซึ่งเราอาจจะใช้ในการแทนที่ว่าจะแยกแต่ต้นเราอาจจะใช้ randomize แยก50 คนอย่างละ50 คนเป็น2 กลุ่มที่เรียกกันว่ากลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมนะคะเพราะฉะนั้น2 กลุ่มเนี้ยก็ได้รับประทานก็ให้ทานยานั่นเองหลังจากการทดลองนะคะเราก็จะใช้หลักสถิติบางอย่างในการคำนวณค่ามันจะมีค่าหนึ่งที่หลายท่านที่เรียนหรือว่าได้ยินคำนี้แล้วรู้สึกอ๋อปวดศีรษะเลยก็คือ p-value ค่า p นั่นเองนะคะค่า p ตัวนี้แหละที่นักสถิติจะใช้ชี้ว่ายาจริงหรือว่ายาไม่จริงหรือยาเม็ดน้ำตาลเนี่ยดียาจริงนั้นให้ประสิทธิภาพที่แท้จริงในการรักษาโรคปวดศีรษะหรือว่าเกิดจากการขอโทษนะคะใช้คำว่าฟลุกหรือเปล่าถ้าหากว่า p-value นั้นมีโอกาสถ้าต่ำกว่านะคะปกติเราก็จะใช้ p-value เนี่ยต่ำกว่า 0.05 อันนี้ท่านฟังไปก่อนละกันนะคะ 0.05 บางท่านที่เคยเรียนสถิติก็อาจจะค่อยๆนึกได้อ๋อที่อาจารย์เขาสอน p-value ต่ำกว่า 0.05 ถ้า p-value ต่ำกว่า 0.05 ก็เราก็จะยอมรับจากการใช้วิธีการทางสถิตินะคะซึ่งตอนนี้ไม่ได้เล่าในรายละเอียดว่าเป็นสถิติอะไรแต่สมมุติว่าสถิติตัวนั้นให้ค่า p-value มาต่ำกว่า 0.05 นะคะนั่นก็คือโอกาสที่ฟลุกหรือว่าอยู่ๆหายไปนะคะที่ไม่ใช่เป็นเพราะยานั้นมีโอกาสต่ำแค่ 0.05 นะคะถ้าต่ำกว่า 0.05 p-value ยิ่งมีค่าต่ำเท่าไหร่ก็แสดงว่ายานั้นน่ะยาที่เรากำลังทดสอบนั้นมีประสิทธิภาพจริงไม่ใช่เกิดขึ้นจากการบังเอิญหรือการฟลุกเป็นนั่นนะคะอันนั้นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้สถิตินะคะในด้านเกี่ยวกับการเรื่องของยาเรื่องของการรักษาการเจ็บป่วยต่างๆนะคะตอนนี้ในทางด้านสุขภาพเรายังมีอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดหรือว่าโรคทั่วๆไปปัจจัยเสี่ยงต่างๆหรือว่าเป็นสายทางที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า epidemiology
ก็คือทางสาธารณสุขศาสตร์นั่นเองนะคะในด้านสาธารณสุขศาสตร์นี้นักสถิติสาธารณสุขเขา

เอาว่าเป็นนักสืบเช่นนะคะเขาจะสืบเลยว่าอะไรล่ะเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเจ็บป่วยเช่นในอดีตที่นานมาแล้วนะคะตอนนั้นนานนานมากๆเลยค่ะว่าอาจจะมีความไม่มั่นใจนะว่าการสูบบุหรี่นั้นจะทำให้เกิดมะเร็งปอดปัจจุบันเนี่ยทราบแล้วนะคะแต่เราพูดถึงในอดีตที่ไกลมากตอนนั้นยังไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นนักสถิติสาธารณสุขนั้นเขาก็จะเก็บข้อมูลในระยะยาวๆนานๆเลยแล้วดูว่าคนที่สูบบุหรี่นั้นเขามีอาการเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ติดตามเขาอาจจะมีการติดตามเราก็มีคำศัพท์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นคำว่า cohort cohort หรือมีการติดตามในอนาคตคือติดตามว่าการสูบบุหรี่เป็นยังไงเราก็จะเรียกว่า perspective study อย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าเราย้อนกลับไปเราไม่เอาข้อมูลใหม่เราดูข้อมูลเก่าๆถ้าหากว่าเรามีก็เป็น retrospective คำศัพท์พวกนี้ท่านก็ฟังไว้เท่านั้นนะคะแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยก็ถ้าสนใจตอนนี้เราก็มีเครื่องมือใหม่ๆนะคะอย่างเช่นเครื่องมือ AI แหมเราจะไม่พูดถึง AI ได้ยังไงนะคะ artificial intelligence นะคะเป็นตัว AI ยิ่งพวกแชทบอทเช่นแชทGPT หรือว่าแชทตัวอื่นนะคะตัวนี้มีแชทหลายตัวเลยทั้งฟรีทั้งเสียเงินนะคะโดยที่เราจะสามารถคุยกับเขาเหมือนกับคุยกับคนคนหนึ่งเลยแล้วก็ให้ความรู้เราได้อย่างดีเลยนะคะถ้าหากเราจะถามคำศัพท์อย่างเช่นที่เมื่อกี้ดิฉันได้เอ่ยไปอย่างเช่นคำว่า cohort cohort มันแปลว่าอะไรนะคะหรือคำว่ายาเม็ดปลอมๆหรือยาเม็ดน้ำตาลที่ไม่ใช่ยาจริงๆเนี่ยที่ให้คนไข้กินน่ะเราเรียกว่า placebo มันหมายถึงอย่างไรเราก็ถามได้นะคะสถิติสาธารณสุขศาสตร์จะหยิบเอาสถิติหลักการทางสถิติที่เราเรียกกันว่า relative riskหรือ odds ratio เอาละสิหมายอีกแล้วคำเหล่าต่างๆเหล่านี้นะคะก็ยังไม่ยอมอธิบายตรงนี้เหมือนกันตัว odds ratio odds ratio o w d s แล้วก็ ratio r a t i o เนี่ยนะคะจะมีการระบุ odds ratio เนี่ยจะมีการคำนวณเสร็จแล้วก็จะได้ตัวเลขมาตัวหนึ่ง odds ratio เนี่ยคนที่เป็นนักสถิติสาธารณสุขเขาจะรู้ว่าคนที่มีพฤติกรรมอย่างหนึ่งสมมติว่าขอเรียกว่าพฤติกรรม A นะคะจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคหนึ่งสมมติเรียกว่าโรค B มากกว่าคนที่ไม่มีพฤติกรรม A นะคะหรือคนปกติทั่วไปสักกี่เท่านะคะสมมติเป็นเท่านั้นเท่านี้เท่านะคะสิ่งข้อมูลตัวเลขที่คำนวณ odds ratio ได้ถ้าหากว่าเก็บข้อมูลมาอย่างถูกต้องก็จะช่วยให้รัฐบาลเนี่ยออกนโยบายรณรงค์สุขภาพได้ตรงกับจุดมากยิ่งขึ้นทำให้ประชาชนนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้เป็นการเล่าทั่วไปก่อนอันที่3ในยามที่เราเกิดโรคระบาดใหญ่ๆอย่างเช่นเมื่อหลายปีนานแล้วโควิดตอนนี้โควิดก็เหมือนจะมีคนพูดถึงว่ากลับมาแล้วนะด้วยสายพันธุ์ใหม่นะคะโควิดไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกนะคะเราสามารถจะพยากรณ์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อเราจะได้คาดประมาณหรือพยากรณ์เกี่ยวกับโรคว่าโรคต่างๆที่เกิดขึ้นโรคระบาดเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยจะแพร่กระจายได้รวดเร็วขนาดไหนเราสามารถจะใช้หลักการทางสถิติเพื่อคำนวณว่าจำนวนคนที่ผู้ป่วย1คนเนี่ยจะแพร่เชื้อต่อได้นั้นต่อให้กับคนอื่นๆที่ปกติเนี่ยกี่คน1คนที่ป่วยจะแพร่ต่อไปได้แพร่เชื้อได้อีกต่อไปได้อีกกี่ได้ต่อไปกี่คนแล้วก็ในเวลากี่วันด้วยนะคะหรืออาจจะคำนวณว่าเตียงคนไข้ในโรงพยาบาลจะเต็มภายในกี่วันอันนี้ทำให้ดิฉันนึกถึงเลยตอนช่วงที่โควิดระบาดมากๆนะคะตอนในช่วงต้นๆเลยนะคะเรื่องเตียงคนไข้ในโรงพยาบาลนั้นเหมือนเป็นสิ่งที่มีค่ามากเลยนะคะจะใครที่ป่วยจำได้ว่ามีเพื่อนป่วยมีญาติป่วยก็มาขอให้ช่วยหาเตียงหาไม่ได้ง่ายๆเลยอย่างนั้นก็คือลักษณะของการเกิดโรคระบาดนะคะทำให้จำนวนเตียงในคนไข้อาจจะเต็มวันนั้นถ้าว่าเรามีข้อมูลดีๆนะคะเราสามารถจะสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์เราอาจจะเรียกว่าเพื่อคาดประมาณไข้โรคอาจจะเรียกภาษาอังกฤษ

ฤษว่า disease modeling นั่นเองนะคะมาตรการต่างๆที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นมาตรการล็อกดาวน์หรือว่ามาตรการให้คนฉีดวัคซีนจะช่วย ถ้าหากว่าเราจัดขึ้นจะช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อเท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็แสดงว่าวิทยาศาสตร์สุขภาพนั้นถ้าเราสรุปวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือ health science ด้านสุขภาพเนี่ยก็คือการค้นหาแนวทางรักษาหรือการป้องกันโรคเพื่อจะได้ดูแลชีวิตคนก็พวกอาจจะเป็นคุณหมออาจจะเป็นเภสัชศาสตร์หรือว่าเป็นนักระบาดวิทยาต่างๆเหล่านี้นะคะนั่นคือหน้าที่ของท่านก็คือค้นหาแนวทางรักษาความเจ็บป่วยดูแลสุขภาพแต่สถิติคือเข็มทิศค่ะเข็มทิศที่จะตรวจวัดความจริงต่างๆยาต่างๆที่ท่านได้ผลิตขึ้นมานั้นมันใช้ได้จริงไหมหรืออะไรนักสถิติก็จะให้วิธีการทางสถิติหรือชี้แนะ เกี่ยวกับสถิติเพื่อให้รู้ว่าเพื่อให้มั่นใจให้แพทย์หรือเภสัชกรเนี่ยมั่นใจว่าหรือนักวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์เนี่ยรู้ว่ายาที่ตัวเองผลิตขึ้นมาการรักษาทุกอย่างที่ตั้งพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้เนี่ยมันเป็นจริงไม่ใช่เดาหรือว่าคิดเอาไปเองนะคะอันนี้ก็คือประโยชน์ของทางสถิติที่ช่วยในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะที่จริงสถิติเนี่ยช่วยได้ไม่ใช่แค่ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือเกี่ยวกับเรื่องกับโรคหรือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพสถิติยังใช้ในการเรื่องเกี่ยวกับการค้าขายเรื่องของการลงทุนต่างๆอย่างเช่นที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีสอนนะคะทางคณะเราก็มีอยู่5ภาควิชาภาควิชาสอนบางภาคสอนบัญชีบางภาคสอนการตลาดบางภาคสอนการพาณิชย์คือการวางแผนธุรกิจบางภาคก็สอนเรื่องของการเงินบางภาคก็สอนทางสถิตินะคะเราก็อยากจะพูดตรงนี้ว่าก็ภาคภูมิใจนะคะ 4-5 ภาครวมทั้งสถิติที่มาอยู่ด้วยกันตรงนี้ก็ทำให้เกิดความกลมกลืนอย่างดีเลยทำให้เกิดประโยชน์ที่สุดสำหรับผู้เรียนในภาคต่างเพราะจะได้เห็นว่าจะสามารถนำเอาสถิติเนี่ยไปใช้ช่วยในการเรื่องเกี่ยวกับการบัญชีการลงทุนต่างๆและแน่นอนที่สุด AI หนีไม่พ้นนะคะ AI หรือถ้าเราพูดด้วยภาษาธรรมดาก็คือคอมพิวเตอร์นี่ต้องใช้เพราะว่าในปัจจุบันนี้ในเรื่องของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านสุขภาพหรือว่าเป็นข้อมูลทางด้านการค้าขายเชิงพาณิชย์นะคะมีปริมาณมากมายเหลือเกินการที่เราจะมาคีย์ข้อมูลด้วยมืออะไรต่างๆเนี่ยมันช้าบางทีมันก็ไม่ทันใจเพราะฉะนั้นเราก็ได้ AI นี่แหละในการอาจจะช่วยในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆนะคะจัดเก็บข้อมูลแล้วก็ช่วยในการคำนวณต่างๆผลลัพธ์ออกมาก็เร็วสามารถจะได้โมเดลหรือว่าได้ผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วซึ่งนำไปสู่ผลของการที่นำไปใช้ในเชิงปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นประโยชน์เอานะคะดิฉันเองอยากจะยกตัวอย่างท่านลองดูแล้วกันถ้าหากว่าต้นมะม่วงอะไรเนี่ยไม่ค่อยอยากยกตัวอย่างนะคะเพราะว่าในตำราต่างๆเนี่ยก็จะมีมากมายอยากจะพูดถึงกฎพันธุศาสตร์ท่านรู้จักเมนเดลแน่นอนเลยนะคะเมนเดลเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาใช้อัตราส่วนสามต่อหนึ่งลองเล่าให้ฟังหน่อยจริงๆกฎพันธุศาสตร์เนี่ยก็มาจากสถิตินะคะเมนเดลเนี่ยเขาใช้กฎพันธุศาสตร์ในตอนเริ่มต้นถ้าเราเล่าไปถึงตอนต้นเลยเขาทำนายสีดอกไม้เมนเดลเนี่ยก็เอาถั่วที่มีดอกสีม่วงพันธุ์แท้นะคะเอามาผสมกับดอกสีขาวพันธุ์แท้นะคะแล้วก็ดูเลยว่าสีถั่วที่ดอกของถั่วเนี่ยจะออกมาเป็นสีอะไรสมมติเราเรียกว่ารุ่น F1 ก็จะพบว่าเมนเดลพบว่าเป็นสีม่วงทั้งหมดแต่พอเอารุ่น F1 มาผสมกับรุ่น F1 ลูกที่ออกมาเป็นรุ่นที่2เรียกว่ารุ่น F2 ก็มีดอกม่วงๆขาวๆปนกันนะคะเมนเดลซึ่งเป็นคนที่ก็เป็นนักสถิติด้วยนะคะแล้วก็เป็นนักพันธุศาสตร์ด้วยเขาก็นับจำนวนดอกไม้ก็พบว่าสัดส่วนคือ3ต่อ1คือมีดอกสีม่วงเนี่ย3ส่วนดอกสีขาว1ส่วน
จากค่าสถิติซึ่งใช้ค่าความน่าจะเป็นหรือ probability นี่แหละทำให้นักชีววิทยาหรือเมนเดลเนี่ยสามารถอธิบายในเรื่องของ

0: ยีนเด่นยีนด้อยว่าจะถูกถ่ายทอดอย่างไรแล้วก็จะสามารถพยากรณ์ได้ว่าถ้านำเอาพืชพันธุ์หรือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมาผสมพันธุ์สิ่งที่มีชีวิตในคู่ลำดับต่อไปนั้นลูกนั้นจะมีลักษณะอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของทางสถิตินั่นเองอันนี้เป็นสถิติที่ใช้ในด้านก็ย้อนกลับมาทางวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะคะส่วนในเรื่องของการค้าการขายตอนนี้ร้านกาแฟฮิตมากเลยท่านที่มีบ้านแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรก็อยากจะเปิดร้านกาแฟก็อาจจะต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคนที่เดินผ่านจำนวนคนผ่านคนที่เดินผ่านนิทานกาแฟหรือเปล่าหรือว่าชื่นชมชื่นชอบกาแฟไหมชื่นชมหรือชื่นชอบกาแฟยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนต่างๆอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าเราอยากจะเปิดร้านขายกาแฟในแถบนี้นะคะเมื่อเก็บข้อมูลมาก็นำข้อมูลมาอาจจะสรุปว่าเขาชอบแบรนด์นี้ด้วยจำนวนโอ้เปอร์เซ็นต์สูงเลยนะคะอีกจำนวนหนึ่งมีแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งแต่จำนวนที่ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าแบรนด์ใดที่เราอาจจะต้องเปิดร้านใช้แบรนด์นั้นๆ นะคะเรื่องของสถานที่นั่งเรื่องของความสวยงามเรื่องของบรรยากาศในร้านจะเป็นอย่างไรนะคะเราก็อาจจะต้องศึกษามาโดยอาศัยหลักการตลาดบ้างและวิธีการวางแผนต่างๆนะคะเราใช้สถิติเข้าไปทุกอย่างถ้าหากว่านำมาผสมกลมกลืนได้อย่างเข้าชุดกันนะคะแล้วก็ได้ผลสรุปที่ดีนะคะแน่นอนที่สุดนะคะถ้าเราไม่ได้ทำแบบเข้าข้างตัวเราเองเราทำแบบเก็บข้อมูลที่เป็นความจริงเราก็จะได้ผลสรุปที่เป็นความจริงและถ้าหากเรานำความจริงผลสรุปที่ได้จากความจริงได้จากข้อมูลจริงนั้นมาใช้ผลที่เกิดก็ย่อมจะตรงกับความจริงนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นการเล่าคร่าวๆและอยากจะเน้นย้ำให้ท่านผู้ฟังทุกท่านรักษาสุขภาพนะคะเพราะสุขภาพนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดถ้าหากว่าท่านมีความรู้ดีมากเลยแต่สุขภาพท่านไม่ดีนะก็เป็นพื้นฐานที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีก็เลยเชิญชวนท่านผู้ฟังทั้งหลายนะคะได้ออกกำลังกายนะคะดูแลเรื่องของสุขภาพเรื่องอาหารด้วยซึ่งรายการเกี่ยวกับอาหารต่างๆแล้วก็มีให้ฟังทางสถานีวิทยุของเราอยู่แล้วนะคะหรือท่านจะค้นจาก AI Chat ต่างๆเนี่ยก็ได้อยู่แล้วนะคะมองดูเวลาแล้วนะคะรายการ Innovative Wisdom นะคะแล้วก็ดิฉันวัชราพรสุริยาภิวัฒน์สำหรับรายการในวันนี้คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสำหรับคราวหน้าต่อไปก็คงอีกประมาณ3อาทิตย์นะคะเราจะกลับมาพบกันแต่รายการของเรามีให้ท่านผู้ฟังได้ฟังได้เก็บความรู้ทุกวันเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: Clinic 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรินุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 ค่ะในวันนี้ตรงกับวันที่8กันยายน2569ช่วงเวลา 9:30 นาทีจนถึง 10:00 นเราอยู่ด้วยกันนะคะกับรายการนี้ค่ะอย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าโครงสร้างรายการของเราในช่วงวันอังคารนี้ก็จะเปลี่ยนไปในปกติแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะได้เจอกับท่านอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ณตอนนี้นะคะด้วยว่าผู้ฟังเองก็มีหลายคำถามเกี่ยวกับหลากหลายด้านของสุขภาพนะคะผมก็เลยคิดว่าในช่วงของวันอังคารเนี่ยอาจจะวาไรตี้นิดนึงนะคะหลากหลายค่ะที่จะพาผู้ฟังไปพบกับท่านผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆอย่างในวันนี้เนี่ยนะคะผมก็ได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์กายภาพบำบัดดร.ประวิตรเจนวัฒนกุลซึ่งท่านเป็นอดีตคณบดีคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งนายกสภากายภาพบำบัดท่านรับปากนะคะว่าจะมาเจอกับคุณผู้ฟังค่ะในทุกๆสัปดาห์ที่2ของแต่ละเดือน

0: และผู้ฟังก็จะได้เจอกับเรื่องราวที่อาจจะเป็นคำถามของผู้ฟังก็ได้นะคะเดี๋ยวยังไงก็มาลุ้นกันดูนะคะทักทายผู้ฟังค่ะทาง FM 101.5 MHz ทางเว็บไซต์ด้วยค่ะ www.curadio.jula.ac.th รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus ค่ะทีนี้นะคะมาถึงเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันต้องบอกผู้ฟังอย่างนี้เมื่ออายุมากขึ้นหลายๆครอบครัวก็อาจจะเริ่มสังเกตได้ถึงความเปลี่ยนแปลงเล็กๆของคนที่เรารักจากที่อาจจะเคยเดินเร็วก็เริ่มเดินช้าลงบางท่านที่เป็นผู้สูงอายุเองเนี่ยอาจจะยังรู้สึกปรับตัวกับสภาพที่เปลี่ยนไปยังไม่ได้ด้วยซ้ำนะคะแบบจากที่เคยลุกนั่งได้คล่องอย่างเนี้ยก็ไม่กล้าที่จะบอกลูกหลานว่าตอนนี้อาจจะต้องใช้มือช่วยพยุงหรือบางทีต้องการคนพยุงด้วยซ้ำบางทีเริ่มปวดเข่าปวดหลังเดินเซสะดุดบ่อยๆแบบนี้คำถามสำคัญในวันนี้คือทุกอย่างมันเกิดขึ้นตามความเสื่อมของวัยจริงหรือเปล่าทีนี้เนี่ยผมจะชวนผู้ฟังคุยกันเรื่องที่ใกล้ตัวผู้ฟังมากคือพอเป็นผู้สูงวัยแล้วเนี่ยถ้าอยากให้ตัวเองยังแข็งแรงและอยากช่วยเหลือตัวเองได้ไม่อยากพึ่งพาใครต้องทำอย่างไรนะคะวันนี้เลยจะชวนผู้ฟังคุยกันเรื่องกายภาพบำบัดวัยเก่าแล้วกันประมาณนี้นะคะก็ให้ผู้ฟังได้พบกับอาจารย์ประวิตรเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับคุณอุ่มครับแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับ
0: ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะจะมาเจอกับทีมงานแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกเดือนละ1ครั้งซึ่งวันนี้นะคะก็เพิ่งจะจบงานสำคัญไปที่ไบเทคเลยนะคะอาจารย
1: ์ครับ
0: ไปแล้ว
1: ที่ไบเทคใช่ครับ
0: ใช่หลายท่านก็คงจะได้ไปตามที่ท่านอาจารย์เชิญชวนไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเดี๋ยวคงจะได้มาพูดคุยกันในครั้งต่อๆไปนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่จะชวนคุณฟังคุยก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้ฟังคือกายภาพบำบัดวัยเก่านะคะหลังจากที่ท่านอาจารย์ได้มาเจอกับผู้ฟังในเดือนที่แล้วเนี่ยก็มีหลายคำถามที่มาฝากไว้ทาง02-218-3975-7ทีนี้ด้วยเวลามีจำกัดนะคะผมขอเริ่มที่คำถามแรกนี้เลยก็แล้วกันนะคะบางบ้านค่ะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเริ่มเดินช้าลงลุกจากเก้าอี้ก็ยากขึ้นทีเนี้ยเราแอบรู้ค่ะเราแอบรู้ละแต่ว่าท่านไม่ได้อยากให้รู้อะเนาะอันนี้มันเป็นเรื่องของความเสื่อมตามวัยหรือว่าเป็นสัญญาณที่ต้องพาท่านไปพบนักกายภาพบำบัดแล้วหรือคะอาจารย
1: ์ครับก็ผมอยากจะออกตัวอย่างนี้ก่อนเลยนะครับว่าผมเองเนี่ยก็อยู่อาศัยกับคุณแม่อายุ81ปีครับแล้วด้วยความที่ผมเป็นนักกายภาพบำบัดการที่ผมจะตอบคำถามว่าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยจากตัวคุณแม่ผมเนี่ยเป็นปัญหาหรือเป็นความเสื่อมตามอายุผมต้องตอบว่าผมยังตอบยากเลยครับเพราะว่าความเสื่อมของตามอายุในอวัยวะต่างๆของร่างกายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลีกหนีไม่พ้นนะครับเมื่อเราอายุมากขึ้นก็จะต้องมีความเสื่อมก็จะต้องถือว่าความเสื่อมจำนวนหนึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะเรากำลังพูดถึงผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นคำถามที่ตอบยากมากนะครับแม้กระทั่งผมเองซึ่งมีอาชีพหรือวิชาชีพเป็นนักกายภาพบำบัดก็ยังตอบยากแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมอยากจะให้แนวคิดละกันนะครับแบบไม่ยากไม่ซับซ้อนนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยความเสื่อมของผู้สูงอายุเนี่ยมันมีทุกด้านเลยนะครับตั้งแต่ตานะครับหูนะครับลิ้นนะครับสมองนะครับกล้ามเนื้อนะครับข้อต่อทุกอย่างเลยครับที่เสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าแล้วเราจะต้องรู้ทุกอย่างไหมเนี่ยว่าอะไรคือเกินสภาพปกติก็คิดว่ามันน่าจะซับซ้อนเกินไปผมตอบคำถามคุณอุ๋มอย่างนี้ดีกว่า

0: โดยทางหลักวิชาการเนี่ยเขาแบ่งผู้สูงอายุออกเป็น3กลุ่มครับกลุ่มที่1คือกลุ่มที่ดีที่สุดเรียกว่าผู้สูงอายุที่ติดสังคมหรือผู้สูงอายุที่ยังกระฉับกระเฉงอยู่นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าไปไหนมาไหนได้ครับไปเที่ยวกับเพื่อนๆได้ไปกินข้าวข้างนอกกับผู้หลานได้ไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าได้อันนี้คือผู้สูงอายุที่ติดสังคมหรือยังกระฉับกระเฉงอยู่กลุ่มที่2ครับคือผู้สูงอายุที่ติดบ้านครับติดบ้านนี้ไม่ใช่ว่าชอบบ้านมากนะไม่อยากไปไหนไม่ใช่จริงๆอยากออกไปข้างนอกแต่รู้สึกว่าการไปข้างนอกมันน่าจะเป็นภาระของตนเองและของลูกหลานนะครับตัวอย่างเช่นเดินไม่ถนัดถ้าจะขึ้นบันไดที่ไหนที่ใดที่หนึ่งก็รู้สึกว่ามันลำบากนั่งรถนานๆก็ไม่สบายตัวปวดขานะครับปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้หรือเดินช้านะครับมองไม่ค่อยเห็นทางนะครับตรงนี้ทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่ค่อยอยากไปไหนก็เลยเรียกว่าผู้สูงอายุติดบ้านนะครับก็คือออกไปข้างนอกได้แต่มีความจำกัดมากนะครับหรือไม่ค่อยอยากไปเพราะว่าเกรงใจคนอื่นอันนี้ก็คือสัญญาณแรกครับที่แปลว่าการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุได้ถดถอยลงไปจากที่ควรจะเป็นก็คือควรจะติดสังคมหรือว่าออกไปไหนมาไหนได้ตามความปรารถนานะครับพอติดบ้านก็คือมีความจำกัดแล้วอันนี้เป็นสัญญาณเริ่มต้นครับจะมากจะน้อยเนี่ยก็คือแล้วแต่นะบางคนมีปัญหามากก็คือไม่ไปไหนเลยอยู่แต่ในบ้านนะครับบางคนก็ยังพอไปได้บ้างบางที่นะครับเป็นต้นและสุดท้ายครับกลุ่มที่3คือกลุ่มผู้สูงอายุที่เรียกว่าผู้สูงอายุติดเตียงครับติดเตียงเนี่ยท่านคงเข้าใจโดยทันทีนะครับว่าแปลว่าต้องนอนอยู่บนเตียงออกลุกออกจากเตียงทำได้บ้างต้องมีคนช่วยนะครับแต่ก็มีความยากลำบากนะครับในการใช้ชีวิตประจำวันเลยนะครับในบ้านเองก็ยังมีความลำบากส่วนใหญ่ผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยคือกลุ่มที่มีเป็นโรคนะครับเป็นโรคเช่นโรคหลอดเลือดสมองนะครับโรคเกี่ยวกับระบบประสาทนะครับก็จะทำให้ต้องนอนอยู่บนเตียงซึ่งก็ชัดเจนครับว่าถ้าผู้สูงอายุในกลุ่มที่3คือติดเตียงเนี่ยคือมีปัญหาแล้วก็ควรจะได้รับการดูแลจากนักกายภาพบำบัด นะครับเพราะฉะนั้นแล้วดูง่ายๆอย่างนี้ครับถ้าเป็นผมเป็นลูกหลานผมก็จะใช้หลักการอันนี้แหละครับถ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือคนที่เรารักยังสามารถที่จะออกไปข้างนอกไปใช้ชีวิตในสังคมไปทำกิจกรรมได้ก็ไม่น่ากังวลนะครับไม่น่าจะต้องไปพบนักกายภาพบำบัดแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มสังเกตเห็นว่าท่านหลีกเลี่ยงการที่จะออกไปข้างนอกเพราะมีปัญหาทางด้านร่างกายอันนี้อาจจะเรียกว่าผู้สูงอายุติดบ้านนะครับก็ท่านก็จะต้องลองสังเกตนะครับแล้วว่าความจำกัดนั้นน่ะมันถาวรไหมมันอยู่นานไหมนะครับหรือว่ามันแป๊บๆแล้วมันก็หายไปนะครับถ้าเป็นว่าอยู่นานเกินกว่าที่เราคิดว่าควรเราก็อาจจะต้องเชิญชวนท่านไปพบนักกายภาพบำบัดหรือไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจอันนี้คือหลักการง่ายๆนะครับที่ผมคิดว่าผู้ฟังทางบ้านจะสามารถนำไปใช้ได้นะครับในการสังเกตผู้สูงอายุอันเป็นที่รักของท่านนะครับ
1: ค่ะซึ่ง3กลุ่มนี้ค่ะติดสังคมติดบ้านแล้วก็ติดเตียงอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยอย่างสุดท้ายนี่คงไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะตัวอย่างที่อาจารย์ยกให้เห็นภาพนะคะเราเห็นแล้วล่ะว่าทีนี้เนี่ยกายภาพบำบัดเนี่ยอาจจะต้องเข้ามาในช่วงที่เราบาดเจ็บหรือเปล่าหรืออย่างไรหรือว่าเพียงแค่ว่า

0: ท่อนบนปวดขาปวดเข่าปวดหลังทีนี้เราค่อยชวนไปหานักกายภาพบำบัดอย่างนี้หรือเปล่าคะอาจารย์บางทีเนี่ยการปรับตัวเข้ากันกับระหว่างลูกหลานแล้วกันเนาะกับผู้สูงอายุเนี่ยในช่วงจังหวะที่ท่านเองก็ปวดเมื่อยๆหรือว่าเริ่มที่จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากติดสังคมก็อาจมาเปลี่ยนเป็นติดบ้านหรืออะไรแบบนี้บางท่านก็อาจจะทำตัวไม่ถูกนะคะในฐานะลูกหลานที่อยากจะดูแลตรงนี้อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
1: ครับจริงๆแล้วก่อนที่จะให้คำแนะนำเนี่ยผมต้องเล่าให้ฟังถึงหลักการในการดูแลสุขภาพไม่ใช่เฉพาะกับผู้สูงอายุนะครับแต่ผมหมายถึงทุกคนเลยนะครับทุกคนที่ฟังรายการตอนนี้อยู่ไม่ว่าท่านจะอายุน้อยหรืออายุมากหลักการมีอย่างนี้ครับ1ท่านจะรอให้ท่านป่วยก่อนแล้วค่อยไปพบนักกายภาพหรือไปพบแพทย์ใช่ไหมนะครับก็คือมองเห็นโรงพยาบาลมองเห็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับเราก็ค่อยไปพบบุคลากรทางการแพทย์นะครับแนวคิดที่2ครับเป็นการสร้างสุขภาพครับการสร้างสุขภาพแปลว่าอะไรแปลว่าเรากำลังที่จะมองว่าเราไม่รอให้เราป่วยเรากำลังจะป้องกันนะครับไม่ให้เราป่วยนะครับเรากำลังจะสร้างสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อไม่ให้ป่วยนะครับอันนี้มันก็มีทั้งป้องกันแล้วก็สร้างเสริมสุขภาพนะครับผมพูดป้องกันก่อนละกันป้องกันเนี่ยมันก็คือว่าท่านมีการคัดกรองนะภาษาทางการแพทย์เขาเรียกว่าการตรวจคัดกรองนะครับเรายังไม่ป่วยหรอกแต่เราก็อยากให้แน่ใจว่าเราจะไม่ป่วยเราก็ไปตรวจคัดกรองเช่นตรวจเลือดประจำปีนะครับซึ่งหลายท่านก็คงจะตรวจอยู่แล้วนะครับเพื่อจะดูว่าผลเลือดออกมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แปลว่าจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างนะครับอันนี้ถ้าเป็นทางด้านกายภาพบำบัดเราจะไม่ได้ดูผลเลือดครับเราก็จะดูเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าท่านไปไหนมาไหนได้เป็นปกตินะครับก็ไม่จำเป็นต้องไปตรวจคัดกรองอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าท่านเริ่มที่จะรู้สึกว่าเรามีความจำกัดในการที่จะออกไปข้างนอกในบ้านแล้วก็มีความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าเราไม่ต้องรอหรอกครับว่าให้ท่านป่วยก่อนคือไปไม่ต้องรอไปซ่อมสุขภาพนะครับท่านก็ไปสร้างสุขภาพด้วยการไปพบนักกายภาพบำบัดไปพบแพทย์นะครับเพื่อให้เขาคัดกรองครับตรวจคัดกรองว่าท่านมีปัญหาอะไรเนาะกระดูกกล้ามเนื้อตรงนั้นมันมีปัญหาไหมนะครับถ้าหากมีขึ้นมาจริงๆมันก็จะเป็นปัญหาที่ยังเรียกว่าปัญหาเล็กอยู่นะครับไม่ได้ใหญ่โตการจัดการเพื่อให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงเดิมก็ไม่ยากครับถ้าเราตรวจพบตั้งแต่แรกหรือที่เรียกว่าตรวจคัดกรองเนี่ยนะครับถ้าเราทำตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเราเจอปัญหาเราก็แก้ไขไม่ยากครับไม่ยากครับไม่ยากเท่ากับรอให้เราไปซ่อมสุขภาพนะครับตอนนั้นก็ปัญหาจะค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ซึ่งอาจจะยากที่จะทำให้กลับมาเหมือนเดิมได้นะครับเพราะฉะนั้นผมต้องขอสรุปว่าอยากให้ผู้ฟังนะครับคิดว่าเราจะซ่อมสุขภาพหรือเราจะสร้างสุขภาพผมอยากเชียร์ให้ท่านคิดเรื่องสร้างสุขภาพดีกว่ายุคสมัยนี้นะครับสร้างสุขภาพถูกกว่าซ่อมสุขภาพถูกกว่านะครับใช้เงินน้อยกว่าครับแต่ต้องการความใส่ใจของท่านของคนรอบตัวนะครับเพื่อที่จะสร้างสุขภาพขึ้นมาให้ได้ครับ
0: นั่นคือหลักคิดนะคะพยายามทำให้ตัวเองนั้นอยู่ในช่วงเวลาที่เราสามารถที่จะสร้างสุขภาพให้ได้ตลอดเวลาทีนี้เนี่ยมีคำถามบางตัวของผู้ฟังค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการกายภาพบำบัดนะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าเวลาที่ไปหานักกายภาพบำบัดเนี่ยค่ะอย่างที่ท่านอาจารย์เล่าเมื่อกี้ก็เชียร์อัพให้ผู้ฟังไปก่อนที่จะไปซ่อมเนี่ยนะคะเวลาไปหาจำเป็นไหมว่าคือด้วยว่าเขาติดกับภาพที่ว่าถ้าไปหาก็คือก็แค่เอาท่ากลับมาทำที่บ้านหรือไม่ก็ไปทำที่นู่นแป๊บๆแล้วก็กลับการเข้าพบนักกายภาพบำบัดแต่ละครั้ง สำหรับคนไทยบางท่านเป็นรูปแบบนี้ค่ะอาจารย์จริงๆที่ถูกต้องที่ควรเข้าใจมันต้องเป็นยังไงคะอาจารย
1: ์ครับจริงๆแล้วถ้าท่านไปพบนักกายภาพบำบัดเนี่ยก็อยู่ที่ว่าท่านไปด้วยปัญหาของการไปซ่อมสุขภาพไหมถ้าเป็นซ่อมสุขภาพนี่คือเรื่องใหญ่เลยนะครับต้องไปเจอนักกายภาพบำบัดกันแบบต่อเนื่องเป็นระยะเวลานึงนะครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องของที่ผมเชียร์ก็คือเรื่องของการสร้างสุขภาพถามว่าถ้าท่านอยากจะป้องกันปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในผู้สูงอายุนะครับซึ่งอาจจะมีตั้งแต่เดินไม่สะดวกเดินแล้วล้มง่ายหรือว่าอาจจะไม่สามารถทำอะไรอย่างได้เพราะว่ามีความติดขัดในส่วนของร่างกายต่างๆก็อยากให้สร้างสุขภาพเพื่อไม่ให้เป็นโรคดีกว่านะครับคราวนี้ถ้าเราคิดถึงการสร้างสุขภาพแล้วเราไปพบนักกายภาพบำบัดถามว่าจำเป็นไหมจริงๆแล้วก็จะบอกว่าไปพบเถอะครับไปพบเพื่อได้รับคำแนะนำนะครับคำแนะนำที่ท่านจะได้รับนั่นน่ะท่านต้องเอามาปฏิบัตินักกายภาพบำบัดจะไม่เหมือนแพทย์เนี่ยให้ยาท่านมาแพทย์อาจจะฉีดยานะบางกรณีนะให้ยาท่านมารับประทานผมถามว่าถ้าท่านไม่รับประทานยาเนี่ยท่านจะได้ประโยชน์อะไรจากการไปพบแพทย์ไหมท่านก็จะต้องตอบว่าก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าไม่กินไงอันนี้นักกายภาพบำบัดเราไม่ได้มอบยาให้ท่านนะเรามอบเป็นคำแนะนำและท่าออกกำลังกายนะครับที่เหมาะสมกับตัวท่านนะครับอันนี้ก็จะไปคิดถึงแล้วท่าออกกำลังกายที่อยู่ในYouTube ที่เราเข้าไปดูมันจะไม่เหมือนกันครับถ้าออกกำลังกายใน YouTube เนี่ยเป็นท่าที่สำหรับคนทั่วไปนะครับเหมือนกับใครดูก็ทำตามได้นะครับถามว่าทำตามแล้วเป็นอันตรายกับเราไหมอย่างแรกเลยนะเป็นอันตรายกับเราไหมไม่รู้ไม่มีใครตอบทำแล้วได้ประโยชน์กับเราไหมก็ไม่รู้ไม่มีใครตอบนะครับเพราะเราดูจาก YouTube แต่ถ้าท่านไปรับคำแนะนำไปรับท่าออกกำลังกายจากนักกายภาพบำบัดท่านจะได้รับคำแนะนำและท่าออกกำลังกายที่เฉพาะกับตัวท่านอันนี้ YouTube ให้ไม่ได้นะครับแต่นักกายภาพบำบัดให้ท่านได้นะครับคำถามต่อไปคือถ้าท่านได้รับคำแนะนำแล้วก็ท่าออกกำลังกายมาแล้วท่านก็กลับบ้านแล้วก็นอนหลับฝันดีแล้วก็ไม่เคยสนใจกับคำแนะนำหรือท่าออกกำลังกายนั้นเลยท่านจะได้รับประโยชน์อะไรไหมคำตอบก็คือไม่ได้รับประโยชน์ครับเพราะว่าเปรียบเสมือนท่านไม่กินยาที่แพทย์สั่งนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ได้รับประโยชน์จากยานั้นแล้วท่านก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากคำแนะนำแล้วก็เรื่องของท่าออกกำลังกายที่นักกายภาพบำบัดมอบให้ท่านไปทำที่บ้านเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วที่ถูกครับการที่ไปนบพบนักกายภาพบำบัดแล้วได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยท่านต้องไปแล้วก็ไปเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่ท่านต้องการนะครับเกี่ยวกับร่างกายท่านเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวแล้วท่านก็ต้องรับสิ่งที่นักกายภาพบำบัดแนะนำไม่ว่าจะเป็นท่าทางการใช้ชีวิตอย่าก้มเยอะนะครับอย่าขึ้นลงบันไดเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงท่าออกกำลังกายที่นักกายภาพบำบัดมอบให้ท่านเนี่ยนำกลับมาทำที่บ้านนะครับทำแล้วบางครั้งเราก็พบปัญหาเนาะมีปัญหานู่นนั่นนี่เราก็กลับไปพบนักกายภาพบำบัดใหม่ตามที่นัดหมายเราก็เรียกว่าการกลับไปตรวจการไปเขาเรียกว่า follow up เนาะก็คือการไปตรวจติดตามนะครับเป็นการตรวจติดตามซึ่งก็หลังจากที่เจอกันครั้งแรกแล้วเราก็น่าจะนัดจะตรวจติดตามกันสักครั้งนึงสองครั้งนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ตัวบุคคลก็เพื่อที่จะดูว่าอ้าวที่ให้ไปอ่ะที่แนะนำไปประสบปัญหาอะไรไหมทำได้ไหมทำแล้วโอเคไหมนะครับมันจะทำให้ท่านเนี่ยได้รับดูแลตัวเองได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะกับท่านนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ผู้ที่จะไปรับบริการกายภาพบำบัดเข้าใจแบบนี้ครับว่านักกายภาพบำบัดไม่ได้ให้ยาแต่ให้ท่าบริหารให้ท่าให้การให้การแนะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตน

0: ท่านต้องนำไปใช้ต้องนำไปทำนะครับถ้าไม่ทำก็เราก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากการไปพบนักเรียนพามันครับ
1: โอ้อันนี้ชัดเจนมากเลยนะคะตอบคำถามของผู้ฟังที่เคยฝากไว้เกี่ยวกับเรื่องของการกายภาพบำบัดที่บางท่านอาจจะคิดท่าเองหรือบางท่านอาจจะดูตามโซเชียลมีเดียแล้วก็มาปฏิบัตินี่ไงอันนี้เป็นข้อคำตอบที่สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะทีนี้ค่ะอยากจะมาถึงคำถามนี้ด้วยเวลามีจำกัดนะคะผู้ฟังแต่ว่าถ้าวันนี้ไม่จบยังไงเนี่ยผู้ฟังติดตามท่านอาจารย์ประวิตรได้นะคะอาจารย์จะมาเจอกับพวกเราอีกในเดือนหน้านะคะก็จะเป็นเดือนตุลาคมเจอกันเดือนละครั้งสัปดาห์ที่2ค่ะคำถามนี้ค่ะในประสบการณ์ของอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกว่าเออเนี่ยจะเหมือนกับเราต้องทำงานร่วมกับนักกายภาพบำบัดนะคือต้องทำอย่างต่อเนื่องให้อาจารย์ลองวิเคราะห์หน่อยค่ะคือในมุมมองของลูกหลานเนี่ยไปบังคับให้ผู้สูงอายุทำก็ไม่ได้นะคะบางทีไม่ได้เข้าไปในห้องด้วยก็ไม่รู้ว่าเขาสื่อสารกันอย่างไรจริงๆอะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุกายภาพบำบัดไม่ต่อเนื่องเหรอคะอาจารย์คือบางทีเนี่ยท่านก็รู้แหละเนาะว่าเออมันก็ดีกับตัวท่านเนี่ยแต่ว่าทำไมไม่ต่อเนื่องแล้วตรงนี้เราจะแก้ปัญหายังไงดีคะ
0: จริงๆก็อยากจะเรียนคุณอุ่มว่าอย่าไปว่าท่านผู้สูงอายุว่าท่านไม่ปฏิบัติตามเลยเพราะความจริงที่ผมมีประสบการณ์ตลอดชีวิตที่ผ่านมาคือคนไทยไม่ปฏิบัติตามไม่ใช่ผู้สูงอายุเท่านั้นทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยเด็กวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวแม้กระทั่งนักกีฬาเองก็เถอะนะครับก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะปฏิบัติตามที่เราแนะนำนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุคืออย่างนี้ครับท่านคือผมคิดว่ามันเป็นการที่จะต้องเปลี่ยนแนวคิดในสมองเราเลยว่าหรือทัศนคติเราเลยว่าเมื่อก่อนสมัยที่ผมเด็กๆสุขภาพดูแลด้วยยานะครับซึ่งในยุคใหม่เนี่ยพวกเราต้องยอมรับกันว่าสารเคมีเลยนะไม่ใช่ยาอย่างเดียวสารเคมีต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามันทำให้เรามีปัญหากับสุขภาพก็รวมถึงยาด้วยนะแต่ว่าบางครั้งมันจำเป็นนะทานยาที่จำเป็นนะผมไม่ได้กำลังจะบอกว่าท่านไม่ทานยานะแต่ว่าสารเคมีต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือเป็นอาหารการกินเนี่ยมันทำให้เรามีปัญหาสุขภาพทางเลือกหนึ่งก็คือการไม่ทำนำสารเคมีเข้าสู่ร่างกายถ้าทำได้นะความหมายคือเป็นโรคบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องทานยาผมยกตัวอย่างของผู้สูงอายุเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนปวดกล้ามเนื้อครับปวดกล้ามเนื้อหลายคนก็คิดว่ากินยาง่ายสุดก็พาราเซตามอลยาแก้ปวดดีขึ้นมาหน่อยก็ยาคลายกล้ามเนื้อบางคนถึงขั้นกินยาแก้เสพคือเหมือนกับเราไม่มีทางเลือกนะครับปวดกล้ามเนื้อก็ต้องกินแต่สิ่งแรกเลยที่ผมจะบอกก็คือท่านมีทางเลือกครับถ้าท่านปวดกล้ามเนื้อท่านมีทางเลือกครับท่านไม่ต้องหยิบยาใส่ปากครับทางเลือกมีเยอะแยะเลยครับท่านอาจจะไม่ทราบนะครับปวดกล้ามเนื้ออย่างแรกเลยตัวเราเองวิเคราะห์ก่อนว่าเอ๊ะเราปวดกล้ามเนื้อจากอะไรนะครับถ้าเป็นอุบัติเหตุเราหกล้มแล้วเราปวดกล้ามเนื้อตรงนั้นตรงนี้สิ่งที่ต้องทำที่ไม่ใช่การทานยาคือประคบน้ำแข็งครับอันนี้ก็จะทำให้อาการปวดคลายตัวแล้วก็หายไปในที่สุดถ้าไม่ได้เป็นรุนแรงนะแต่ถ้าเราปวดกล้ามเนื้อจากการที่เราไปยกของไปทำสวนไปเดินเยอะไปเที่ยวต่างประเทศไปต่างจังหวัดกล้ามเนื้อมันเกร็งครับเพราะมันใช้งานเยอะวิธีการที่ไม่ใช่การทานยาก็คือการประคบความร้อนครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวการนวดครับหรือง่ายกว่านั้น การยืดกล้ามเนื้อด้วยตัวเองครับนะแต่เราก็ต้องรู้วิธีการยืดเนาะฮะนี่เป็นทางเลือกครับที่จะทำให้เราไม่ต้องกินยาในกรณีที่เรามีปัญหาปวดกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายผมคิดว่าแนวคิดเนี่ยจะเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในคนไทยนะครับเมื่อเรามีแนวคิดแบบนี้ว่าเราไม่ต้องกินยาเราไม่ต้องรอให้เป็นเยอะๆแล้วค่อยไปพบแพทย์พบนักกายภาพเราสามารถจัดการได้โดยไม่ต้องกินยาโดยวิธีการง่ายๆนะครับประคบน้ำแข็งประคบความร้อนนวดยืดกล้ามเนื้อนะครับการปฏิบัติตัวที่ดีเช่นช่วงนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้งานหนักใช้งานร่างกายหนักพักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปทำใหม่นะครับอันนี้เป็นต้นนะเป็นตัวอย่างว่าจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าสิ่งแรกที่ต้องทำนะครับถ้าเราอยากให้ใครก็ตามปฏิบัติตัวตามที่นักกายภาพบำบัดแนะนำหรือแพทย์แนะนำก็ตามเราจะจำเป็นต้องให้แนวคิดนะครับให้เขาเรียนรู้แนวคิดที่เหมาะสมก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยยาอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ใช่วิธีการแรกที่เราอาจจะต้องทำนะครับเราอาจจะต้องใช้วิธีอื่นที่ไม่ต้องใช้การกินยานะครับซึ่งก็จะทำให้ร่างกายไม่ต้องรับสารเคมีโดยไม่จำเป็นนะครับตรงนี้ผมคิดว่ามันสำคัญมากเวลาผมดูแลผู้มารับบริการผมก็จะต้องมีช่วงเวลาหนึ่งที่ผมจะต้องให้ความคิดให้แนวคิดให้ข้อแนะนำแบบนี้ครับว่าอยากให้คิดว่าทุกปัญหาสุขภาพเราไม่ได้มีทางเลือกเดียวคือการกินยาฉีดยาเรามีหลายทางเลือกครับซึ่งก็อาจจะดีกับสุขภาพด้วยนะครับก็ฝากไปครับถ้าเกิดว่าลูกหลานพบปัญหาเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตายายไม่ทำตัวอย่างที่ควรจะทำนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าท่านไม่ได้คิดเหมือนที่เราคิดนะครับก็ทำให้ท่านปฏิบัติอย่างนั้นก็อาจจะคุยกันครับว่าแนวทางที่ถูกต้องเราดีกว่ามันเป็นยังไงนะครับท่านก็อาจจะยินดีนะค่อยๆเปลี่ยนผมจะบอกว่าเรื่องแบบนี้มันเปลี่ยนทันทีทันใดไม่ได้นะครับค่อยๆเปลี่ยนใช้เวลาหลายปีนะครับหลายปีเลยนะถ้าท่านอดทนพอก็เปลี่ยนได้ครับผมมีประสบการณ์ส่วนตัวครับคุณแม่ผม
1: ขอบคุณอาจารย์มากเลยเห็นภาพเลยนะคะจากประสบการณ์ตรงของอาจารย์ค่ะในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์นักกายภาพบำบัดดร.ประวิจเจนวัฒนกุลนะคะซึ่งท่านคือนายกสภากายภาพบำบัดและเป็นอดีตคณบดีของคณะสถาเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้มาร่วมกันพูดคุยและแบ่งปันมุมมองดีๆแล้วเจอกับท่านอาจารย์ใหม่ในสัปดาห์ที่2ของเดือนหน้านะคะวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์ประวิจค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: มาหวังว่าหลังจบรายการผู้ฟังจะไม่รอให้ร่างกายต้องเสียเราค่อยมาซ่อมก่อนนะคะเราช่วยกันดูแลป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพของผู้ฟังไปพร้อมๆกับคลินิก 101.5หรือถ้าท่านใดยังไม่กล้าที่จะไปพบนักกายภาพบำบัดเราก็มีนักกายภาพบำบัดส่วนตัวให้คุณฟังทางหน้าปัดวิทยุแบบนี้แล้วค่ะมาเจอกับอาจารย์กันได้นะคะแล้วกับอุ้มใหม่ในครั้งหน้าค่ะจะเป็นเรื่องใดมาติดตามกันส่วนวันพรุ่งนี้คุยกับคุณรันนะคะ9:30 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรินุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: เพียงเพชรพร่างวางแววแพร้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรสถาพรพักดีมั่นนิรันดร์การน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ สถิตอยู่ในใจต

0: นิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
1: คูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ
2: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สโมสรคูณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ10โมงถึง10โมงครึ่งอยู่กับอ้อมอารดาสุคนธสิทธิ์พร้อมทีมงานนะคะและแขกรับเชิญที่น่ารักของเราทุกท่านเลยที่สละเวลามาร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุขในสโมสรคูณสุขกับเราทุกท่านเลยนะคะสำหรับสโมสรคูณสุขวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับคนหัวใจเพชรกันค่ะโอ้หัวใจเพชรแบบไหนนะคะจะแพงขนาดไหนเนาะนะเดี๋ยวไปคุยกับเขากันเลยดีกว่าค่ะในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมทำดี
2: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้ค่ะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกับคนหัวใจเพชรนะคะพี่อนุวัฒน์คำนวณศิลป์ประธานชมรมคนหัวใจเพชรบ้านกระแชงและเป็นแกนนำประชาคมงดเหล้าตำบลบ้านกระแชงอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะสวัสดีค่ะพี่วัฒน์ค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมครับ
2: ค่ะ
3: ครับผม
2: โอ้พี่วัฒน์ค่ะแนะนำไปว่าวันนี้เราจะคุยกับคนหัวใจเพชรพี่วัฒน์เป็นประธานชมรมคนหัวใจเพชรด้วย
3: ค
2: นหัวใจเพชรนี่คือยังไงครับพี่อ้า
3: วดูเหมือนมีมูลค่าแพงครับผมจริงๆแล้วจะเล่าย้อนไปก่อนว่าคนหัวใจเพชรเนี่ยมาจากกลุ่มนักดื่มเลยเพราะฉะนั้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผ่านมาในชีวิตทั้งหมดผมย้อนไปนิดหนึ่งครับคุณอ้อมว่าเมื่ออายุประมาณ17ปีผมเริ่มดื่มครั้งแรกเลยเป็นการหลวมตัวไปดื่มกับเพื่อนฝูงคนแก้วคนนึงก็ยกคนนี้ก็ยกมาไม่ได้ตั้งใจดื่มเลยแม้แต่นิดเดียว
2: ไม่ได้ตั้งใจแต่มันติดใจ
3: แก้วเดียวเนี่ยนั่งกัน 3-4 ชั่วโมงเออมันมีเรื่องเล่าอะไรเยอะแยะมากมายประมาณนั้นแต่คราวนี้พอดื่มเข้าไป
2: เนาะ
3: โอ้โหแน่นอนเลยเพื่อนฝูงคนรู้ใจนี่มันพาไปขนาดนั้นผมก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะมาเป็นคนหัวใจเพชรซึ่งทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดปทุมธานีเขามีผู้ประสานงานอยู่ในตำบลเขาก็มาชวนคุยเรื่องว่าเอ้ยทำไมไม่ลดละเลิกเหล้าแล้วอะไรประมาณนี้สุขภาพไม่ดีนะผมนี่รำคาญมากๆเลยคุณอ้อมผมบอกเลยพี่อย่ามาบ่อยเลยผมไม่เคยผมก็กินเพราะเย็นมาผมเลิกงานมาผมก็ต้องกินทุกวันก็สรุปว่าไอ้ความรู้สึกของคนที่มาหาเราเนี่ยพี่ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าในตำบลเขาให้กำลังใจเราแต่เราไม่รู้ว่าเขาอยากให้เราเลิกเหล้าบอกเลิกเหล้าแล้วมีประโยชน์อะไรบ้างเขาก็เล่าทุกวันผมบอกผมก็รู้แต่ผมก็ไม่เลิกประมาณนะจนมีปัญหาสุขภาพคุณอ้อมมันเริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้สิ่งที่เขามาพูดให้เราฟังเนี่ยเฮ้ยทำไมเราไม่ฟังเขาวันนี้เรามีสภาพพร่องเรื่องของการเงินเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพตามมาหลังจากที่เราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาพูดว่าทุกยี่ห้อละกัน17 18ปีเต็มๆก็มาจบตรงที่กลุ่มพี่ๆในชุมชนมาพูดคุยซึ่งมันเป็นบรรยากาศที่แบบว่ากันเองมากเขาไม่ได้มาบังคับไม่ได้มาอะไรเราเลยแต่เราเนี่ยดื้อรั้นเองที่เราจะกินต่อเพราะฉะนั้นไอ้คนหัวใจเพชรเนี่ยมันมีที่มาที่ไปครับมันเป็นเกณฑ์ของสสส.กำหนดไว้เลยว่าถ้าคุณงดเหล้าในช่วง3เดือนครบ3เดือนในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยอย่างเนี้ยช่วงเนี้ยเข้าพรรษาอยู่คุณจะได้เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติว่าคุณเป็นคนหัวใจหินอันดับแรกหัวใจหินก่อนเลยหลังจากนั้นเขาก็ติดตามต่อไปว่าอ้าวถ้าคุณงดดื่มสุราดื่มเหล้าเกิน1ปีครบ1ปีแต่ไม่เกิน3ปีประมาณนี้คุณได้เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคนหัวใจเหล็กเลยนะ
2: โอ้โห
3: ดีใจสิเอ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอมันเกิดการท้าทาย

0: กออกสุดท้าย1ปีผ่าน3ปีผ่านพี่กลุ่มเดิมมาอีกแล้วก๊อกๆๆคุณอนุวัฒน์เป็นยังไงบ้างแอบไปดื่มอีกสิประมาณนี้เขาบอกผมไม่เคยดื่มเลยตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้สุดท้ายเริ่มเข้าโครงการกับสสส.ที่พี่เขามาสนับสนุนให้กำลังใจผมปี62มาถึงปี2565พี่เขาบอกเอางี้ในเมื่อคุณอนุวัฒน์เลิกครบ3ปีเลิกตลอดชีวิตได้ไหมผมก็บอกขอคิดทุกคนแต่พี่เขาบอกโอเคไม่เป็นไรให้เวลาคิดเขาเนี้ยจะกลับไปดื่มจะกลับไปอีก3ปีผ่านไปแล้วนะคุณอ้อมแล้วเราจะกลับไปทำไมอ่ะแล้วเมื่อเรากระโดดข้ามมาแล้วว่าเราสามารถลดละเลิกได้แล้วพี่ๆในทุกคนก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวมีเกียรติบัตรให้อีกใบหนึ่งเชิดชูเกียรติว่าคุณวัดคุณเป็นคนหัวใจเพชรแล้วนะผมก็ถามเอาแล้วเป็นคนหัวใจเพชรผมต้องทำอะไรบ้างในชุมชนเนี่ยคุณก็เป็นคนที่ไปชวนช่วยเชียร์คนอื่นให้ลดละเลิกเล่าในชุมชนไงคุณคือบุคคลต้นแบบแล้วคุณร้องใช่ไหมผมนี่ขนลุกเลยผมบอกเฮ้ยจริงเหรอผมแค่เลิกเล่า3ปีด้วยนะสุดท้ายสถานการณ์ต่างในชุมชนก็บังคับให้ผมเลิกเล่าตลอดชีวิตจนถึงทุกวันนี้อันนี้คือที่มาที่ไปของคนหัวใจเพชรแล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นประธานชมรมคนหัวใจเพชรตำบลแม่กระแชงเมื่อต้นปีที่ผ่านมาด้วยประมาณนี้ครับ
1: โอ้แสดงความยินดีด้วยค่ะเนาะได้ทั้งได้เป็นทั้งคนหัวใจหินนะคนหัวใจเหล็กกระทั่งสุดท้ายมาเป็นคนหัวใจเพชรนะความรู้สึกมันขนลุกเนาะ
0: การชนะใจตัวเองคุณอ้อมมันยากให้การชนะใจตัวเองเรื่องพวกนี้ผมไม่เคยคิดว่าผมจะมายืนตรงนี้แล้วไปทำงานจิตอาสาช่วยเหลือชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอีกมันประกอบกันไปหมดเลยเพราะนั้นการตั้งเป้าหมายว่าเราจะเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยถามว่ามันง่ายไหมผมว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายมากแต่เรายังตัดใจบางสิ่งบางอย่างไม่ได้เพราะการที่จะเลิกดื่มด้วยอะไรพวกนี้สังคมส่วนหนึ่งเราจะหายไปคุณอ้อม
1: อ
0: ันนี้เราต้องมากำหนดที่ตัวเราเองละเราเลิกดื่มกับเพื่อนในวงเลิกดื่มเราไม่ต้องชวนเขาเราชวนตัวเองก่อนถ้าเราชวนตัวเองได้เราตั้งเป้าหมายเลยผมตั้งเป้าหมายผมปักธงตุ้มเลยบอกว่าครั้งนี้ขอตั้งเป้าหมายเลยว่าจะลดการดื่มลงและดื่มวันไหนและไม่ดื่มวันไหนอันนี้เป้าหมายแรกของผมเลยนะจากนั้นเราเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเลยถึงเวลาดื่มตกเย็นเลิกงานมาเดินเข้าบ้านผ่านวงที่1วงที่2วงที่3นั่งดื่มกันเราก็เลี่ยงเวลาซะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นซะเลี่ยงเวลาไปออกกำลังกายซะไปนั่งร้องคาราโอเกะเล่นๆซะ
1: เหมือนในโฆษณาตอนนี้เลย
0: คล้ายๆฟิลนั้นเลยครับ
1: เหมือนกันเลยคือแบบว่าลบจากวงที่1มาลบเลี่ยงลบอย่างนี้เลยใช่ไหม
0: ครับ
1: เพื่อนจะกอดคอเหนียวแขนยังไงเราก็ลบเลี่ยงมาอย่างนี้ใช่ไหมผ่านโต๊ะที่1มาให้ได้ก่อนนะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้เลยอ๋อ
0: ประมาณนั้นเลยเพราะนี้พอเราหลีกเลี่ยงไอ้สิ่งเล้าพวกนี้ได้ละคุณอ้อมไอ้ความรู้สึกว่าการพบปะเพื่อนฝูงเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าเราก็ขอร้องเขาว่าช่วงนี้ของดก่อนนะงดก่อนนะประมาณนี้บางทีก็ต้องพูดว่าสุขภาพเราไม่ดีแต่สิ่งที่สำคัญคุณอ้อมการชนะใจตัวเองที่เราจะลดละเลิกดื่มแอลกอฮอล์ได้คือเราต้องบอกครอบครัวเราคนรอบข้างอันนี้สำคัญสุดเลยกำลังใจคุณอ้
1: อม
0: มันเป็นพลังที่มองไม่เห็นนะคำว่ากำลังใจเนี่ยแต่มันกำลังบอกเราว่าเรากำลังทำสิ่งนี้เพื่อคนที่เรารักจบตรงนี้ครับชนะใจตัวเอง
1: แต่คำพูดมันสวยหรูคำพูดมันสวยหรูไงพี่วัดนะใครก็พูดได้ไงแต่ว่าเวลาทำจริงอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นสิพี่วัดใช่ไหม
0: มันมีอาการหนึ่งคุณอ้อม
1: โอ้นั่นสิ
0: อาการจริงๆก็คือว่าการดื่มในระยะยาวๆที่ผ่านมาเนี่ยคือส่วนมากจะผมบอกตรงเลยมันเหมือนการหักดิบหักดิบเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยคุณอ้อมกวนกวายผมมากอาการแล้วกวนกวายครอบครัวให้กำลังใจโอ้ยดีแล้วพ่อดีแล้วโอ้ดีจังเลยอะไรเนี่ยเลิกดื่มแต่ผมกวนกวายมากเลยในใจก็ค่อยๆลดไปเรื่อยๆเพราะนั้นการที่คุณผู้ฟังที่อยากจะลดละ

0: เหมือนคนเพ้อเจ้อนั่งคุยตัวเองผมไปถอดบทเรียนตัวเองออกมาคุณอ้อมว่าคนเราเนี่ยมันมีวิกฤตชีวิตเหมือนกันนะแล้วแต่สถานการณ์บวกหรือลบผมเนี่ยเจอมาทุกวงการเจอเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายชีวิตมันก็เหมือนเหรียญ1เหรียญแต่มี2ด้านเนี่ยคุณอ้อมอีกด้านหนึ่งสถานการณ์หนึ่งกำลังจะบอกว่าเฮ้ยอกหักรักคุดสมองหยุดความคิดสร้างสรรค์เจอทางตันหาทางออกไม่ได้เฮ้ยดื่มเหล้าดีกว่าก็เป็นได้แต่ก็ไม่ใช่ 100% ที่ทุกคนจะไปดื่มเหล้าถูกไหมฮะอีกสถานการณ์หนึ่งก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าดีใจปลื้มใจภูมิใจได้รับโอกาสใหม่ในชีวิตพิชิตปัญหาใหญ่ๆในชีวิตได้โหเย้เลยดีใจเราจะไปดื่มเหล้าไหม
1: ฉลองกันหน่อย
0: ก็มีโอกาสดื่มแต่ก็ไม่ 100% เพราะฉะนั้นสถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยผมถือว่าเป็นโอกาสเป็นวิกฤตในชีวิตบางครั้งอ่ะถ้าเราจิตใจเข้มแข็งคุณน้องเราผ่านมันไปได้เราไม่จำเป็นต้องดื่มมันมีอะไรเยียวยาใจเราต้องเยอะแต่ถ้าเราผ่านมันไปไม่ได้เจอวิกฤตปัญหาชีวิตเหมือนที่เขาพูดทั่วไปว่าอะไรนะถ้าอ่อนแอก็แพ้ไปตัวใครตัวมันประมาณนี้แหละครับ
1: ใช่ค่ะอ่อนแอก็แพ้ไปเนาะจนเครียดกินเหล้าอกหักกินเหล้าสอบตกกินเหล้าโดนโกงกินเหล้าอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: ใช่ครับไม่พ้นจริง
1: แต่พอถูกหวยก็กินเหล้าอีกเหมือนกัน
0: กินครับ
1: ได้เลื่อนตำแหน่งกินเหล้าอีกเหมือนกันใช่ไหม
0: ฉลองกันหน่อยคร
1: ับมันมีเหตุผลที่เราจะหยิบยกมาอ้าว่าเนี่ยมันต้องกินนะแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีเหตุผลที่จะบอกว่าเราไม่ต้องกินก็ได้นะเล่าอ่ะใช่ไหมพี่วัด
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วโดยตัวของพี่วัดเองไอ้อย่างบางคนเนี่ยเขาจะเลิกเล่าเลิกบุหรี่อะไรเงี้ยบางทีไอ้อย่างคนเลิกบุหรี่ถ้าหักดิบหรืออะไรเขาอาจจะต้องเคี้ยวหมากฝรั่งมันโอ้โหมันทรมานจิตใจอ่ะมันเปรี้ยวปากบ้างแหละนู่นนี่นั่นเนาะโอ้พูดไปนี่เหมือนคนชำนาญแล้วเนาะเหมือนคนติดมาก่อนพูดฟังเข้ามาทั้งนั้นแล้วอย่างของพี่วัดเองเนี่ยมันอยากอะตอนนั้นอะทำไงอะเดินเลี่ยงแต่แบบท้อไส้มันจะปั่นป่วนไหมมันจะแบบอะไรเงี้ยเราจะต้องแก้ไขตรงนี้ไงไปกินข้าวให้อิ่มไว้ก่อนหรือว่ายังไง
0: ก็คือวิธีการคือว่าเอาเริ่มที่อยากจะกินแต่คราวนี้วิธีการคืออย่างคุณอ้อมพูดแหละเราก็กินอะไรให้มันหนักท้องก่อนเข้าบ้านก่อนเข้าซอยที่บ้านบางทีทานก๋วยเตี๋ยวมาสัก2ชามก่อนกินได้ก็นิดหน่อยก็อิ่มกินข้าวมาแล้วคนที่อยู่ในวงจะรู้กันว่าถ้ากินข้าวมาแล้วน่ะเขาจะเกรงอกเกรงใจกันว่าดื่มเหล้าก็ไม่สนุกละเพราะกินข้าวมาแล้วประมาณนี้เขาจะเข้าใจกันประมาณนั้นนี่แหละมันเป็นเรียกว่าประเด็นปัญหาหลายอย่างเกี่ยวกับสุขภาพเราด้วยเราก็บอกมันดื่มไม่ได้แล้วตอนนี้แล้วสุดท้ายจริงๆอ่ะผมก็เป็นปัญหาเรื่องตับจริงๆนะคุณอ้อไขมันพอกตับอักเสบมันเป็นขึ้นจริงๆไอ้ประเด็นนี้แหละที่ทำให้หยุดถาวรเลยมันเป็นกุญแจดอกเดียวที่คุณหมอบอกว่าคุณอนุวัฒน์คุณหยุดเถอะตับคุณอักเสบไขมันพอกตับอนาคตอาจจะเป็นเชื้อร้ายก็ได
1: ้ค่ะเหตุมันมาจากตรงนี้เอาว่าตามจริงเพื่อนอ้อมก็ไปจากอาการที่ตับเหมือนกันค่ะก็ส่วนหนึ่งก็เนี่ยแหละสังสรรค์ไปตอนช่วงอายุ48เร็วเนาะประมาณนั้นเอง48ไปแล้วอ่ะเป็นที่ตับบอกแค่นั้นเองเนาะโอ้คือจริงๆแล้วสิ่งที่คนที่เราอาจจะไม่ได้รู้จักมักคุ้นเป็นญาติกันที่เขาเดินมาบอกมันคือความจริงทั้งนั้นเลยนะแต่ณวันนั้นเราไม่ได้ใส่ใจเนาะรู้แหละแต่เราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้คิดว่ามันสำคัญที่จะเอามาปรับเปลี่ยนชีวิตเราเนาะจนกระทั่งมันมีเหตุเกิดขึ้นกับชีวิตเราเนาะคนเราอาจจะต้องเกิดเหตุก่อนไหมพี่ถึงจะมีจุดเปลี่ยนของชีวิตได้อย่างนั้นไหมคะ
0: อาจจะเป็นไปได้ครับนี่แหละครับคือมันพูดยากเลยการพูดคุยกับคุณอ้อมในระดับนี้บางทีผมก็อายนะผมอายที่จะนำเสนออะไรในมุมต่างๆตัวเนี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเหมือนกับเป็นวิทยาทานเป็นแนวทางพอเป็นกำลังใจให้คนที่อยากจะลดละเลิกเล่าได้บ้างเนี่ยผมก็มีความสุขที่อยากจะพูดเช่นกัน
1: จริงๆต้องบอก

0: ว่าพี่วัดกล้ามากเลยเนาะอ๋อมีความกล้าแล้วก็ต้องขอบคุณในความกล้าและความเมตตาของพี่วัดด้วยที่นำเรื่องราวส่วนตัวเนี่ยมาบอกมาเล่าแบ่งปันเนาะในช่วงยังช่วงเข้าพรรษาอยู่เนาะพี่วัดเนาะช่วงนี้ก็เป็นประจำทุกปีเนาะรณรงค์กันไปว่างดเล่าเข้าพรรษาแต่อย่างพี่วัดเนี่ยทำมาได้แล้วจากคนหัวใจหินมาเป็นคนหัวใจเหล็กจนกระทั่งเป็นคนหัวใจเพชรและตอนนี้เป็นประธานแล้วด้วยเนาะเป็นประธานแล้วเราก็เริ่มที่จะไปแนะนำบอกต่อเชิญชวนละพี่วัดอ่ะคนแรกที่พี่วัดไปพูดไปบอกไปชวนในการให้เลิกเล่าเนี่ยเพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีของเขาเนี่ยคนแรกที่พี่วัดนึกถึงและไปหาเนี่ยคือใครเหรอคะ
1: คนแรกคือคุณอาผมเองน้องชายของพ่อคุณอาผมเนี่ยดื่มหนักมาก
0: ค่ะ
1: ดื่มจนไม่มีวันหยุดและผมก็ได้คำตอบมาว่าไม่เป็นไรอายุเยอะแล้วความสุขอาคือได้ดื่มได้กินนี่แหละคุณอ้อมนึกถึงบรรยากาศตอนนั้นสิผมไปด้วยความแบบด้วยความรักแต่ผมเดินกลับมาบ้านด้วยความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกที่เราจะต้องไปบอกเขาตรงๆแบบนั้นไหม อะไรประมาณนี้และยิ่งไปคุยในวงที่มีขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่เนี่ยมันก็ไม่สมควรที่เราจะไปคุยณเวลานั้นเช่นกัน
0: บรรยากาศสถานการณ์มันเอื้ออำนวยด้วยเนาะว่าควรจะคุยหรือไม่ควรคุยในเรื่องไหนใช่ไหมคะพี่วัดอย่างนั้นด้วยเน
1: า
0: ะ
1: สำคัญมากคือเราใช้วิธีเคาะประตูบ้านบอกคนนู้นให้เลิกคนนี้ให้เลิกทำไม่ได้แน่นอนผมพูดจากปากว่าทำไม่ได้เพราะว่าหลังจากที่มีการขับเคลื่อนในชุมชนตำบลบ้านกระแชงเรื่องของเป็นพื้นที่ลดละเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วงานบุญงานประเพณีปอดเหล้าแล้วเรามาศึกษาเราเจอจุดหนึ่งครับคุณอ้อมว่าเราต้องใช้กระแสชุมชนหรือว่ากระแสสังคมในการที่จะรณรงค์บอกกล่าวคนที่เรารักคนที่เรารู้จักอย่างเช่นเข้าพรรษาลดเหล้าพักตับไปงานตามวัดต่างๆไปแจกสติ๊กเกอร์ไปรณรงค์กับพี่ๆทีมงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าที่อยู่ในพื้นที่บ้านกระแชงที่ผมทำพื้นที่นี้อยู่ก็จะได้พบปะพูดคุยกันตรงไปตรงมาคนที่สนใจก็เหมือนกับดึงดูดเข้ามาคุยกันว่าลดแล้วดีอย่างไร 90% จะเป็นสุภาพสตรีที่มาคุยส่วนอีก 10% ที่ได้คือสุภาพบุรุษเพราะเขาเข้าใจว่าเข้ามาคุยมันใหลดละเลิกเล่าแน่แต่คนในครอบครัวภรรยาลูกสาวใครต่อใครอยากจะมารับรู้ข้อมูลข่าวสารว่ากลุ่มนี้เขามารณรงค์กันแบบนี้เพื่ออะไรถ้าเขารู้วัตถุประสงค์จริงปุ๊บเขาก็จะไปบอกคนที่อยู่ที่บ้านที่ดื่มไม่ว่าจะเป็นสามีลูกพ่อแม่ใครก็แล้วแต่ผมก็ใช้วิธียืดหยุ่นกันแบบนี้เพราะนั้นการที่จะเข้าไปก็เรียกว่าประชันหน้ากันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงกับคนที่อยากจะให้ชุมชนนั้นปลอดขึ้นหรือแอลกอฮอล์การทำงานก็ต้องใช้วิธีการยืดหยุ่นทางสังคมแบบนั้นคุณอ้อม
0: ค่ะสถานการณ์แบบนี้ก็ใกล้เคียงค่ะเคยเจอมาเหมือนกันค่ะทั้งเหล้าทั้งบุหรี่ค่ะเราก็ไปบอกเราก็หวังดีเนาะเจตนาดีเนาะพี่วัดเนาะเราก็บอกคนในครอบครัวคนใกล้ตัวเราก่อนน่ะแต่นั่นแหละคำตอบก็คล้ายๆกันแหละค่ะนะคือแบบมันเป็นความสุขอะเดี๋ยวอยู่ไม่นานก็ตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แน่นอนแหละคนบอกไปก็ได้แต่ทำใจจะไปขยันขยอเขาก็ไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมานั่งขบคิดกันว่าแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะมอบสิ่งดีๆให้เขาโดยที่เขาจะต้องเป็นคนเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เนี่ยมันควรจะต้องทำยังไงนะก็เลยต้องใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนเข้ามาในการช่วยให้เกิดกระบวนการลดละเลิกเล่าขึ้นมาได้เนาะเพราะนั้นชุมชนเป็นส่วนสำคัญมากเลยใช่ไหมคะพี่วัด
1: ครับผมเพราะนั้นประเด็นสำคัญที่จะให้ชุมชนปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอยู่ประเด็นเดียวเท่านั้นถ้าทำแล้วเกิดขึ้นได้ชุมชนนั้นปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ของชาวบ้านหรือประชาชนในชุมชนจะลดลงขึ้นหนึ่งต้องมีการทำข้อตกลงร่วมกันหรือว่า MOU ระหว่างโรงเรียนโรงพยาบาลสุขภาพชุมชนแล้วก็วัดสถานศาสนพิธี

0: แล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็เครือข่ายผู้งดเหล้าของจังหวัดหรือว่าผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้าก็แล้วแต่ซึ่งที่ในตำบลบ้านกระแชงเนี่ยได้ทำ MOU เมื่อเดือนมิถุนายน2569ที่ผ่านมาก็ได้แรงขับเคลื่อนก้อนใหญ่เลยที่จะให้ตำบลบ้านกระแชงของทุกๆคนนะที่อยู่ในเนี้ยให้เป็นพื้นที่งดผมไม่ใช้คำว่างดผมใช้ลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าลดการดื่มที่มันประเจิดประเจิดโล่งโชคงานวัดการบุญก็ต้องลดนิดนึงอะไรประมาณนี้กันเราพูดว่าเราบังคับใช้กฎหมายไม่ได้แต่ว่าเป็นการรณรงค์แบบอ้อมๆประมาณนี้และที่สำคัญคุณอ้อมฝ่ายปกครองของตำบลบ้านกระแชงกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลร่วมเป็นสักขีพยานในการทำบันทึกข้อตกลงวันนั้นก็จับมือประสานงานเดินไปด้วยกันเพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนปลอดภัยในอนาคต
1: เพราะอะไรพี่วัดถึงมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราทุกคนทั้งชุมชนทั้งท้องถิ่นต้องมาช่วยกันนะคะ
0: ถ้าจะมองว่าเป็นเรื่องสำคัญไหมปกติแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคล
1: 100%
0: เพราะเงินอยู่ในกระเป๋าใครกระเป๋ามันไม่เกี่ยวกันแต่วันนี้ทุกคนอยากเห็นชุมชนบ้านเกิดถิ่นกำเนิดตัวเองมีสภาพแวดล้อมที่ดีและไม่เอื้อต่อการดื่มสุราไม่เอื้อต่อการให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่ๆเราก็ใช้วิธีสร้างประชาคมกลุ่มประชาคมคนงดเหล้าตำบลบ้านกระแชงขึ้นมาเพื่อรณรงค์ลักษณะนี้เพราะฉะนั้นวิธีการที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาจากคำว่าจิตอาสาเพราะทุกคนที่เป็นประชาคมคนงดเหล้าในพื้นที่นี้ไม่มีค่าตอบแทนอะไรหรอกครับมีแต่หัวใจที่อยากจะทำเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้มีพื้นที่ที่ปลอดภัยหลายๆมิติอันนี้ผมเล่าประมาณย่อๆแบบนี้แล้วกัน
1: ค่ะเราอยากให้ชุมชนเราปลอดภัยเนาะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับตัวเราเองลูกหลานเราคนในครอบครัวเราด้วยเนาะเพราะเราก็อยู่ในชุมชนนะคะเนาะคือตั้งวงเล่านี่ดูผ่านๆมันก็เหมือนเป็นเรื่องของคนที่นั่งดื่มเหล้ากันนะเนาะแต่ในความเป็นจริงมันก็มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและคนในชุมชนเหมือนกันนะพี่นะอย่างนั้นไหมคะ
0: ถูกต้อง
1: มันก็มีผลในส่วนของมันไม่ใช่แค่เรื่องของภาพลักษณ์หรอกแต่มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยและในเรื่องของทั้งเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องทั้งในเรื่องของอุบัติเหตุก็เรื่องของสุขภาพอื่นๆด้วยเนาะที่จะมีผลตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับรถลาเนาะเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนาะที่อาจจะเกิดขึ้นได้เรื่องของอุบัติเหตุต่างๆเช่นการพลาดพลั้งอะไรต่างๆเหตุเพลิงไหม้หรืออะไรมันก็เกิดขึ้นได้เนาะคือพอมันเมาแล้วอ่ะบางทีเนาะมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้มันลดลงได้ไอเหตุการณ์ต่างๆที่พูดมันก็อาจจะลดลงต่างไปด้วยนะแล้วก็ยังเอาเวลามาช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลในครอบครัวในชุมชนกันได้ด้วยเหมือนที่พี่วัดทำแล้วคือแทนที่จะเอาเวลาไปนั่งดื่มเหล้าเหมือนที่ผ่านมานะหูเราสะเก็บสะสมมาตั้งเป็น10ปีพี่เนาะแต่เรายอมหักดิบอ่ะเก็บสะสมแต้มมาตั้ง10 ปีแล้วเรายอมหักดิบนะแล้วก็หักดิบได้สำเร็จด้วยจนกระทั่งได้เป็นคนหัวใจเพชรตอนนี้ด้วยนะคะสุดยอดมากๆเลยพี
0: ่การทำงานในชุมชนนะคุณอ้อมมันมีสิ่งหนึ่งที่เราทำงานทุกวันนี้เราใช้กิจกรรมนำคนลดละเลิกเหล้าในชุมชนกิจกรรมในท้องถิ่นปลูกปัญญาชาวบ้านเรื่องของศิลปวัฒนธรรมการปักผ้าสบายมอนทำสวนเกษตรอินทรีย์ธนาคารขยะทำน้ำหมักอินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำหมักชีวภาพต่างๆชมรมจักรยานในบ้านกระแชงในตำบลเราใช้กิจกรรมพวกนี้คุณอ้อมเป็นเครื่องกรองเหมือนเครื่องกรองน้ำกรองคนที่ชอบแบบนี้ให้มาทำกิจกรรมเพื่อลดละเรื่องของหนึ่งไปพอหลังจากที่อยากจะใช้เวลาว่างมาทำประโยชน์เพราะนั้นรูปแบบที่ในตำบลบ้านกระแชงจะเป็นลักษณะใช้กิจกรรมนำคนลดละเลิกเหล้าถ้าถูกใจก็ไปด้วยกันถ้าไม่ถูกใจก็โอกาสหน้าค่อยว่ากันใหม่ประมาณนี้

0: บังคับกันเนาะไม่บังคับไม่ฝืนใจกันมาสมัครใจก็พร้อมใจมาทำด้วยกันเนาะอ้าวครึ่งนาทีท้ายให้พี่วัดปากไว้ถ้าเกิดคุณผู้ฟังสนใจเนาะอยากจะไปดูไปเห็นขอคำปรึกษาสามารถที่จะติดต่อพี่วัดหรือกลุ่มของพี่วัดได้ยังไงตรงไหนบ้างไหมหรือจะไปดูเรื่องกิจกรรมต่างๆเนาะอยู่ตรงไหนของปทุมธานีคะแนะนำกันได้ไหมคะครึ่งนาทีท้ายเชิญค่ะ
1: กับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในตำบลบ้านกระแชงที่คุณอ้อมให้เกียรติมาพูดคุยในรายการผมบอกเลยว่าเป็นการถอดบทเรียนของชุมชนซึ่งชุมชนมีคนประมาณ 1,400 กว่าคนแต่ว่าเป็นชุมชนที่ค่อนข้างเป็นรอยต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกับต่างจังหวัดเพราะนั้นกลุ่มผู้คนที่อยู่ในชุมชนน่ะก็จะประสบปัญหาต่างๆทั้งพื้นที่เกษตรกรรมก็ยังทำอยู่พื้นที่ชุมชนเมืองก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรต่างๆเนี่ยย่อมเกิดขึ้นในทุกพื้นที่แน่นอนเพราะนั้นคนในชุมชนที่เห็นด้วยกับเราเดินหน้าไปกับเราก็จะเห็นผลลัพธ์ที่ดีเพราะนั้นประโยชน์ของการลดละเลิกเหล้าอย่างน้อยเลยผมฟันธงเลยสุขภาพแข็งแรงแน่นอนครับคุณอ้อมประการที่สองประหยัดเงินเหลือกินเหลือใช้พอประมาณแน่นอนอันดับต่อมาคือครอบครัวในอบอุ่นเลยผมเชื่อสิ่งนี้และอันดับที่4คือเรื่องของจะมีสภาพจิตใจที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นสรุปสุดท้ายเป็นผลลัพธ์ก็คือว่าถ้าเราลดละเลิกได้ตลอดชีวิตเรามีสติเหลือสตังร่างกายสตรองแน่นอนและท้ายสุดครับอ้อมอันนี้ผมเชื่อและเชื่อมากที่สุดคือคนแต่ละคนถ้าเริ่มเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองได้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ดีขึ้นได้เช่นเดียวกันครับ
0: นะคะมีสติสตางค์เหลือร่างกายสตรองแน่นอนนะคะถ้าเราลดละเลิกเหล้าได้นะคะไปเยี่ยมเยียนนะกันได้นะที่บ้านกระแชงใช่ไหมคะอำเภอเมืองปทุมธานีนี่เองเนาะ
1: อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีครับ
0: ตรงไหนเอ่ยตรงไหนของอำเภอเมืองปทุมคะ
1: พิกัดอยู่ใกล้สะพานปทุมธานีหนึ่ง
0: อยู่แถวสะพานปทุมธานีหนึ่งนะก็ไปลองพูดคุยแวะเวียนเยี่ยมถามถ่ายกันได้แต่เทคนิควิธีการต่างๆตามที่พี่วัดให้มาเลยนะคะลองไปทำดูค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่วัดมากๆเลยนะกับเทคนิควิธีการเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะกับเรื่องราวของคนหัวใจเพชรที่เลิกเหล้าได้แล้วค่ะขอบคุณพี่วัดพี่อนุวัฒน์คำนวณศิลป์ประธานชมรมคนหัวใจเพชรบ้านกระแชงอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีด้วยนะคะหมดเวลาของสโมสรคุณสุขกันแล้ววันนี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
2: สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: ปิดมุมมองความคิดกับงานวิจัยรอบทิศนวัตกรรมรอบด้านติดตามทุกสถานการณ์ในรายการรอบตัวเราทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิชทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
1: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชมมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS นะคะเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังสามารถรับฟังกันได้ผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast นะคะรวมไปถึงรับฟังกันได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยค่ะวันนี้เช่นเคยอยู่กับคุณอทิพย์สมนต์รังณสุนทรและดิฉันจารุพรนุภารัตน์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเรื่องแรกพาไปพูดถึงเรื่องของวันหยุดยาวกันบ้างดีกว่าคืออีกไม่กี่เดือนก็สิ้นปีแล้วหรือแบบบางคนช่วงสิ้นปีนี้เร่งใช้พักร้อนให้หมดลายาวกันไปเลย
3: บางที่แบบสะสมไม่ได
2: ้อย่างเช่นในเดือนนี้เดือนกันยายน
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ไม่มีวันหยุดยาวเลย
3: อุ๊ย
2: บางคนบอกเนี่ยแหละเก็บมาเพื่อวันเนี้ยนี่แหละแต่ปรากฏว่าถึงเวลาหยุดยาวทั้งทีไรหมดปุ๊บวันรุ่งขึ้นวันหยุดบางคนบอกมันรู้สึกคลั่นเนื้อคลั่นตัวไม่สบายตัวยังไงไม่รู้แทนที่วันหยุดจะได้ใช้อย่างเป็นแบบวันหยุดกับกลายเป็นไม่ใช่วันหยุดซะงั้นเพราะว่าบางคนอาจจะป่วยอะไรเงี้ย
3: ใช่บางคนเรียกว่าวันแรกของการไปเที่ยวปวดหัวตัวร้อนมีไข้ขึ้นมาเลย
2: แล้วบาง
3: ทีนะคะเที่ยวเสร็จกลับมาโอ้โหล้ามาทำงานนี่แบบแทบไม่มีสติเลยนะคะ
2: ค่ะ
3: ก็จริงๆก็เรียกว่าเป็นตลกร้ายเหมือนกันนะแบบว่าวันหยุดแล้วแบบเฮ้ยทำไมเราป่วยอย่างเง
2: ี้
3: ยวันนี้ก็เลยมีบทความน่าสนใจมาเฉลยว่าบางทีการพักผ่อนแบบจัดเต็มก็ทำให้เราป่วยแล้วก็เหนื่อยล้ากว่าเดิมได้เหมือนกันนะคะมีกรณีศึกษาของข้าราชการวัย46ปีชื่อคุณพักจากเกาหลีใต้นะคะก่อนถึงวันหยุดเขาก็อดหลับอดนอนเพราะว่าต้องเคลียร์งานไงแบบตัวเองจะหยุดแล้วจะลาแล้วก็โอ้โหต้องเคลียร์งานให้หมดแต่พอไปถึงจุดหมายปลายทางนะคะเขาบอกว่าปวดหัวเลยแบบพอไปถึงที่เที่ยวแล้วอะปวดหัว
2: แสดงว่าฟิลเหมือนแบบก่อนจะหยุดคือห่มงานเนาะแล้วก็กลับไปถึงเก็บกระเป๋าแทบไม่ได้นอนบ้าง
3: ตื่นเต้นไหมแบบว่าคนจะได้ไปเที่ยวอะ
2: ดิฉันเคยเป็นแล้วก็เป็นบทเรียนมาโดยเสมอแต่ก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างนะแบบตื่นเต้นอะจ
3: ับ
2: กระเป๋านู่นถึงเที่ยงคืนเลยตีสี่ตื่นแล้วนอนไปสี่ชั่วโมงแทนที่จะแบบ fresh face อะไรพวกนี้แบบรู้สึกแบบง่วงเหงาหานอนตลอดเวลา
3: แล้วถ้าใครมีแพลนที่จะแบบเที่ยวตั้งแต่วันแรกไม่ไหวนะถ้านอนน้อยอ่ะ
2: ใช่
3: ถึงแม้จะได้ไปเที่ยวก็เถอะ
2: อ
3: ย่างคุณพักเขาบอกว่าป่วยเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่เลยอะอาการขนาดนั้นเลยนะคะต้องนอนซมอยู่ในห้องพักเลยแล้วพอหมดทริปก็กลับมาทำงานก็รู้สึกว่าร่างกายเนี่ยเหนื่อยล้ามึนงงแล้วก็ไม่มีสมาธิทำงานเลย
2: ค่ะ
3: ซึ่งปรากฏการณ์นี้นะคะไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกไปเองนะคะมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทิวเบิร์กในเนเธอร์แลนด์นะคะศึกษาอาการปวดหัวเหนื่อยล้าแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อคล้ายไข้หวัดที่มักจะเกิดขึ้นเวลาคนเราได้หยุดงานเขานิยามศัพท์ไว้นะคะว่า leisure sickness หรือว่าอาการป่วยจากการพักผ่อนอาการกลไกของมันก็คือเวลาเราทำงานหนักแล้วก็เครียดเรื้อรังเนี่ยร่างกายมันจะอยู่ในสภาวะตึงเครียดแล้วก็ตื่นตัวสูงตลอดเวลา
2: ค่ะ
3: เรียกว่าตื่นตัวเกินกว่าจะรับรู้สัญญาณความล้าหรือความเจ็บปวดที่สะสมอยู่คือเหมือนมันเครียดสะสมแล้วแบบ
2: มันมีอย่างอื่นให้โฟกัสเนาะ
3: แล้
2: วพอลืมสิ่งที่เราต้องโฟกัสมันหายไปแปลว่าไออาการเหล่านั้นมันก็แบบตะเวขึ้นมา
3: ใช่นั่นแหละแต่พอเริ่มผ่อนคลายในวันหยุดความตึงเครียดมันลดลงความเหนื่อยสะสมทั้งหมดก็เลยพรั่งพรูออกมาให้รู้สึกแบบเต็มๆ
2: อันนี้ที่ฉันอาจจะแบบไม่ถึงขั้นแบบ ป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คืออย่างเวลาแบบนั่งทำงานนานๆเนี่ยเราก็มัวแต่เครียดเนาะโฟกัสกับงานที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเคลียร์งานเสร็จปุ๊บโอ้โหปวดสะบักปวดไหล่ปวดบ่าแบบร้าวขึ้นไปตรงแบบศีรษะเลยอ่ะคุณผู้ฟังคือเหมือนแบบจริงๆเหมือนความเครียดมันทำให้เราไปโฟกัสตรงอื่นอะแล้วพอสิ่งโฟกัสที่มันเคยมีมันหายไปแล้วอ้าวนั่งสภาพปวดไหล่ปวดหลังนี้มาได้ไงก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย
3: บางทีก็ปวดตาด้วยนะตาแห้งแบบ
2: แต่คือไม่รู้สึกเนาะจนแบบโอ้ปิดงานเคลียร์งานแล้วก็โอ้ยเฮ้ยกระพริบตาแทบจะไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ย
3: บางทีด้วยความกดดันไงงานที่มันมีแบบเวลาที่ต้องแข่งกับเวลาบางทีอยากเข้าห้องน้ำยังไปเข้าไม่ได้เลยนะคะ
2: อันนี้ไม่ดีนะคะคุณผู้ฟัง
3: ใช่แต่บางทีคือแบบต้องทำให้เสร็จก่อน อย่างเงี้ยก็ไม่
2: หลังไม่เป็นไรช่างงานมันเถอะนะช่างงานมันไปห้องน้ำก่อนนะ
3: เอาตัวเองก่อนดีกว่า
2: เอาตัวเองก่อน
3: นะคะแล้วนอกจาก leisure sickness ก็ยังมีอีกอาการหนึ่งอันนั้นน่ะเป็นเราป่วยตอนเริ่มหยุดงานใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
3: อีกหนึ่งอย่างก็คือเรียกว่า post vacation fatigue หรือว่าความล้าหลังหยุดยาวสาเหตุหลักก็คือจะมาจากการที่เราเปลี่ยนพฤติกรรมกระทันหันเช่นพอจะได้ไปพักไงนอนดึกขึ้น
2: เฮ้ยนี่ที่ฉันเป็นแต่เป็นแค่แบบช่วงเนี่ยเป็นรายสัปดาห์ได้นะ
3: ก็เป็นแล้ว
2: เออเพราะว่าคืองานด้วยความที่เราเป็นนักข่าวนะคุณฟังเวลาตารางการทำงานมันค่อนข้างแบบเวลามันจะผีเข้าผีออกนิดนึงแล้วเราก็คือแบบวันนี้ตื่นกันตีสองตีสามแต่คืนเนี่ยสมมติพรุ่งนี้หยุดอ่ะคืนนี้นอนไปเลยเที่ยงคืนแทบครบรอบนาฬิกา24ชั่วโมงแล้วว่าคุณเนี่ยคือมันเหมือนมันมีแรงใจว่าพรุ่งนี้จะหยุดอ่ะ
3: ใช่
2: แล้วก็นั่นแหละแต้มบุญวันหยุดวันเดียวของเราก็จะหมดไปกับการง่วงเหงาหานอน
3: แล้วนอกจากนอนดึกขึ้นใช่ไหมคะพอไปเที่ยวบางคนก็แบบออกแรงเยอะกว่าเดิมอีกอ่ะยิ่งกว่ามาทำงานทุ่มเทไงไปเที่ยวทั้งทีอ่ะบางคนก็นั่งรถหรือว่านั่งบนเครื่องบินนานๆรวมถึงเปลี่ยนเวลากินอาหารด้วยนอนดึกก็กินดึก
2: อ๋อใช่
3: พฤติกรรมเหล่านี้นะคะก็เลยไปรบกวนนาฬิกาชีวิตเต็มๆเลยจึงไม่แปลกที่พอกลับเข้ามาเริ่มทำงานเหมือนเดิมกลับสู่ลูปเดิมเนี่ยก็เลยรู้สึกเพลียแล้วก็โฟกัสงานไม่ได้แล้วถ้าถามว่าจะแก้ปัญหายังไงนะคะทีมวิจัยก็บอกว่าร่างกายของเราเนี่ยต้องการช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านเขาก็เลยแนะนำว่าก่อนกลับมาทำงานสักหนึ่งวันให้เริ่มปรับเวลานอนแล้วก็เวลาตื่นให้กลับมาใกล้เคียงกับวันทำงานปกติ
2: อาจจะไม่ได้กับทุกอาชีพ
3: ใช่อ
2: ย่างเราอย่างเงี้ย อย่างตัวทีมข่าวต่างประเทศไทยนะคะก็เวลางานด้วยความที่เราก็ต้องทำหลายช่วงข่าวเนาะบวกกับการติดตามสถานการณ์โลกอ่ะคุณผู้ฟังข่าวต่างประเทศคือมันต้องตามติดทุกเหตุการณ์บนโลกแล้วคือทั่วโลกมีกี่ร้อยประเทศและดินแดนล่ะแล้วแต่ละร้อยประเทศและดินแดนใช้ไทม์โซนไม่เหมือนกันอีกเราอาจจะเป็นเวลานอนคนไทยแต่มันเป็นเวลาตื่นของแบบอีกฝั่งโลกนึงที่เราต้องติดตามสถานการณ์แบบเนี้ย
3: โดยเฉพาะสหรัฐนะ เป็นช่วงแบบเคลื่อนไหวของเขาอะ
2: โดยเฉพาะโดนัลด์ทรัมป์ใช้คำนี้ดีกว่าเขากำลังอะไรสนุกสนานกับการเซ็นคำสั่งประธานาธิบดีบ้างหรือว่าโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลเราก็ต้องตามติดกิจวัตรของเขาเหมือนกันนะเนี่ยแหละพอมันเวลามันยากอะถ้าเป็นออฟฟิศไทม์ทั่วไปอาจจะยังพอไหวแต่เวลาลาเราน้อยอะจะให้เสียวันนึงกับการมานั่งปรับอะเราก็ไม่อยากเสียเรายอมแบบหักดิบเลยดีกว่า
3: ก็ได้ไงทนป่วยนิดนึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือให้ลองทบทวนกิจกรรมที่เราใช้วันหยุดคือบางคนนานๆได้หยุดทีไงโอ้โห
2: ใส่สุด
3: ต้องเก็บให้ครบทุกร้าน ร้านไหนเด็ดต้องไป
2: ทุกกิจกรรมเอาหมด
3: จุดเช็คอินตรงไหนแบบต้องถ่ายรูปก็คือต้องไป
2: เ
3: น้นความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ
2: ค่ะ
3: ตั้งแต่เช้ายันค่ำไปเลยแต่การทำแบบนั้นนะคะมันเหมือนการเปลี่ยนวันหยุดที่ควรจะเป็นวันพักผ่อนให้เป็นเหมือนเราต้องทำภารกิจใหม่อ่ะแบบยิ่งคนที่วางแพลนแล้วค่อนข้างยึดติดกับแพลนนั้น
2: อ
3: ะบางคนโอ้โหต้องทำให้ได้เลยนะเครียดกว่าเดิมอีกนะดิฉันว่า
2: เออฟีลเหมือนคือเขาก็ไม่อยากเสียเวลาไปสักแบบนาทีอะ
3: มัน
2: รู้สึกแบบนานๆทีจะได้หยุดอันนี้ต้องออกเวลานี้กินเวลานี้ออกบางทีก็เครียดเกิน
3: แล้วถ้าใครยิ่งไปช่วงที่มันตรงกับหยุดยาวที่โอ้โหไปไหนก็เจอแต่คน
2: อ
3: ะอันนั้นดิฉันว่ายิ่งเที่ยวเหนื่อย
2: ที่ฉันเคยมาแล้ว
3: บางที่เขาบอกว่าบางปั๊มแบบจอดไม่ได้เลยอะไม่มีที่จอด
2: มันแน่นแบบ ไม่รู้แน่นอะไรกันนักกันหนาแต่ก็นั่นแหละช่วงเทศกาลไง
3: เห็นมีญาติที่ฉันบางคนบอกว่าต้องจอดรถวนออกมาจอดหน้าปั๊มเพื่อที่จะเดินไปห้องน้ำข้างในเพราะแบบแน่นมาก
2: ไปปั๊มอื่นกัน
3: ไหมไม่ไหวแล้วไงต
2: ้
3: อง
2: อ
3: ๋อนะคะแล้วก็นักวิจัยก็เลยบอกว่าจริงๆในชีวิตการทำงานความคุ้มค่าและประสิทธิภาพเนี่ยอาจเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าถ้าเป็นวันหยุดก็ควรจะปล่อยให้ร่างกายได้พักดีกว่าไห
2: ม
3: ควรปล่อยให้ตัวเองมีเวลาที่แบบไม่ต้องทำอะไรเลยบ้างไม่ใช่ว่าทำงานก็ต้องทำเต็มที่เที่ยวก็ต้องเที่ยวเต็มที่บางทีอาจจะแบบผ่อนคลายบ้างนะคะแล้วพอดูเรื่องนี้ดิฉันก็เลยไปดูมาอีกอาการหนึ่งอันนี้เรียกว่า weekend migraine migraine วันหยุด
2: อุ้ยชื่อน่ากลัวมาก
3: อันนี้คุณจารุพรเป็น migraine ใช่ไหมคะ
2: ช่วงที่ผ่านมา
3: แบบนี้ไหมคือแบบวันหยุดเราจะแบบปวดหัวอย่างเงี้ย
2: มีอยู่ครั้งนึงเป็นทั้งที่ช่วงที่ผ่านมาแบบปกติก็จะนั่งทำงานแล้วแบบอาการไมเกรนมันก็จะมาใช่ไหมคะแต่มันจะมีอยู่ครั้งนึงที่แบบวันหยุดเราแท้ๆมันไม่มีอะไรมาแบบกระตุ้นความเครียดของเราอะไรเงี้ยแต่แบบไมเกรนมันก็มาเราก็จะรู้สึกแบบวันหยุดวันเดียวอะ
3: น่ะดิฉันอาจจะมีคำตอบให้นะเรื่องน
2: ี้อุ้ยตื่นเต้น
3: วีคเอนด์ไมเกรนอธิบายก่อนก็คือเป็นปวดหัวอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันแรกๆของการหยุดพักผ่อนทั้งที่จะเป็นช่วงเวลาผ่อนคลายความเครียดแบบที่คุณจารุพรบอกคือควรจะเป็นวันที่เราได
2: ้
3: ทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยที่แบบถ้าเป็นเสาร์อาทิตย
2: ์
3: แต่เป็นไมเกรนเฉยเลยสาเหตุนะคะอย่างแรกที่เป็นไปได้ก็คือเรียกว่าการที่ความเครียดมันลดระดับลงอย่างกระทันหันเป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยในนิวยอร์กนะคะเขาพบว่า6ชั่วโมงแรกหลังจากความเครียดลดลงเนี่ยคือช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไมเกรนสูงที่สุดก็คือถ้าเป็นในวันธรรมดาร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลเป็นฮอร์โมนที่หลั่งออกมาเพื่อตอบสนองต่อความเครียดแต่พอถึงคืนวันศุกร์หรือว่าวันเสาร์ระดับฮอร์โมนตัวนี้จะลดวูบลงอย่างรวดเร็วก็เลยส่งผลให้หลอดเลือดในสมองเกิดการขยายตัวแล้วก็ปล่อยสารเคมีที่ก่อให้เกิดการอักเสบก็เลยเป็นสาเหตุของทำให้เกิดอาการปวดหัวนะคะ
2: อ
3: ีกสาเหตุหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือการที่เราแบบปกติจะกินคาเฟอีนแบบดื่มกาแฟหรือว่าชาช่วงเช้า
2: ๆ
3: แต่วันหยุดตื่นสายไงเวลามันก็เลยเปลี่ยนเหมือนร่างกายมันชินว่าเวลานี้ควรจะได้กินคาเฟอีนนะแต่พอไม่ได้ปุ๊บมันก็เลยไปกระตุ้นให้เกิดการปวดหัวได้ก็คือหลอดเลือดในสมองที่เคยถูกคาเฟอีนบีบไว
2: ้
3: เริ่มขยายตัวเรียกว่าเกิดจากการขาดคาเฟอีน
2: อ
3: ะเขาบอกว่าตื่นสายกว่าเดิมแค่ 1-2 ชั่วโมงก็เสี่ยงแล้วนะคะแบบ
2: โห
3: ก็น่าจะควรดื่มกาแฟแบบเวลาเดิมๆอะแม้จะเป็นวันหยุดแต่ก็ไม่ได้อีกไงถ้าเราทำงานตีสามอย่างเงี้ยแต่วันหยุดโอ้โหก็ไม่อยาก
2: จะให้ตื่นตีสี่ตีห้ามานั่งกินกาแฟก็กระไรอยู
3: ่และอีกอย่างนึงนะคะมีงานวิจัยก็จาก American Headache Society นะคะบอกว่าสมองของคนป่วยผู้ป่วยไมเกรนเนี่ยจะมีความไวต่อความไม่สม่ำเสมอสูงมากถ้านอนตื่นสายกว่าปกติเกิน 60-90 นาทีรวมถึงตื่นมากินอาหารไม่เป็นเวลาก็จะไปรบกวนนาฬิกาชีวิตทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดตกกระทันหันซึ่งทั้งสองอย่างก็เป็นตัวกระตุ้นระบบประสาทไมเกรนโดยตรง
2: อ
3: ีกอย่างนึงเลยก็คือวันหยุดจ้องโทรศัพท์มือถือ
2: อีกแล้ว
3: ทั้งวัน
2: อาการที่แม่ทุกบ้านต้องนำมาเคลม
3: ใช่ไหมปวดท้องอ่ะโทรศัพท์เยอะหรือเปล่า
2: ปวดแขนอะไรอย่างนี้ยกแต่โทรศัพท
3: ์เครื่องดื่มบางชนิดก็มีผลเหมือนกันนะคะอย่างพวกแอลกอฮอล
2: ์
3: ช็อกโกแลตอาหารแปรรูปหรือบางทีได้รับคาเฟอีนมากเกินไปก็เป็นเหมือนกัน
2: ก็หลายปัจจัย
3: ใช่ถ้าวิธีป้องกันก็คือให้รักษาตารางการนอนให้คงที่พยายามตื่นแล้วนอนเวลาเดิมทั้งวันทำงานแล้วก็วันหยุด
2: ค่ะ
3: ไม่ควรตื่นสายเกินกว่าปกติเกิน1ชั่วโมงนะคะแล้วก็ควบคุมระดับความเครียดล่วงหน้าก็คือพอจะเริ่มหยุดแล้วอะให้ทยอยผ่อนคลายความเครียดของตัวเองอะก็คือทยอยเคลียร์งานไปเลยไม่ใช่ว่าแบบทำพอจะหยุดปุ๊บก็
2: เดี๋ยวดิฉันเริ่มเลยหัวหน้าสั่งงานบอกไม่ทำ
3: เดี๋ยวเป็นไมเกรนว
2: ัน
3: เสาร
2: ์เดี๋ยวต้องลดระดับความเครียดแล้วไม่ทำ
3: ไม่ได้นะ แล้วก็นั่นแหละก็คือห้ามงดมื้อเช้า เพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ดื่มกาแฟในปริมาณแล้วก็เวลาที่ใกล้เคียงกับวันทำงาน
4: อ
3: ีกอย่างนึงก็คือจำกัดเวลาหน้าจออาจจะยากหน่อยนะ
4: ยากไปนะน่ะ
3: แต่ต้องลองทำแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารอย่างที่บอกบางประเภทก็เช่นพวกแอลกอฮอล์อะไรพวกนั้นโดยเฉพาะไวน์แดงนะคะเขาบอกจะไปกระตุ้นให้เกิดอาการได้ก็เนี่ยก็ต้องพอจะหยุดอาจจะต้องเตรียมตัวนะ
4: เครียดกว่าเดิมอีกอ่ะทำไมแบบขั้นตอนมันเยอะจังเลยอ่ะหยุดไปเลยไม่ได้หรออ
3: าจจะลองเริ่มจากทยอยเคลียร์งานไหม
4: ไม
3: ่อย่าให้มีงานค้าง
4: อ๋อปล่อยให้เป็นความเครียดเพื่อนร่วมงานเอาก็แล้วกันจริงๆไมเกรนมันก็มีหลายปัจจัยแหละค่ะแต่ละคนมันก็จะแบบแตกต่างกันไปแต่อีกพวกนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันอย่างตัวดิฉันถ้าให้บอกเล่าประสบการณ์เนี่ยเกิดมาจากการก็เป็นเรื่องผู้หญิงหน่อยเนาะเกิดมาจากการกินยาคุมกำเนิดคือตัวดิฉันกินเพื่อเป็นการปรับฮอร์โมนของผู้หญิงเพราะว่าช่วงที่ผ่านมางานหนักแล้วแบบฮอร์โมนมันไม่เสถียรอะไรพวกเนี้ยก็เลยกินแล้วปรับแต่ปรากฏว่ามันก็จะมีตัวยาคุมกำเนิดของคุณผู้หญิงบางตัวมันจะคือดิฉันจำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ไม่ได้ขนาดนั้นแต่มันจะมีแบบพวกฮอร์โมนเดียวฮอร์โมนรวมฮอร์โมนคู่อะไรพวกเนี้ยซึ่งมันจะมีบางตัวอันนี้ก็แนะนำคุณผู้ฟัง
3: ค่ะ
4: ลองไปเสิร์ชดูหรือว่าปรึกษาทันตแพทย์ปรึกษาคุณหมอดีกว่าเพราะบางคนอาจจะแบบไม่ได้ไวอย่างตัวดิฉันจะมีตัวนึงที่กินแล้วแบบมันทำให้ฮอร์โมนมันเกิดการสวิงมาก อย่างที่คุณไอชมนเล่าไว้เมื่อกี้คือบางอย่างมันทำให้เกิดข้างในมันปรับสวิงเกินอะแล้วร่างกายเราปรับไม่ทันก็ไมเกรนเนี่ยมันไวต่อหลายๆอย่างพออะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวขึ้นสุดลงสุดมันก็เลยทำให้เรากลายเป็นไมเกรนได้ง่ายขึ้นตัวดิฉันเองก็ลองเลิกกินไปแล้วสรุปหลังจากเลิกกิน
3: อ
4: ะคือไม่เป็นอีกนะแต่ก็นั่นแหละถ้าเกิดว่าอาการมันกลับมาหรือว่ายังไงไม่แน่ใจปรึกษาแพทย์ดีกว่าแต่ละคนเงื่อนไขไม่เหมือนกันนะคะอีกเรื่องนึงพากันไปที่ญี่ปุ่นดีกว่าทิ้งท้ายกันสั้นๆอย่างที่บอกไปว่าก่อนหน้านี้เผชิญปัญหาหมีบุกเมืองบ่อยมากซึ่งอย่างที่ผ่านมาแล้วก็จะเห็นวิธีการรับมือหลายต่อหลายอย่างล่าสุดตอนนี้ญี่ปุ่นงัดมาทุกอย่างแล้ว
3: ค่ะ
4: เมื่อก่อนจะเห็นโดรน
3: ใช่
4: หุ่นยนต์ก็มีบ้างดิฉันชอบมากหุ่นยนต์หมาป่าแต่สภาพน้องหมาป่าคือโครงมากคือแห้งมากแล้วก็มีล่าสุดไปใช้ AI มาช่วยด้วยนะ
3: ทำยังไง
4: เอาทุกอย่างมาช่วยอยากรู้ฟังก่อนคือตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังมีการนำเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบนะคะตั้งแต่เป็นกล้อง AI นะเป็นโดรนไปจนถึงหุ่นยนต์หมาป่ามาใช้รับมือกับปัญหาหมีที่ออกจากป่าแล้วก็เข้าใกล้พื้นที่ชุมชนมากขึ้นค่ะก็มีขึ้นหลังจากที่จำนวนผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บจากการที่ถูกหมีทำร้ายเนี่ยพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์อย่างมีข้อมูลนะคะว่าในช่วงเดือนเมษายนปี2025ถึงเดือนมีนาคมปีนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากการถูกหมีทำร้ายไป13คนบาดเจ็บอีกมากกว่า220คนนะก็เพิ่มขึ้นอย่างมากจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผู้เสียชีวิตเพียงแค่3คนและบาดเจ็บไม่ถึง100คนนะคะขณะที่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็ทั่วประเทศเนี่ยมีรายงานพบเห็นเจ้าหมีมากถึงราวๆ 50,000 ครั้งด้วยกันทำให้หลายพื้นที่ของญี่ปุ่นเนี่ยก็เริ่มติดตั้งกล้องที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาตรวจจับแล้วก็ระบุหมีเพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างรวดเร็วขึ้นขณะที่โดรนเองก็ถูกนำมาใช้สำรวจพื้นที่แล้วก็ติดตามการเคลื่อนไหวของหมีนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภูเขาแล้วก็ชุมชนชนบทแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวมาตรการเหล่านี้ก็มีเป้าหมายสำคัญก็คือเป็นการตรวจพบเจ้าหมีให้เร็วที่สุดก่อนที่เจ้าหมีเนี่ยจะเข้าใกล้ผู้คนมากขึ้นซึ่งเขามองว่าน่าจะช่วยลดความจำเป็นในการเผชิญหน้าระหว่างคนหรือว่าระหว่างเจ้าหน้าที่กับหมีได้โดยตรงมันจะมีตัวหนึ่งที่ฉันบอกไปเป็นหุ่นยนต์หมาป่าชื่อว่า Monster Wolf ชื่อน่ากลัวมากเป็นเขาใช้คำว่าเป็นหุ่นยนต์หมาป่าจอมหลอกหมีมีน่ากลัวมากเห็นไหมเขาบอกอันนี้เป็นหนึ่งในอาวุธเลยที่ใช้สู้กับหมีที่ค่อนข้างแปลกตาแล้วก็กำลังได้รับความสนใจนะคะคือเจ้าตัวเนี้ยมันถูกออกแบบมาให้มีรูปลักษณ์น่ากลัวพร้อมกับอันนี้แหละลูกเล่นเขาดวงตาไม่ใช่ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจนะอันนี้เขาบอกว่าดวงตามาพร้อมกับไฟ LED สีแดง
3: โอ้โ
4: หเป็นไงน่ากลัวไหม
3: เหมือนมอนสเตอร์จริง
4: ๆแล้วก็ที่สำคัญคือน้องอาจจะดูแห้งๆขนฟู
3: ๆตัวใหญ่ไหมคะ
4: ดิฉันไม่แน่ใจจากในรูปก็พอประมาณอยู่แต่
3: ประมาณแบบสุนัขทั่วไปได้ไหม
4: แอบใหญ่กว่านิดนึง
3: สมชื่อสมชื่อ
4: แต่คือติดล้อมานะข้างล่าง
3: ซิ่งซะด้วย
4: เพื่อแบบหมีวิ่งเร็วไงเขาบอกว่าสามารถส่งเสียงคำรามหรือว่าเสียงต่างๆเพื่อขับไล่สัตว์ป่าได้อุ้ยน่ากลัวมากนะคะโดยเขาบอกว่าหุ่นยนต์นี้เนี่ยมีราคาประมาณ $4,000 หรือว่าประมาณ $140,000อุ้ยราคาก็ใช้เล่นนะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แล้วก็แผงโซลาร์เซลล์ค่ะสามารถส่งเสียงได้มากกว่า50รูปแบบนะโดยเสียงบางชนิดเนี่ยได้ยินไกลถึงประมาณ1กิโลเมตร
3: โอ
4: ้โหแค่เสียงขู่แบบก็พอแล้วนะ50แบบอ่ะ
3: ดิฉันต้องไปหาฟังแล้ว
4: บอกดิฉันด้วยดิฉันไม่ได้ฟังโดยบริษัทผู้ผลิตก็บอกนะคะว่าความต้องการหุ่นยนต์หมาป่าเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากเกิดเหตุหมีปรากฏตัวในเขตเมืองแล้วก็พื้นที่ชุมชนอยู่บ่อยครั้งนะคะโดยปัจจุบันก็ยังมีการพัฒนาหุ่นยนต์รุ่นขนาดเล็กสำหรับนักเดินป่านักตกปลาแล้วก็นักท่องเที่ยวซึ่งคาดว่าก็จะเริ่มทดสอบในช่วงปลายปีนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามองไปปัญหาที่ใหญ่กว่าการไล่หมีเนี่ยจริงๆวิกฤตหมีของญี่ปุ่นไม่ได้มีสาเหตุเพียงแค่จำนวนหมีที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ถ้ามองจริงๆมันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมแหล่งอาหารในป่าที่มันก็ลดลงแล้วก็พื้นที่ชนบทที่ถูกทิ้งร้างทำให้หมีจำนวนมากเนี่ยออกมาหาอาหารใกล้พื้นที่ที่มนุษย์อาศัยอยู่นะคะรัฐบาลญี่ปุ่นเองก็มีการเดินหน้าทั้งมาตรการใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีการเฝ้าระวังแล้วก็การควบคุมจำนวนประชากรหมีนะคะโดยอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยมีหมีถูกจับตัวแล้วก็กำจัดไปมากกว่า 14,000 ตัวซึ่งก็ถือเป็นระดับสูงเป็นประวัติการณ์เลยโดยกรณีของญี่ปุ่นเองก็เป็นการสะท้อนให้เห็นนะคะว่าการรับมือสัตว์ป่าในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการพึ่งเพียงเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนหรือว่านักล่าสัตว์อีกต่อไปแต่ก็กำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ AI ก็มาทำหน้าที่เป็นดวงตาให้กับผู้คนโดรนเองก็ทำหน้าที่เป็นผู้ล่าตระเวนแล้วก็หุ่นยนต์ก็อาจจะกลายเป็นเครื่องมือขับไล่หมีได้มากขึ้นนะคะจริงๆเขาก็บอกด้วยนะว่าสำหรับหมีเนี่ยการเข้าใกล้หมู่บ้านหรือว่าพื้นที่เกษตรเนี่ยอาจจะหมายถึงการพบแหล่งอาหารที่หาได้ง่ายกว่าภายในป่าซึ่งมันก็เข้าใจได้นะ
3: ค
4: ือพวกแค่นี้มันก็รู้เลยอ่ะ
3: ใช่
4: บ้านเราเองก็มีหลายเคสอย่างแบบอาจจะเป็นช้างอะไรเป็นอะไรแบบเนี้ยเจอกันบ่อยเหมือนกันเขาบอกว่านอกจากนี้เนี่ยญี่ปุ่นอีกปัจจัยนึงที่ทำให้หมีเพิ่มขึ้นบ่อยก็ยังมีปัจจัยเรื่องของการลดลงของจำนวนนักล่าแล้วก็ข้อจำกัดด้านการล่าสัตว์ที่เข้มงวดขึ้นในอดีตนะคะซึ่งทำให้ประชากรหมีเนี่ยที่พบกันได้บ่อยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็บอกว่าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเขาบอกว่าปัจจุบันคาดว่าญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะมีหมีมากกว่า 57,000 ตัวเลยนะโดยประกอบไปด้วยหมีสีน้ำตาลซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่เกาะฮอกไกโดนะคะแล้วก็เป็นเจ้าหมีควายที่พบในพื้นที่อื่นๆของประเทศขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแล้วก็ความผันผวนของแหล่งอาหารตามธรรมชาติก็ถูกมองว่าเป็นอีกปัจจัยที่ผลักดันให้หมีเนี่ยออกจากป่าเพื่อค้นหาอาหารในพื้นที่ใกล้กับชุมชนมากขึ้นคือก็ต้องยอมรับว่าพอเป็นพื้นที่ชุมชนเนี่ยมีคนอยู่มากขึ้นมันก็คนไปอยู่อ่ะก็ต้องทำอาหารกินทำอะไรกินแหละมันก็กลายเป็นว่ามันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้หมีเองมันก็ได้กลิ่นอาหารเพิ่มขึ้นมา
3: ใช่
4: แ
3: ล้วที่ฉันมองอีกมุมหนึ่งก็คือที่ประชากรที่กลายเป็นผู้สูงอายุอะแล้วหลายๆพื้นที่อาจจะแบบมันคนน้อยไงแล้วมันเงียบไหมหมีก็เลยกล้าเข้ามา
4: ใช่
3: แต่ว่าจากที่เห็นภาพคือก็หมีก็ไม่ได้กลัวคนนะเห็นก็วิ่งเข้าใส่
4: ใช่แล้วคือจริงๆมันไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นที่อื่นที่เราเคยเห็นนะดิฉันจำไม่ได้น่าจะสหรัฐหรือเปล่าหมีเข้าไปลือตู้เย็นเอาลาซานญ่าอะไรเงี้ยฉลาดนะฉลาดกว่าแมวที่บ้านอีกอะ
3: แบบบางที่แบบเปิดประตูรถข
4: ึ
3: ้นไปบนรถ
4: เออทำกันได้ไงไม่รู้นะจริงๆมีเรื่องของเจ้าหุ่นยนต์หมาป่าอันนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะสนใจเหมือนกันบริษัทผู้ผลิตก็ระบุอย่างที่บอกไปว่าคำสั่งซื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นความต้องการเพิ่มขึ้นเขาบอกว่าถ้าไปดูกันเนี่ยคำสั่งซื้อจำนวนมากก็จะมาจากเกษตรกรนะสนามกอล์ฟแล้วก็ผู้ที่ทำงานในพื้นที่ชนบท
3: ดิฉันนึกว่าจะเป็นแบบทางการซื้อให้อ
4: ย่างนี้แหละ
3: ซื้อกันเองเลย
4: เ
3: อาจจะรวมกันไหมแบบ
4: ก็เป็นไปได้ไม่ก็แบบต้องตัดใจอ่ะ สักก้อนหนึ่งอ่ะซื้อไปอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอย่างในปี2026เนี่ยบริษัทได้รับคังสั่งซื้อไปแล้วราวๆ50ตัว50เครื่องด้วยกันนะคะซึ่งก็มากกว่าปริมาณคำสั่งซื้อในช่วงปกติของทั้งปีนะ
3: ค่ะ
4: แล้วก็ต้องใช้เวลาผลิตนานหลายเดือนด้วยเนื่องจากหุ่นยนต์เนี่ยยังถูกประกอบด้วยมือซึ่งขณะเดียวกันบริษัทก็กำลังพัฒนา Monster Wolf รุ่นใหม่ที่สามารถเคลื่อนที่หรือว่าเพื่อให้สามารถวิ่งไล่สัตว์หรือว่าออกตรวจตราตามเส้นทางที่กำหนดได้มากขึ้นแล้วเขาบอกด้วยนะคะว่ากำลังพัฒนา Monster Wolf Mini เขาบอกขนาด8นิ้วอย่างที่บอกไปที่แบบจะให้แบบนักเดินป่านักตกปลาหรือว่าคนที่ชอบไปทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์เนี่ยสามารถแบบพกไปได้อะไรเงี้ย
3: น่าสนใจ
4: น่าสนใจเผื่อบ้านเราจะแบบปรับมาใช้ได้
3: เพราะว่าจริงๆเวลาเราเข้าไปอยู่ในป่าเราสัตว์ป่าเขาจะค่อนข้างเงียบเนาะ
4: ใช่
3: แม้แต่ช้างที่คนเคยเจอบอกแบบว่าคือไม่ได้ยินเสียงเลยอ่ะ
4: ใช่
3: หันไปก็คือโอ้โห
4: ถูก
3: เนี่ยหมีก็น่าจะเหมือนกันไหมเวลาเจอสมมติเขามองเราเป็นเหยื่อหรือเป็นอะไรอ่ะเขาก็คงจะมาเงียบๆอ่ะ
4: แล้วเขาอ่ะพอเขาเป็นสัตว์อ่ะเขาเป็นเจ้าถิ่นในป่ามากกว่าเราอยู่แล้วอ่ะมันก็คือเราเองถ้าเข้าไปแล้วเจอเขาก็พยายามหาทางหนีที่ไล่ดีกว่าแล้วก็มันก็เป็นปัญหาใหญ่อะเนาะทางการเองก็ยังเป็นโจทย์ที่ทางการไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นหรอกหลายประเทศที่เผชิญปัญหานี้ก็ยังแก้กันไม่หายอะคือส่วนหนึ่งจะบางที่ใช้ยาแรงอะก็กำจัดไปเลยอะแต่บางที่ก็เข้าใจว่าคนก็จะมองว่ามันเป็นเพราะเราหรือเปล่ามนุษย์ไปเบียดเบียนเขาอมันก็เลยเกิดปัญหาที่เกิดขึ้นมานะคะ
3: ค
4: เอาเป็นว่ารอดูว่าสุดท้ายแล้วเทคโนโลยีที่ญี่ปุ่นกัดมาเนี่ยจะช่วยได้มากแค่ไหนเผื่อบ้านเราจะมาถอดบทเรียนกันก็ได้นะคะและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
5: Thai PBS Podcast View the World via the Voice
6: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
7: ลองฟังเสียงลมหายใจของต้นไม้ดูสิคะไม่ได้ยินหรอคะคงเพราะจำนวนต้นไม้ที่หายใจอยู่น้อยเกินไปมาช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้เพื่อเพิ่มจำนวนลมหายใจของต้นไม้และสัตว์โลกทุกชีวิตกันเถอะค่ะ
8: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
6: จุฬาเรดิโอพาสร่วมกับไทย PBS Podcast ร่วมอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลก
9: ต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกันอีกครั้งนะสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังผ่านจุฬาเรดิโอพลัสสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะติดตามได้เวลา 10:30 น.สำหรับวันนี้พบกับคุณจิรชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณค่ะ
6: ติดตามกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ได้เป็นประจำทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
7: See you delight

คนเราเมื่อขาดที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแล้วจะเกิดความว้าวุ่นพอมีความทุกข์จะหันหน้าเข้าคว้าเอาสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของตนเพื่อให้ลืมเรื่องเฉพาะหน้าชั่วคราวเช่นยาเสพติดเพราะยาเสพติดทำให้คนมึนเมาขาดสติสัมปชัญญะมักประพฤติแต่ความชั่วเปรียบเสมือนปลาติดเบ็ดยากนักที่จะหลุดพ้นออกไปได้พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีเปิดงานโครงการวันแม่ณหอประชุมโรงเรียนเซนต์กาเบรียลวันที่4ตุลาคม2515เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องประสบนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอ Plus 101.5 MHz วันนี้พบกันวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569นะคะเพลงที่นำเสนอกับท่านผู้ฟังไปเพลงนั้นเป็นผลงานของบิลลี่วอนและก็วงออเคสตราของเขานะคะคำ September ค่ะปล่อยออกมาในปี1961โดยมีแรนดี้บูธมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้นะคะCU Delight ทางจุฬาเรดิโอ Plus 101.5 MHz พบกับท่านผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณค่ะคิดถึงเพลงไหนขอความกรุณาแนะนำทาง LINE แอดสถานี @jularadio@jularadio แล้วก็มีบางท่านที่ยังคุ้นเคยกับการเขียนจดหมายมีความสุขกับการเขียนจดหมายก็ส่งมาที่รายการ CU Delight สถานีวิทยุจุฬาอาคารวิทยาพัฒนาชั้น7แขวงวังใหม่เขตปทุมวันกรุงเทพ10330ค่ะมาเสิร์ฟความสุขด้วยเสียงเพลงกันต่อนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ Ringo Starr บันทึกเสียงเอาไว้ชื่อเพลง La Dida ค่ะเป็นเพลงจังหวะสนุกสนานเกี่ยวกับการมองโลกในแง่ดีปล่อยวางความวิตกกังวลแล้วก็รับมือกับอุปสรรคในชีวิตแล้วก็ความท้าทายต่างๆที่เราต้องเผชิญนะคะก็แน่นอนค่ะในชีวิตต้องมีความยืดหยุ่นนะคะแล้วเนื้อเพลงเขาบอกว่าแล้วเมื่อฝนตกฉันก็ไม่บ่นฉันเหมือนรถไฟฉันแค่แล่นต่อไปเท่านั้นนะคะซึ่ง Ringo Starr ก็ต้องการให้ผู้ฟังเนี่ยก้าวผ่านความยากลำบากนะคะช่วงเวลาที่ยากลำบากแทนที่จะจมอยู่กับความทุกข์การปล่อยวางดูจะเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญนะคะในที่สุดก็ใช้แนวคิดเกี่ยวเซราเซราก็คืออะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดไปนะคะวลีนี้เป็นวลีดังไหนๆก็พูดถึงวลีนี้แล้วก็ฟังเพลงจาก Doris Day กันต่อWhatever will be will be เพลงนี้นะคะซึ่งเป็นเพลงดังของเธอที่เธอก็ร้องในภาพยนตร์เรื่อง The Man Who Knew Too Much ในปี1956เพลงนี้เผยแพร่ครั้งแรกในปี1955นะคะงานประพันธ์ของเจลิฟบิงสตันแล้วก็เรย์อีแวนส์ค่ะเพลงนี้ขึ้นถึงอันดับ2ในชาร์ตบิลบอร์ด Top 100อันดับ1ใน UK Singles Chart นะคะฉบับดังที่สุดเนี่ยในว่าเป็นของ Doris Day นะคะแล้วก็มีศิลปินคนอื่นๆนำไปบันทึกเสียงมากมายและเมื่อทางนิตยสารบิลบอร์ดจัดอันดับเพลงดังในรอบ100ปีก็มักจะมีเพลงนี้ติดอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เมื่อปี2012นะคะฉบับที่บันทึกเสียงในปี1956โดย Doris Day เนี่ยกับค่ายเพลง Columbia Records นะคะได้รับการบรรจุเข้าสู่หอเกียรติยศแกรมมี่ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงฮิตไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีการบันทึกเสียงกันมากมายค่ะอะไรจะเกิดก็ต้องปล่อยให้มัน

คำ September นะคะของนาตาลีอินบูเกลียค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่กินใจเกี่ยวกับการเยียวยาคนอกหักความหวังในการเริ่มต้นใหม่นะคะเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มที่ชื่อ White Lilies Iceland ที่วางจำหน่ายในปี2001ค่ะแล้วก็เนื้อเพลงก็ถ่ายทอดการเดินทางการก้าวผ่านความเจ็บปวดคือการดำเนินชีวิตที่จะต้องเจอสิ่งที่เป็นอุปสรรคขวางหนามความสุขความเศร้าความเจ็บปวดต่างๆนะคะ See you delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz วันนี้คุณสุนทรโอชาเทคนิครายการคุณวิรัตแววอารามคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนิตดำเนินรายการค่ะฟังเพลงกันต่อนะคะเพลงนี้เป็นเพลงดังของมอรีนแมคโกลเวนWe could have it all นะคะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของเธอด้วยค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่เปี่ยมด้วยความเข้มแข็งเกี่ยวกันเลือกที่จะต่อสู้เพื่อความสัมพันธ์แทนที่จะยอมแพ้เมื่อเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่ดิฉันมองว่าให้กำลังใจดีเลยทีเดียวนะคะเนื้อเพลงใช้คำอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็โครงสร้างเพื่อเปรียบเทียบกับความเปราะบางความแข็งแกร่งในความรักนะคะอย่างร่วงหล่นเหมือนวัชพืชในสายลมหรือแตกสลายเหมือนบ้านที่ทำจากกระจกอะไรประมาณนั้นแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์สามารถแตกหักได้ง่ายเพียงใดภายใต้แรงกดดันนะคะก็กระตุ้นให้เรายืนหยัดเหมือนต้นโอ๊กหรือเหมือนหินเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ในชีวิตนะคะแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีส่งต่อด้วย Words จาก Rita College นะคะซึ่งก็เป็นเพลงดังที่พี่น้อง Bee Gees ประพันธ์เอาไว้ Barry Gibb Robin Gibb แล้วก็ Maurice Gibb นะคะเป็นเพลงดังของ Bee Gees ค่ะฉบับของ Rita College ปล่อยออกมาในปี1977โดยมีเดวิดอันเดลเลอร์มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้นะคะเพลงนี้ก็พูดถึงพลังอันลึกซึ้งของคำพูดที่เรียบง่ายจริงใจในการเอาชนะแล้วก็เยียวยาใจของคนรักนะคะคำพูดคือทั้งหมดที่ฉันมีเพื่อเอาชนะใจคุณค่ะนี่ก็คือเพลงเพราะอีกเพลงหนึ่งแล้วก็ขอส่งต่อด้วยเพลงดังที่เป็นผลงานของศิลปินผู้นี้แล้วก็ขับร้องเองด้วยนะคะ Boss Gags กับ We Are All Alone ค่ะ

นื้อเพลงก็ให้ความหมายที่ดีแล้วก็หลายครั้งก็ให้แง่คิดในการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะคะเพราะว่านักประพันธ์ส่วนหนึ่งก็น่าจะประพันธ์เพลงจากสิ่งที่พบปะเจอด้วยตัวของเขาเองแล้วก็ใช้สิ่งเหล่านั้นมาถ่ายทอดผ่านบทเพลงซึ่งก็ทำให้ผู้ฟังพลอยได้แง่คิดมุมมองในการดำเนินชีวิตไปด้วยนะคะท่านผู้ฟังคิดถึงเพลงไหนขอความกรุณาแนะนำมาอย่างไลน์แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอแอดจุฬาเรดิโอนะคะอย่างที่เคยเรียนกันไปค่ะว่าฟังรายการต่างๆของสถานีวิทยุจุฬาได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ๋วทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกฟังผ่านแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสแล้วก็นอกจากนั้นนะคะฟังผ่านเว็บไซต์ของสถานีซึ่งก็เหมือนกับแอปพลิเคชันทั้งฟังรายการสดแล้วก็รายการย้อนหลังได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ๋วทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกนะคะโดยเว็บไซต์ของสถานีก็คือ www.c

curadio.jula.ac.th นะคะ curadio.jula.ac.th ค่ะมาฟังเพลงเพราะกันต่อนะคะเพลงนี้เป็นเพลงดังของดอนแมคลีนซึ่งหลายๆท่านก็บอกว่าฟังเมื่อไหร่ก็ชอบแล้วก็ฟังอยู่เป็นประจำเพราะว่าให้กำลังใจที่ดีเลยทีเดียวว่าถ้าเพียงเรามีความเพียรพยายามความสำเร็จก็ย่อมจะมาถึงสักวันหนึ่ง if we try นะคะเพลงของดอนแมคลีนที่เขาประพันธ์ขับร้องแล้วก็ปล่อยออกมาในปี1972โดยมีเอ็ดฟรีแมนมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ต่อด้วย You're My Home นะคะเพลงที่บิลลี่โจทั้งประพันธ์แล้วก็ขับร้องเอาไว้ได้อย่างเพราะแล้วก็มีความหมายมากๆอีกเพลงหนึ่งจากพอลวิลเลียมส์ค่ะ I Won't Last a Day Without You นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See You Delight พบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: นงโพแก้ววรางกู
1: รโรคไวรัสตับอักเสบ B คืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าโรคไวรัสตับอักเสบ B คืออะไรโรคไวรัสตับอักเสบ B หรือไวรัลเฮปาไทติส B เป็นโรคตับอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ซึ่งไวรัสนี้สามารถทำให้เกิดการอักเสบของตับอย่างถาวรและอาจนำไปสู่โรคตับเรื้อรังหรือโรคมะเร็งตับในระยะยาวได้ค่ะด้านสาเหตุของโรคไวรัสตับอักเสบ B เชื่อว่าเกิดจากการติดเชื้อตับอักเสบ B ซึ่งเป็นไวรัสที่มีการแพร่กระจายผ่านการสัมผัสกับเลือดหรือของเหลวในร่างกายโดยการติดเชื้อสามารถเกิดได้จาก 1. การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีการป้องกันกับผู้ติดเชื้อ 2. การใช้เข็มฉีดยาหรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อร่วมกับผู้อื่นเช่นเข็มฉีดยาการเจาะหูการสักเป็นต้น 3. การถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกในระหว่างการคลอด 4. การสัมผัสกับเลือดหรือของเหลวจากร่างกายของผู้ติดเชื้อผ่านบาดแผลค่ะด้านอาการของโรคไวรัสตับอักเสบ B ในช่วงแรกผู้ป่วยที่มีอาการระยะเริ่มต้นอาจจะมีอาการแสดงที่ไม่ชัดเจนแต่ในผู้ที่มีอาการตับอักเสบมากก็อาจจะพบอาการได้ดังนี้อาการอ่อนเพลียอาการคลื่นไส้อาเจียนอาการปวดท้องที่บริเวณขวาบนอาการดีซ่านหรืออาการที่มีตาและผิวหนังมีสีเหลืองอาการปัสสาวะสีเข้มอุจจาระสีอ่อนอาการไข้หรืออาจจะพบมีอาการแทรกซ้อนเช่นอาการตับแข็งหรือโรคมะเร็งตับเป็นต้นค่ะด้านการวินิจฉัยแพทย์จะวินิจฉัยโรคไวรัสตับอักเสบ B ได้จากการซักประวัติตรวจร่างกายร่วมกับการตรวจห้องปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นการตรวจเลือดและการตรวจทางรังสีเช่นมีการตรวจหาภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดีต่อไวรัสอักเสบ B หรือเป็นการตรวจหา DNA ของไวรัสค่ะร่วมกับการมีการตรวจระดับเอนไซม์ตับซึ่งก็จะพบสูงขึ้นเมื่อมีการอักเสบของตับร่วมกับการทำอัลตราซาวด์หรือการตรวจการทำของตับเพื่อประเมินความรุนแรงของการเสียหายของตับค่ะด้านการรักษาค่ะในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ B แพทย์ก็จะสามารถแบ่งได้ตามลักษณะของการติดเชื้อดังนี้ 1. โรคไวรัสตับอักเสบ B ที่มีการติดเชื้อแบบเฉียบพลันหรือ Acute Hepatitis B ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะหายได้เองภายใน6เดือนโดยไม่ต้องมีการรักษาด้วยยาต้านไวรัสโดยแพทย์จะแนะนำให้มีการพักผ่อนและเป็นการรักษาแบบประคับประคองตามอาการค่ะ 2. หากผู้ที่มีการติดเชื้อไวรัสอักเสบ B ที่เป็นแบบเรื้อรังหรือเป็นแบบ Chronic Hepatitis B แบบนี้ผู้ป่วยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการติดเชื้อแบบเรื้อรังที่มีการทำลายตับมากแพทย์ก็จะแนะนำให้มีการใช้ยาต้านไวรัสซึ่งก็จะสามารถช่วยควบ

0: ุมการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนค่ะ 3. การปลูกถ่ายตับซึ่งกรณีนี้จะใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาว่าตับมีความเสียหายแบบรุนแรงมากค่ะด้านการป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ B สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B หรือเฮปาไทติส B วัคซีนซึ่งเป็นวิธีในการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงโดยการฉีดวัคซีนจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโดยกลุ่มที่ควรรับวัคซีนได้แก่ทารกและผู้มีความเสี่ยงสูงเช่นบุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นค่ะ 2. การป้องกันการติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ค่ะ 3. การไม่ใช้เข็มฉีดยาหรืออุปกรณ์ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโรคไวรัสตับอักเสบ B ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนนงโพแก้ววรางกูร
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

0: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะพบกันวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569ดิฉันพานิชาปนัยเวชจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะ
2: ครับและผมอดิเรกมีบุญนะครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรครับตอนนี้สัญญาณภาพสัญญาณเสียงของผมชัดเจนไหมครับ
1: ชัดเจนค่ะคุณอดิเรกคะ
2: ครับ
1: ค่ะก็กลับมาพบกันนะคะในช่วงเวลาเที่ยงแบบนี้ค่ะ1ชั่วโมงเต็มจนถึงประมาณบ่ายโมงตรงนะคะพบกับ3ช่วงรายการเช่นเดิมค่ะสำหรับวันนี้ช่วงแรกรอบดูทั่วไทยก็จะมีข่าวสารจาก4ภูมิภาคนะคะจากทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามและปิดท้ายที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่สำหรับจารึกรอยไทยในช่วงที่2นะคะวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีตาลขันข้าวและช่วงที่3นะคะช่วงสุดท้ายของรายการสนทนาสถาบันค่ะเป็นประเด็นเกี่ยวกับคณะวิทยาการสื่อสารมอ.ปัตตานีชวนคนรุ่นใหม่ร่วมจุดประกายไอเดียสร้างอนาคตปัตตานีด้วยพลังนวัตกรรม Social Spark 2 Hack the Future ค่ะคุณผู้ฟังคนอดิเรกคะ
2: ครับทั้ง3ช่วงนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับฟังรับชมกันได้นะครับทั้งคลื่นวิทยุของทางสถานีวิทยุสถาบันอุดมศึกษาแต่ละภูมิภาคนะครับแล้วก็นอกจากนั้นตอนนี้เรามาที่ในช่องทางของช่อง YouTube นะครับที่เราใช้ในการไลฟ์นะครับก็ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะของสังสถาบันอุดมศึกษานะครับก็ติดตามผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้กันได้แล้วก็เราก็มีการนำลิงก์นะครับจากทาง YouTube นะครับมาเผยแพร่ผ่านช่องทางของไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษากันด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะนะคะก็มาแล้วฟังกันได้ติดตามแล้วฟังย้อนหลังก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะสำหรับช่องทาง YouTube ของเราค่ะค่ะและในช่วงแรกขออนุญาตสอบถามเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าจากข้อมูลเนี่ยทราบว่าทางภาคเหนือเนี่ยก็เจอกับฝนค่อน

0: ข้างหนักอยู่เหมือนกันที่ภาคเหนือตอนล่างค่ะจังหวัดพิษณุโลกเป็นยังไงบ้างคะ
1: ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับถ้าเป็นในส่วนของอำเภอเมืองนะครับเมื่อวานนี้ฝนตกลงมาเยอะอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับบางพื้นที่ในกลุ่มของ Facebook นะครับก็มีการแชร์ข้อมูลกันมาบางพื้นที่อย่างเช่นที่ชาติตระการนะครับก็มีฝนตกลงมาหนักอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าจนถึงณขณะนี้นะครับถ้าหากในพื้นที่ของทางอำเภอเมืองเริ่มต้นที่ทางเทศบาลเมืองท่าโพณขณะนี้เนี่ยวันนี้อากาศค่อนข้างจะแดดก็ยังคงแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนเมฆบนท้องฟ้าอะไรต่างๆนะครับก็มีอยู่ประปรายอยู่เหมือนกันนะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพราะว่าในส่วนของสภาพอากาศเองเนี่ยนะครับก็ต้องติดตามกันโดยตลอดเลยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงกันอยู่ตลอดนะหรือแม้กระทั่งในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดพิจิตรนะครับก็ลักษณะอากาศก็ใกล้เคียงกันนะครับมีฝนตกลงมาเมื่อคืนนี้นะครับส่วนในเช้าวันนี้ก็ยังไม่มีฝนมากเท่าที่ควร
0: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอุณหภูมิก็อยู่ที่33องศาเซลเซียสค่ะอากาศก็ค่อนข้างร้อนเลยค่ะบนท้องฟ้าก็มีเมฆเป็นส่วนมากนะคะและจากข้อมูลเนี่ยของกรมอุตุนิยมวิทยาภาคใต้นะคะทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเนี่ยก็มีฝนฟ้าคะนองเพียงแค่30%ถึง40%ของพื้นที่ค่ะอันดิฉันขออนุญาตนำข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันสักนิดหนึ่งนะคะจากรายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะในช่วงวันที่9ถึงวันที่11กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนค่ะส่วนภาคอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาของวันนี้ถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ค่ะก็เป็นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามารายงานให้คุณผู้ชมทุกฟังได้รับทราบกันในช่วงแรกนี้ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีเป็นประโยชน์นะครับสามารถที่จะติดตามข่าวสารต่างๆเหล่านี้กันได้นะครับผ่านช่องทางต่างๆของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์นะครับทาง Facebook Fanpage นะครับเขาก็เรียกว่าข้อมูลเป็นปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับฝากช่องทางต่างๆเหล่านี้กันไว้ด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยนะครับก็มีข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับมาประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังกันนะครับโดยเฉพาะใครที่อยากจะเป็นสตาร์ทอัพนะครับแต่ยังไม่มีทุนเนี่ยนะครับลองติดตามเนื้อหานี้กันได้ที่เราเตรียมมาให้นะครับในรอบแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของทางอุทยาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับก็ตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีกิจกรรมนะครับกับการเปิดรับสมัคร TED Youth Startup นะครับก็เป็นการให้ทุนนะครับสนับสนุนตั้งแต่ 150,000 บาทถึง 1,500,000 บาทนะครับสำหรับคนที่มีไอเดียที่อยากจะพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงนะครับพร้อมทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาต้นแบบทดสอบตลาดวิเคราะห์ทดสอบแล้วก็วางแผนธุรกิจนะครับในส่วนแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นทุน Ideation Intensive นะครับ Incentive Program นะครับกับทุนให้เปล่า 150,000 บาทนะครับระยะเวลาดำเนินงาน 6เดือนนะครับอันนี้ก็จะมีค่าพัฒนาต้นแบบ Mockup นะครับค่าทดสอบความเป็นไปได้ของตลาดนะครับค่าจัดทำแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ค่าวิเคราะห์ทดสอบค่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญค่าใช้บริการเครือข่ายรวมพัฒนาผู้ประกอบการนะครับสนับสนุนค่าใช้จ่าย100%เลยนะครับโดยคุณสมบัติในส่วนแรกนี้เนี่ยนะครับก็กำหนดไว้นะครับว่าเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยแล้วก็เป็นนิสิตปัจจุบันหรือบัณฑิตจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน5ปีนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีสมาชิกอย่างน้อย3คนด้วยกันนะครับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็น Proof of Concept Program นะครับหรือ POC ทุนนี้ก็คุณสูงสุด1,500,000 บาทนะครับระยะเวลาดำเนินงาน12เดือนด้วยกันนะครับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้นแบบนะครับมีค่าวิเคราะห์ทดสอบและการขอรับรองมาตรฐานค่าใช้จ่ายในการทดสอบตลาดค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการซื้อสิทธิ์นะครับค่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญค่าใช้บริการเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการในส่วนนี้เขาสนับสนุนไม่เกิน 90% ของมูลค่าโครงการนะครับโดยคุณสมบัตินะครับสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นกลุ่มของนิติบุคคลในประเทศไทยโดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51% นะครับแล้วก็ผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอย่างน้อย1คนต้องเป็นนิสิตปัจจุบันหรือบัณฑิตที่จบการศึกษาจากสถาบันภายในประเทศไทยไม่เกิน5ปีนะครับนับจนถึงวันที่ยื่นขอรับการสนับสนุนทุนโดยจะต้องมีสัดส่วนการถือครองหุ้นมากกว่า 30% แล้วก็เป็นหนึ่งในกรรมการผู้ที่มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลกันด้วยนะครับตอนนี้ทั้ง2ส่วนนี้นะครับกำลังเปิดรับสมัครกันอยู่เป็นรอบที่1นะครับบัดนี้จนถึงวันที่20ตุลาคม2569แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการนะครับสามารถที่จะเข้าไปศึกษาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ Facebook Fanpage นะครับของทางอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าปรึกษาเรื่องของการสมัครกันได้นะครับมีทั้งในส่วนของคุณโฮมนะครับที่0924989663นะครับแล้วก็คุณกอล์ฟที่0930976628นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่มีความสนใจกับการเป็นสตาร์ทอัพนั่นเองนะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงแรกนี้ครับคุณพานิชาครับ
0: ค่ะขอบคุณข่าวสารดีๆจากคุณอดิเรกด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะเป็นสตาร์ทอัพแต่ยังไม่มีทุนนะคะช่องทางมาแล้วค่ะก็ลองติดตามข่าวสารได้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะช่วงแรกค่ะก็ได้รับฟังการอัปเดตข่าวสารต่างๆกันแล้วยังคงมีข่าวอื่นๆในภูมิภาคอื่นๆนะคะเดี๋ยวเราไปแล้วฟังกันต่อในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
0: รอบรั้วทั่วไทยข่าวแรกไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กันค่ะวันนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขจัดงานทีนคลับแฟร์2026ภายใต้แนวคิดจุดประกายพลังวัยทีนสร้างอนาคตอย่างมั่นใจติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณสุจิราโลหทัศน์ค่ะ
3: คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขจัดงานทีนคาเฟ่2026ภายใต้แนวคิด Lighten Up Youth Power จุดประกายพลังวัยทีนสร้างอนาคตอย่างมั่นใจเพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างเจตคติที่ถูกต้องด้านอนามัยการเจริญพันธุ์รวมถึงสุขภาพรอบด้านให้แก่เยาวชนการจัดงานครั้งนี้มีขึ้นบริเวณชั้น1และห้อง2014ชั้น2อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตโดยมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ทำความเข้าใจเรื่องสุขภาพในมิติต่างๆและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมกับช่วงวัยภายในงานมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการสร้างสรรค์จากภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาพในหลากหลายมิติโดยเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่เรื่องเพศและสุขภาวะ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตลอดจนการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับวัยรุ่นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพร่างกายโดยให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้และสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสมขณะเดียวกันยังมีการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการป้องกันกลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ตั้งแต่วัยเยาว์อีกส่วนหนึ่งของกิจกรรมมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจ

0: สุขเข้ากับการปฏิบัติจริงในสังคมโดยมุ่งขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพเยาวชนผ่านการบูรณาการองค์ความรู้การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการเปิดโอกาสให้วัยรุ่นเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องการจัดงานทีนคาเฟ่2026ภายใต้แนวคิด Lighten Up Youth Power จุดประกายพลังวัยทีนสร้างอนาคตอย่างมั่นใจจึงเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ในหลากหลายมิติพร้อมทั้งสร้างเจตคติที่เหมาะสมและเสริมทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองทั้งนี้เป้าหมายสำคัญของกิจกรรมคือการสนับสนุนให้เยาวชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องมีความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับวัยอันเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสุขภาพเยาวชนและการเติบโตไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพและมีความมั่นใจในอนาคตสุจิราโลหะทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายงานค่ะ
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณสุจิราโลหะทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
2: ครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้มีรายงานอยู่2เรื่องครับเรื่องแรกนะครับจุฬาครับผนึกความร่วมมือบริษัทเกาหลีใต้ลงนามบันทึกความเข้าใจด้านเทคโนโลยีควอนตัมนะครับอีกเรื่องนึงนะครับจุฬาครับเชิญชวนร่วมทอดผ้าป่ากับวัดปทุมวนารามนะครับในโครงการสร้างโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตสาขาบ้านถิ่นบ่อนะครับอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะครับคุณธนกรวัศยานนท์มีรายงานครับ
3: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันนะครับเริ่มกันที่การลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับบริษัทคุนวาคอมพิวติ้งจากประเทศเกาหลีใต้เพื่อสร้างความร่วมมือระยะเวลา3ปีในด้านการวิจัยการคำนวณเชิงควอนตัมและการนำไปประยุกต์ใช้จริงโดยศาสตราจารย์ดร.วิเลศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาที่อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ซึ่งการลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์3อย่างด้วยกันครับอย่างแรกก็คือการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการร่วมกันการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและบุคลากรรวมไปถึงการดำเนินโครงการวิจัยร่วมในสาขาการคำนวณเชิงควอนตัมและสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งในส่วนของจุฬานั้นมีศูนย์สยามควอนตัมสแควร์ที่ได้เปิดตัวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเป็นผู้ประสานงานหลักครับทั้งนี้ประเทศไทยได้เลือกแนวทาง Cloud First ในการพัฒนาคำนวณเชิงควอนตัมคือการให้นักวิจัยเข้าถึงฮาร์ดแวร์ควอนตัมผ่านแพลตฟอร์ม Cloud แทนการสร้างเครื่องควอนตัมภายในประเทศโดยศูนย์สยามควอนตัมสแควร์จะทำหน้าที่เป็นแกนกลางด้านวิชาการของยุทธศาสตร์ดังกล่าวและทำงานร่วมกับพันธมิตรหลายรายอย่างเช่น IBM ประเทศไทยมูลนิธิเทคโนโลยีควอนตัมประเทศไทย Western Digital ธนาคารไทยพาณิชย์และสถาบัน AIST จากประเทศญี่ปุ่นครับก่อนพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ในช่วงเช้าก็มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งนักวิจัยจากบริษัทคุโนวาคอมพิวติ้งและสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งเกาหลีได้นำเสนอผลงานแก่นิสิตและคณาจารย์ของทางจุฬาด้วยครับและมาต่อกันที่โครงการสร้างโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตสาขาพระธรรมชัญญาณวิถีผู้วาชาวกุฏบ้านถิ่นบ่อที่จังหวัดสกลนครซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วิทยาลัยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อประชาชนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมในการกุศลเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชนในการทอดผ้าป่าร่วมกับวัดปทุมวนารามเพื่อจัดทำโครงการสร้างโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตสาขาพระธรรมชัญญาณวิถีผู้วาชาวกุฏบ้านถิ่นบ่อที่ตำบลบ่อแก้วอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครซึ่งกำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคีนั้นจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่12กันยายนตั้งแต่เวลา 13:30 นถึง 14:00 นที่วัดปทุมวนารามสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมในการกุศลดังกล่าวนี้ก็สามารถร่วมสมทบทุน ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบ้านม่วงชื่อบัญชีโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่นภูริ

0: ทัตโตเลขที่บัญชี0146426955528หรือสามารถสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ซึ่งจะได้รับการลดหย่อนภาษีโดยอัตโนมัติครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้นะครับธนกรวัสยานนท์รายงาน
1: ขอบคุณคุณธนกรวัสยานนท์นะครับจากทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: ค่ะไปขึ้นเหนือกันนะคะกับจังหวัดเชียงใหม่จากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้รายงานเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าลดอุบัติเหตุทางถนนบูรณาการ25อำเภอสร้างเครือข่ายชุมชนเยาวชนย้ำขับขี่ปลอดภัยลดความเร็วลดอุบัติเหตุติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณปริษากาญจนกุลค่ะ
1: ครับ
3: เชียงใหม่เดินหน้าลดอุบัติเหตุทางถนนบูรณาการ25อำเภอสร้างเครือข่ายชุมชนเยาวชนย้ำขับขี่ปลอดภัยลดความเร็วลดอุบัติเหตุนายวัฒนาสาครหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่25อำเภอพร้อมเดินหน้าสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แนวคิดขับขี่ปลอดภัยลดความเร็วลดอุบัติเหตุจากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคมพบว่ามีผู้บาดเจ็บสะสม 24,330 คนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี2568จำนวน 1,302 คนหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.65 ขณะที่มีผู้เสียชีวิตสะสม 244 รายลดลงจากปี2568จำนวน 12 รายหรือลดลงร้อยละ 4.69 สะท้อนถึงความจำเป็นในการเดินหน้ามาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการสร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนเนื่องจากสาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่ถึงร้อยละ94มาจากปัจจัยด้านคนขณะที่ปัจจัยจากถนนและสิ่งแวดล้อมคิดเป็นร้อยละ4จากปัจจัยของรถร้อยละ2
4: 8เดือนที่ผ่านมา240วันเรามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน244รายนั่นหมายความว่ามีคนตายจากอุบัติเหตุทางถนนทุกวันวันละอย่างน้อย1คนสถิตินี้ไม่เคยเปลี่ยนนะครับผมรายงานที่ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนก็เป็นตัวเลขนี้ตลอดนะครับกลับมาดูผู้เสียชีวิตวันละ1คนเป็นอย่างน้อยนะมาดูผู้บาดเจ็บบาดเจ็บในที่นี้หมายถึงว่าเกิดอุบัติเหตุทางถนนเสร็จแล้วปฐมพยาบาลเบื้องต้นส่งโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าต้องแอดมิดคือนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อนนับเฉพาะที่แอดมิดนะครับนะ8เดือนที่ผ่านมา240วันบาดเจ็บไป 24,330 คนนั่นหมายความว่าวันละ100คนไม่เคยต่ำทุกวันนะครับงั้นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บบวกครอบครัวของเขาคูณ 3.5 คนเข้าไปนะปีนี้ก็ประมาณสัก 70,000 กว่าคนละนะที่ได้รับผลกระทบเรื่องของทรัพย์สินเสียหายขาดรายได้บางคนอาจเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปเลยก็มีนะครับหลังจากเกิดอุบัติเหตุทางถนน
3: สำหรับการดำเนินงานจังหวัดเชียงใหม่มุ่งบูรณาการความร่วมมือในพื้นที่ทั้ง25อำเภอผ่านมาตรการสำคัญได้แก่การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มข้นการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% การสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนด้านความปลอดภัยทางถนนการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนและการแก้ไขจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการดำเนินโครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่25อำเภอโดยมุ่งสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนและผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนให้มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงในพื้นที่ตลอดจนมีส่วนร่วมในการวางแผนเตรียมการป้องกันและจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการรวม 2,510 คน ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง25อำเภอช่วยเสริมศักยภาพให้ชุมชนสามารถกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนขณะเดียวกันจังหวัดเชียงใหม่ยังให้ความสำคัญกับการสร้างวินัยจราจรตั้งแต่เด็กและเยาวชนโดยดำเนินโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนรวมจำนวน5รุ่น 1,500 คนเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยส่งเสริมวินัยการขับขี่รถจักรยานยนต์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในฐานะผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรวมถึงสามารถป้องกันและระงับอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาได้อย่างทันท่วงทีปริษากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
2: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณปริษากาญจนกุลจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับวันนี้ครับมีรายงานเกี่ยวกับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับจับมือองค์การสวนสัตว์ลงนาม MOU 5ปีครับเปิดพื้นที่เรียนรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติงานจริงนะครับแล้วก็พร้อมต่อยอดงานวิจัยและบริการวิชาการด้านสุขภาพสัตว์นะครับคุณแสนศักดิ์ขันทองมีรายงานครับ
5: มหาวิทยาลัยมหาสารโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมมือทางวิชาการกับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยและพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิตบุคลากรงานวิจัยและการบริการวิชาการด้านสัตวแพทยศาสตร์โดยเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานกับสัตว์ในสถานที่จริงอย่างเป็นระบบเมื่อวันที่4กันยายน2569พิธีลงนามจัดขึ้นณห้องประชุม2ชั้น4อาคารบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยรับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวต้อนรับและร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับนางจงกลนีแก้วสดผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยขณะเดียวกันผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.สุกัญญาลีทองดีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามและนางทิพาวดีกิติคุณผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นร่วมเป็นพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ความร่วมมือระหว่างทั้งสองหน่วยงานถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการดูแลสัตว์โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และทรัพยากรทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและนิสิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงสำหรับกรอบความร่วมมือหลักครอบคลุมการดำเนินงานใน3ด้านสำคัญได้แก่การพัฒนานิสิตและการฝึกปฏิบัติงานการวิจัยและการบริการวิชาการรวมถึงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมและโครงการร่วมกันในอนาคตในด้านการพัฒนานิสิตความร่วมมือครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานจริงณสวนสัตว์ขอนแก่นทั้งในรูปแบบการเรียนการสอนตามรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและการปฏิบัติงานภายใต้โครงการสหกิจศึกษาการฝึกประสบการณ์ในสถานที่ปฏิบัติการจริงจะช่วยให้นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการการทำงานด้านสัตวแพทย์อย่างใกล้ชิดทั้งการดูแลสุขภาพสัตว์การป้องกันและเฝ้าระวังโรคการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ตลอดจนการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการเพื่อแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานนอกจากนี้การได้สัมผัสประสบการณ์จริงยังเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างทักษะการทำงานการคิดวิเคราะห์และการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนก้าวเข้าสู่กระบวนการประกอบวิชาชีพในอนาคตอีกหนึ่งกรอบความร่วมมือสำคัญคือการวิจัยและด้านบริการวิชาการโดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตวแพทยศาสตร์การดูแลสุขภาพสัตว์และประเด็นอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพและสังคมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิชาการบุคลากรผู้ปฏิบัติงานผู้เชี่ยวชาญจากทั้งสองหน่วยงานจะช่วยเชื่อมโยงองค์ความรู้จากห้องเรียนและงานวิจัยเข้ากับประสบการณ์ จากพื้นที่ปฏิบัติงานจริงอันจะนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้และการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมความร่วมมือดังกล่าวยังครอบคลุมการสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่างๆตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการโดยหากในอนาคตมีการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมเฉพาะทางร่วมกันทั้งสองหน่วยงานจะจัดทำข้อ

0: กลงย่อยแยกเป็นกรณีเพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตการดำเนินงานหน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจนการบริหารจัดการงบประมาณอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรแนวทางดังกล่าวสะท้อนถึงความตั้งใจของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในการสร้างความร่วมมือที่มีความต่อเนื่องและสามารถพัฒนาไปสู่โครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการในแต่ละด้านได้อย่างเหมาะสมทั้งนี้บันทึกความเข้าใจร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีระยะเวลาบังคับใช้5ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามการลงนามในครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่าง2องค์กรเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับการจัดการศึกษาด้านสัตวแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามผ่านการบูรณาการความรู้ทางวิชาการเข้ากับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงความร่วมมือดังกล่าวยังช่วยขยายโอกาสในการพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมทางด้านองค์ความรู้ทักษะวิชาชีพและประสบการณ์ในการทำงานขณะเดียวกันยังเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการต่อยอดงานวิจัยสร้างนวัตกรรมและการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ในอนาคตตลอดระยะเวลาความร่วมมือ5ปีทั้ง2หน่วยงานมีเป้าหมายที่จะร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมทางวิชาการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ที่เข้มแข็งและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตด้านสัตวแพทยศาสตร์ที่มีศักยภาพสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดรับกับมาตรฐานการทำงานด้านสัตวแพทย์ในระดับสากลผมแสนศักดิ์ขันทองรายงาน
1: ขอบคุณคุณแสนศักดิ์ขันทองนะครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับ
2: ค่ะปิดท้ายรอบรั้วทั่วไทยที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะวันนี้รายงานเกี่ยวกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จับมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลลงนาม MOU ด้านการวิจัยมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรและขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณกรองการสุขรักค่ะ
3: 2โรงเรียนแพทย์ชั้นนำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จับมือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลลงนาม MOU ด้านการวิจัยมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรและขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิติพงษ์เรียบร้อยคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมให้การต้อนรับศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมคณะผู้บริหารในการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการวิจัยเพื่อสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์นำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพระหว่างคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ตลอดจนการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศสุขภาพของทั้งสองสถาบันเพื่อพัฒนางานวิจัยการบริการและองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้ทั้งสองสถาบันยังมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและทรัพยากรด้านการวิจัยตลอดจนการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในระบบบริการสุขภาพและระดับนโยบายความร่วมมือครั้งนี้จะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างนักวิจัยของทั้งสองสถาบันการพัฒนาโครงการวิจัยร่วมและการใช้ทรัพยากรด้านการวิจัยร่วมกันรวมถึงเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติอันจะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมของทั้งสองสถาบันให้บรรลุเป้าหมายทั้งสองสถาบันยังเตรียมผลักดันงานวิจัยที่ตอบสนองต่อแนวโน้มและความท้าทายของระบบสุขภาพไทยโดยเฉพาะในมิติการสร้างเสริมสุขภาวะเวลเนสและการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะเพื่อรับมือกับบริบทสังคมสูงอายุขั้นสุดยอดโดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพเชิงรุกการป้องกันโรค

0: การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตลอดจนการออกแบบระบบบริการสุขภาพและนวัตกรรมที่ช่วยให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยความร่วมมือดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวทางและทิศทางการจัดสรรทุนวิจัยมุ่งเป้าตามนโยบายของศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ที่เน้นการนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาแก้โจทย์สำคัญระดับประเทศโดยมุ่งเน้นงานวิจัยที่ไม่ได้อยู่แค่บนหิ้งแต่ต้องสร้างผลกระทบเชิงระบบสามารถนำข้อมูลเชิงวิชาการไปกำหนดนโยบายสาธารณะและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสุขภาพให้กับประเทศอย่างเป็นรูปธรรมกรองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: ขอบคุณรายงานจากคุณกรองการสุขรักจากสถานีวิทยุมอหาดใหญ่ค่ะครบถ้วนในช่วงของรอบรัวทั่วไทยแล้วนะคะคุณผู้ฟังคุณอดิเรกค่ะ
2: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันในช่วงจารึกรอยไทยครับ
3: พ่อจ๋าพ่อจ๋าสอนการบ้านหนูหน่อย
4: พ่อยังไม่ว่างเลยหนูทำเองได้ไหม
3: แม่จ๋าเล่านิทานให้หนูฟังหน่อย
5: แม่ยุ่งอยู่จ้ะลูกไว้วันหลังนะจ๊ะ
3: พ่อจ๋าแม่จ๋าพรุ่งนี้วันเด็กพาหนูไปเที่ยวหน่อยนะ
6: พ่อกับแม่ยุ่งมากไว้คราวหน้าแล้วกันนะลูก
3: ไม่มีใครสนใจหนูเลย
7: ให้เวลากับลูกของคุณเพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวไทยยูนิวส์

0: จารึกรอยไทยรอยธรรม
1: เข้าสู่ช่วงที่2กับจารึกรอยไทยค่ะสารคดีวันนี้เป็นเรื่องของประเพณีตาลขันข้าวไปติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากคุณชาลินีธรรมโมจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ

0: ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาผู้สูงอายุที่หมดภาระทางบ้านจะถือโอกาสนี้ไปนอนวัดในวันธรรมสวนะเพื่อถือศีลตลอดระยะเวลาของวันนั้นๆจนกระทั่งรุ่งสางถึงจะลาอุโบสถศีลในเช้าวันรุ่งขึ้นผู้มีฐานะดีจะนิยมทำบุญเลี้ยงอาหารและถวายจตุปัจจัยแก่ผู้สูงอายุที่ออกจากการถือศีลมาใหม่ๆและยึดถือปฏิบัติกันต่อเนื่องมาจนเป็นประเพณีที่เรียกกันว่าประเพณีตาลขันข้าวคนเฒ่าจำศีลซึ่งท่านอาจารย์สนั่นธรรมธินักวิชาการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้ความหมายของประเพณีตาลขันข้าวคนเฒ่าจำศีลหรือประเพณีจากค้าข้าวคนเฒ่าจำศีลไว้ว่า
1: ประเพณีตาลขันข้าวคนเฒ่าจำศีลนะครับก็มีคำที่จะต้องแปลอยู่สองสามคำนะครับก็มีคำว่าตาลก็คือการบริจาคให้ทานหรือในความหมายของการทำบุญขันข้าวนี่ก็คือสำรับอาหารนะครับคนเฒ่าก็คือผู้เฒ่าผู้แก่จำศีลก็คือผู้เฒ่าผู้แก่ที่ถืออุโบสถศีลนะครับบางทีก็เรียกพ่อศีลแม่ศีลนี่จะเล่าให้ฟังว่าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่ที่หมดภาระงานทางบ้านก็จะพากันไปนอนที่วัดในวันธรรมสวนะเพื่อประพฤติปฏิบัติถืออุโบสถศีลตลอดระยะเวลา1วันคือวันพระนั่นนะครับและคืนวันพระนั้นด้วยกระทั่งรุ่งเช้าก็จะลาอุโบสถศีลนะครับทีนี้เราก็ถือว่าผู้เฒ่าผู้แก่ที่ไปจำศีลเนี่ยน่าจะมีความบริสุทธิ์ด้านเรื่องศีลเรื่องธรรมเนี่ยนะครับก็มีการไปทำบุญเอาของไปมอบให้กับผู้เฒ่าผู้แก่เหมือนกับว่าเราไปถวายทานหรือว่าถวายจตุปัจจัยทำบุญกับพระสงฆ์อย่างนั้นนะครับทีนี้ก็บางทีก็มีการทำบุญเลี้ยงพระไปด้วยนะครับแต่บางคนก็อยากจะให้เป็นสิริมงคลกับบ้านก็ได้เชิญผู้เฒ่าผู้แก่ที่เพิ่งลาอุโบสถศีลเนี่ยไปรับประทานอาหารที่บ้านพร้อมกับมอบของ

0: ต่างๆให้กับผู้เฒ่าผู้แก่เป็นการทำบุญอันนี้เรียกว่าตาลขันข้าวคนเฒ่าจำศีล นะครับ
1: ในส่วนของพิธีกรรมนั้นท่านอาจารย์สนั่นบอกว่าจะมีการแบ่งพิธีกรรมออกเป็น2แบบคือพิธีกรรมหลักและพิธีกรรมรองโดยพิธีกรรมหลักนั้นจะเน้นให้ทานแก่ผู้เฒ่าผู้แก่ส่วนพิธีกรรมรองจะเป็นพิธีที่พ่วงเข้ามาเช่นการทอดผ้าป่าการทำบุญสืบชะตาหรือการฟังเทศเป็นต้น
0: ส่วนพิธีกรรมนั้นก็เหมือนคล้ายๆพิธีสงฆ์นะครับมีการไหว้พระมีการรับศีลแล้วก็มีการมอบของคล้ายๆกับประเคนของพระนะครับแล้วผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะให้ศีลให้พรเป็นเสร็จพิธีอันนี้ก็เป็นพิธีโดยย่อของพิธีตาลขันข้าวคนเฒ่าจำศีลครับ
1: จบจนถึงทุกวันนี้ประเพณีตาลขันข้าวคนเฒ่าจำศีลหรือประเพณีจาคะข้าวคนเฒ่าจำศีลยังเป็นประเพณีที่คนล้านนายึดถือและปฏิบัติกันอยู่แม้ในบางพื้นที่จะหาดูได้ยากแต่ในบางชุมชนก็ยังยึดถือและปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดเนื่องจากการทำบุญด้วยวิธีนี้ถือเป็นการให้ทานที่อบอุ่นอิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
2: นี่ก็เป็นเรื่องราวของประเพณีตาลขันข้าวนะคะขอบคุณการรายงานจากคุณชาลินีธรรมโมจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
3: ครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายของเรากันเลยครับในช่วงของสนทนาสถาบันครับ
2: ค่ะ

0: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะสนทนาสถาบันวันนี้ประเด็นเกี่ยวกับคณะวิทยาการสื่อสารม.อ.ปัตตานีชวนคนรุ่นใหม่รวมจุดประกายไอเดียสร้างอนาคตปัตตานีด้วยพลังนวัตกรรม Social Spark to Hack the Future ค่ะคุณอดิเรกค่ะ
1: ครับวันนี้นะครับวิทยากรที่มาร่วมพูดคุยในช่วงของสนทนาสถาบันนะครับได้รับเกียรติจากทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิชยาชนะการครับท่านเป็นรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษคณะวิทยาการสื่อสารของทางม.อ.ปัตตานีครับ
0: ค่ะตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์คร
2: สว
1: ั
2: ส
1: บ
2: ดีค่ะสว
1: ค
2: ั
1: ร
2: ส
1: ับ
2: ดีคุณฟังทุกท่านด้วยค่ะ
1: ครับอาจารย์ได้ยินเสียงของเราสองคนชัดเจนไหมครับ
2: ได้ยินชัดเจนค่ะ
1: ครับทางเราได้ยินเสียงอาจารย์ชัดเจนเช่นกันครับ
0: ค่ะ
2: ค
0: เร
2: ่ะ
0: ิ่มแรกขออนุญาตเรียนสอบถามท่านอาจารย์ประวิชยานะคะเกี่ยวกับที่มาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
2: ค่ะสำหรับที่มาในการจัดกิจกรรมนะคะเนื่องจากว่าทางกองทุนสสส.เนี่ยค่ะสำนักงานส่งเสริมการสุขภาพเนี่ยค่ะมีการจัดโครงการที่อยากจะให้มีการส่งเสริมสุขภาพสุขภาวะของคนนะคะ5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยคณะวิทยาการสื่อสารเองเนี่ยเราได้รับการติดต่อประสานงานมาจาก SYSI นะคะซึ่งก็คือเป็นเครือข่ายของคนรุ่นใหม่นะคะที่ทำนวัตกรรมเพื่อสังคมนะคะฉะนั้นเนี่ยทางสมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคมเองก็ได้ขอประสานงานนะว่าอยากจะเห็นเวทีการจัดงานที่รวมพลังคนรุ่นใหม่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อมาเปลี่ยนแปลงสังคมนะคะทางเราก็ได้เสนอว่างั้นเราจัดงานโซเชียลสปาร์ค2ให้กับฟิวเจอร์รวมพลังนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงสังคมซึ่งในปีนี้ที่จัดขึ้นครั้งแรกค่ะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเราเลือกจัดที่คณะวิทยาการสื่อสารม.ปัตตานีภายใต้ธีมปัตตานีพื้นที่แห่งนวัตกรรมและความหวังค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการก็คือต้องการที่จะให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้กระบวนการคิดวิเคราะห์แล้วก็นำเสนอเครื่องมือใหม่ๆในการทำโครงการเปลี่ยนแปลงสังคมค่ะแล้วก็อยากจะให้พื้นที่ของเราเนี่ยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นนะคะให้เยาวชนเด็กแล้วก็คนรุ่นใหม่ได้มาพบปะเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยกันค่ะหรือแลกเปลี่ยนไอ

0: ียร่วมกันนะคะและสุดท้ายเลยคืออยากเปิดพื้นที่เชื่อมโยงองค์กรสนับสนุนนวัตกรรมสังคมกับนวัตกรคนรุ่นใหม่ให้มาเจอกันในงานครั้งนี้ค่ะ
1: ครับท่านอาจารย์ครับสำหรับวัตถุประสงค์เนี่ยโอ้โหเรียกว่ายากเหมือนกันนะฮะกับเรื่องของกระบวนการคิดเครื่องมือแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเรื่องของกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะตอบวัตถุประสงค์ของเราตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนท่านอาจารย์ให้รายละเอียดตรงนี้เลยนะครับ
0: ได้ค่ะฉะนั้นเนี่ยงานที่จะตอบวัตถุประสงค์3อย่างนี้เรามีกิจกรรมหลากหลายค่ะภายในพื้นที่เราจัดงาน2วันค่ะคือวันที่8และวันที่9กันยายนนะคะก็คือวันนี้เป็นวันแรกฉะนั้นลักษณะกิจกรรมที่เราใช้ในการโชว์นวัตกรรมแล้วก็เชื่อมโยงเครือข่ายอันที่1เมื่อวานเนี่ยจริงๆเราจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายไปแล้วค่ะโดยสสส.นะคะร่วมกับคณะวิทยาการสื่อสารและ SYSI เนี่ยเราจัดเชื่อมโยงเครือข่ายของคนทำงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมาถึงวันนี้เนี่ยค่ะเรามีกิจกรรมอันแรกเลยช่วงเช้านะคะเรามีกิจกรรมเวิร์คช็อปห้องเรียนนะคะทั้งหมด10ห้องเรียนค่ะ2วันค่ะห้องเรียนอันนี้มีอะไรบ้างนะคะก็คือเช่นห้องเรียนการออกแบบนวัตกรรมผ่านดีไซน์ทิงกิ้งค่ะห้องเรียนเวิร์กช็อปการอนุรักษ์วิจัยนักกิจกรรมมือใหม่นะคะห้องเรียนสอนการทำบอร์ดเกมค่ะห้องเรียนของสิทธิมนุษยชนค่ะห้องเรียนสำหรับสร้างรายได้นะคะอินเทนซีฟทิกตอกช็อปนะคะและแอสซิสเอทนะคะอันนี้ก็จัดโดยคณะกรรมการสื่อสารนะคะเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพนักศึกษาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีห้องเรียนอื่นๆนะคะเช่นห้องเรียนการใช้ AI นะคะสำหรับการหารายได้นะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่ของห้องเรียนต่างๆอีกมากมายค่ะรวมทั้งหมด10ห้องนะคะอันนี้ซึ่งจะเป็นพื้นที่ให้นักศึกษานักกิจกรรมนะคะมาเรียนรู้พัฒนาทักษะsoft skill หรือทักษะ hard skill ทักษะใหม่ๆที่เขาจะใช้ได้ในการดำเนินชีวิตนะคะไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนต่อไปแล้วนะคะนี่คือฐานคิดของการจัดงาน Social Spark 2ในปีนี้นะคะแล้วก็นอกจากบูธกิจกรรมแล้วเนี่ยเรายังมีนอกจากห้องเวิร์กช็อปแล้วเนี่ยเรามีการจัดบูธกิจกรรมทั้งหมด33บูธซึ่งมาจากภาคีเครือข่ายผู้ร่วมจัดงานทั้งหมดค่ะนะคะก็จะมีบูธของกิจกรรมนักศึกษา3สาขานิเทศศาสตร์นะคะแล้วก็มีบูธของนวัตกรเครือข่ายของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่มาออกบูธสินค้า DIYสินค้าแฮนด์เมดนะคะสินค้างานคราฟต์ต่างๆที่ผลิตมานะคะแล้วก็มีผลงานจากเครือข่ายเช่นเครือข่ายยกกำลังสุขนะคะที่มาจากจังหวัดกระบี่นะคะก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการนำเสนอผลงานโครงการต่างๆที่ไปพัฒนาชุมชนไปเปลี่ยนแปลงสังคมมาด้วยกันนะคะเช่นโครงการที่ดีไอดอลนะคะมีบูธของชุมชนสกิลช็อปซึ่งเป็นนักศึกษาศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ที่จบไปแล้วไปสร้างโครงการสอนการขายสอนการปักตะกร้าสอนการสื่อสารการตลาดให้กับชุมชนเนี่ยค่ะก็มาทำธุรกิจเพื่อชุมชนนะคะอันนี้เราก็เอามาออกบูธเพื่อเป็นตัวอย่างนวัตกรรมการสื่อสารให้กับนักศึกษาค่ะส่วนที่3ค่ะนอกจากห้องเวิร์กช็อปบูธนิทรรศการแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมเสวนาค่ะเรามีการจัดเสวนามีการฉายหนังนะคะที่เกี่ยวกับการสื่อสารสันติภาพในการสร้างสันติสุขในพื้นที่นะคะ2วันนะคะแล้วก็หลังจากการฉายหนังก็จะมีการเสวนานะคะจากผู้กำกับผู้แสดงแล้วก็คนผู้ผลิตนะคะเพื่อถ่ายทอดความรู้แนวคิดเบื้องหลังแล้วก็แลกเปลี่ยนกับผู้ชมค่ะและกิจกรรมไฮไลท์ค่ะของงานก็จะมีบนเวทีกลางที่จะมีการเสวนาในวันที่8คือวันนี้นะคะช่วงเวลา4โมงเย็นที่มีพิธีเปิดและมีวงเสวนาของทีมหัวหน้าองค์กรเครือข่ายผู้ร่วมจัดงานทุกองค์กรขึ้นมาพูดถึงว่าทำไมเราต้องจัดกิจกรรมนะคะนวัตกรรมเพื่อสังคมและทำไมโลกนี้ต้องมีนวัตกรรมอันนี้นะคะก็จะเป็นไฮไลท์หลักของวันนี้ค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีวงเสวนา2วงที่จะถ่ายทอดนวัตกรรมการสื่อสารโดยตัวแทนของรุ่นพี่หรือคนรุ่นใหม่ที่เขาไปทำงานทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนสามจังหวัดภาคใต้นะคะก็จะมาขึ้นวงเสวนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ร่วมงานเช่นนักศึกษานะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่สนใจค่ะและปิดท้ายไฮไลท์ด้วยวงของอินฟลูเอนเซอร์ที่สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะอันนี้ก็จะนำโดยคุณซินเจอร์นี่นะคะแล้วก็กาเทียแลซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของการจัดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง3ที่กล่าวมาข้างต้นค่ะ
2: ค่ะ อาจารย์คะและจากคำว่า Hack the Future ค่ะในบริบทของงานนี้เนี่ยคืออะไรบ้างแล้วอยากจะชวนคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบอนาคตของจังหวัดปัตตานีในลักษณะใดบ้างคะอาจารย์คะ
0: คำว่า Hack the Future ของเราในครั้งนี้ก็ต้องการให้จริงๆแล้วสิ่งแรกเลยต้องการให้เยาวชนรุ่นใหม่เข้ามาแฮกตัวเองก่อนค่ะที่จะเปิดโลกของตัวเองว่าชีวิตของเราไม่ได้ติดอยู่ในกรอบและการใช้ชีวิตเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นนักศึกษาทุกวันเนี่ยค่ะคิดว่าจบออกไปแล้วอาจจะต้องทำงานตามสายสาขาวิชาชีพหรือจบออกไปยังบางคนยังไม่แน่ใจเลยว่าต้องทำอะไรนะคะฉะนั้นอยากให้คนรุ่นใหม่ได้มาร่วมแฮก the future คืออนาคตของตัวเองในงานนี้ค่ะว่าให้มาดูตัวอย่างของการทำงานของคนที่ไม่ได้ทำงานอยู่ในกรอบหรือทำงานในวิชาชีพเท่านั้นนะคะมาดูตัวอย่างอาชีพที่หลากหลายจากรุ่นพี่จากพี่ที่เครือข่ายทั้งหมดของคณะนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะแฮกอันที่หนึ่งอันที่สองเลยค่ะเราอยากจะให้เครือข่ายทั้งที่ทำงานอยู่ในระบบที่ทำงานอยู่นอกระบบมาค่ะมาแฮกด้วยกันว่าแต่ละคนแต่ละกลุ่มทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสังคมสันติสุขอันนี้ค่ะก็จะเป็นการให้ทุกคนได้มาแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายร่วมกันนะคะสุดท้ายเป้าประสงค์ของงานนี้เราอยากจะเปิดพื้นที่ให้ทั้งคนในจังหวัดและคนนอกพื้นที่ได้เห็นว่าปัตตานีของเราเนี่ยเรามีพื้นที่ที่มีผู้บุคคลที่มีความสามารถมีคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดที่เปลี่ยนไปและมีความหลากหลายค่ะฉะนั้นคนรุ่นใหม่พวกนี้มีโอกาสที่จะมีพื้นที่ได้แสดงศักยภาพและแสดงความคิดนะคะแล้วก็พัฒนางานของเขาเพื่อเปลี่ยนแปลงบ้านเกิดของเขาชุมชนของเขาเองนะคะโดยผ่านการทำกิจกรรมหรือแสดงความคิดเห็นในเวทีสาธารณะต่างๆนะคะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกับทั้งคนทั้งในเองที่เป็นคนต่างวิถีต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมและต้องการที่จะให้คนข้างนอกได้เห็นว่าคนในพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีความคิดสร้างสรรค์นะคะเขาไม่ได้มีความคิดที่จะเราอาจจะเห็นว่าคนในจังหวัดอาจจะมีความคิดอีกแบบนึงหรือมีความคิดที่แตกต่างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยังมีคนจำนวนมากเลยค่ะที่เขาเป็นวัยรุ่นหรือคนยุคใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อทำสิ่งดีๆให้บ้านเกิดตามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยสงบสุขนะคะโดยผ่านกิจกรรมที่เขากับเพื่อนอยู่ค่ะ
1: ครับและที่สำ
0: คัญอันนี้ก็เป็นสามแท็กหลักค่ะ
1: ครับอยากจะขออนุญาตถามมุมมองของท่านอาจารย์อยู่เหมือนกันครับกับเรื่องของนวัตกรรมนะถ้าหากว่าเรามองนวัตกรรมทางด้านกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยนะครับกับนวัตกรรมสังคมกลุ่มในศาสตร์ของทางมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เองของเรามีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนไหมครับอยากให้ท่านอาจารย์ให้มุมมองตรงนี้ในเบื้องต้นนะครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วดิฉันคิดว่าฐานคิดของนวัตกรรมทุกอย่างก็เพื่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนให้ดีขึ้นค่ะถ้าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็อาจจะเปลี่ยนแปลงอย่างชีวภาพเห็นได้ชัดนะคะแต่ทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยเราต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อต้องการที่จะพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนสังคมที่เราอยู่นะคะอย่างที่แจ้งว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรามีปัญหาเรื่องของภาพลักษณ์ที่เป็นภาพลักษณ์เชิงลบนะคะสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมานะคะเดือนที่แล้วนี่เองหรือเดือนนี้นี่ก็มีสถานการณ์ความรุนแรงต่อเนื่องเช่นเดียวกันส่งผลต่ออะไรบ้างส่งผลต่อทำให้คนมองว่า3จังหวัดเป็นดินแดนที่ไม่น่าอยู่นะคะไม่น่าเดินทางมาท่องเที่ยวส่งผลทั้งต่อเศรษฐกิจสังคมส่งผลกระทบถึงแม้กระทั่งผู้ปกครองไม่กล้าที่จะส่งนักศึกษาเข้ามาเรียนที่นี่นะคะฉะนั้นทุกอย่างนะคะล้วนเป็นภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นเชิงลบทั้งสิ้นฉะนั้นนวัตกรรมของเชิงสังคมที่เราจะต้องการปลุกพลังในครั้งนี้ต้องการให้เห็นว่าจริงๆแล้วพื้นที่นี้มันมีนวัตกรรมที่คนรุ่นใหม่เขาเปลี่ยนแปลงเช่นอย่างเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เชิญเครือข่ายที่จัดงานปัตตานีดีโฟสซึ่งเป็นงานที่เราเชื่อมโยงกันกับครั้งนี้ที่เชิญคนที่เป็นคนรุ่นใหม่นะคะที่ร่วมจะอยากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับชุมชนผ่านการทำกิจกรรมเช่นมีการปักผ้านะคะเพื่อสื่อสารเรื่องราวอัตลักษณ์ของประวัติศาสตร์ของชุมชนให้คนได้รู้ค่ะว่าประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปของความสัมพันธ์ของคนไทยพุทธมุสลิมคนไทยจีนเขาเป็นอย่างไรตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการสื่อสารเป็นต้นเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งผ่านงานคราฟอย่างเงี้ยค่ะที่มันจะทำให้การสื่อสารภาพลักษณ์เชิงบวกเกิดขึ้นแต่ผ่านงานฝีมือของคนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะมีบูธงาน DIY ลูกปัดที่เขาสื่อสารการให้ปัก ชื่อนะคะของชื่อของคนทุกวัฒนธรรมเกิดขึ้นนะคะใครอยากจะให้ทำชื่อใครก็ได้นะคะผ่านน้องๆคนรุ่นใหม่น้องมอประสิทธิ์เก่าของเราที่จบไปนะคะอันนี้ก็เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งนะคะมีการสื่อสารผ่านกลุ่มน้องๆนักศึกษาค่ะเรามีการจัดนิทรรศการ3047เพื่อสื่อสารถึงแนวคิดของเด็กๆที่เขามาเรียนที่มอปัตตานีแล้วเขาต้องเจอสถานการณ์ความไม่สงบนะคะแต่จริงๆแล้วเด็กเหล่านี้ความคิดตั้งต้นที่เขาเดินทางมาเรียนที่นี่เนี่ยเขาได้สัมผัสและมีประสบการณ์ร่วมผ่านสิ่งของผ่านเรื่องราวตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ18ปีก่อนจะมาเข้าเรียนที่นี่เขาผ่านอะไรบ้างที่เป็นความทรงจำที่ดีที่ทำให้เขาอยากมาใช้ชีวิตที่ปัตตานีก็เป็นสตอรี่ที่เล่าผ่านนิทรรศการ3047ของนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการสื่อสารอย่างนี้ค่ะนักศึกษาอีกกลุ่มนึงก็เป็นนักศึกษาสาขา CIM ที่เขาเปิดบูธเพื่อที่จะรับในการที่จะซ่อมคอมพิวเตอร์ให้กับประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดแถบภาคใต้อย่างนี้ค่ะเพื่อสื่อสารว่านักศึกษาก็มีจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยชุมชนซึ่งเป็นกิจกรรมที่เขาทำอยู่แล้วอย่างนี้ค่ะนี่ล้วนแล้วแต่เป็นตัวอย่างของพลังของคนทุกกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาทำสิ่งดีๆและต้องการสร้างภาพลักษณ์นะคะสร้างความเข้าใจอันดีทั้งคนภายในเองและต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อคนภายนอกค่ะฉะนั้นนี่คือเป็นนิยามหนึ่งของนวัตกรรมทางสังคมของฝั่งสังคมศาสตร์อาจารย
2: ์ค่ะนะคะก็เป็นพลังบวกมากๆเลยค่ะอาจารย์แล้วก็เป็นพลังแห่งความหวังค่ะฟังแบบนี้แล้วค่ะนอกจากที่จะเป็นการจุดประกายให้กับน้องๆเยาวชนน้องๆนักศึกษาค่ะอาจารย์ในส่วนเนี้ยกิจกรรมแบบนี้ใครสามารถเข้าร่วมได้บ้างคะผู้ปกครองหรือว่าผู้สนใจเข้าไปเยี่ยมชมกิจกรรมได้หรือเปล่าคะ
0: ได้แน่นอนค่ะขอเชิญชวนเลยค่ะนิทรรศการกิจกรรมโซเชียลสปาร์ค2เนี่ยปัตตานีพื้นที่แห่งนวัตกรรมและความหวังของเราเนี่ยค่ะกลุ่มเป้าหมายหลักแน่นอนว่าเราให้นักศึกษาที่เป็นแกนนำองค์กรกิจกรรมต่างๆเข้าร่วมนะคะแต่ก็รวมถึงประชาชนผู้สนใจสามารถเดินทางมาร่วมงานมาชมงานนะคะนอกจากมีนิทรรศการแล้วเนี่ยมีการแสดงบนเวทีค่ะซึ่งเรามีสปาร์คโชว์นะคะโดยดนตรีพื้นบ้านนะคะจากโรงเรียนวัดสุวรรณากรนะคะชื่อว่าวงอานอบุลันนะคะอานอบุลันนะคะซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีนะคะในงานที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพต่างๆนะคะวงนี้ก็ถูกนำไปแสดงเพื่อเห็นศักยภาพของน้องเยาวชนนะคะและเป็นการแสดงดนตรีพื้นบ้านของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นไฮไลท์หนึ่งของการเปิดงานในวันนี้นะคะแล้วก็มีการแสดงโคเวอร์แดนซ์ของนักศึกษานะคะมีในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีการแสดงละครเร่นะคะเรื่องนักรบผ้าถุงซึ่งน่าสนใจมากเพราะนักศึกษาเนี่ยใช้ธีมเรื่องของการต่อสู้ของกลุ่มสตรีนะคะที่อำเภอจนะที่มีการต่อต้านการก่อสร้างนะคะโรงไฟฟ้าจนะที่เป็นสตอรี่เทลลิงนะคะที่อยากให้ถ่ายทอดนะคะผ่านนักศึกษาอันนี้ก็เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เขาคิดกันเองออกแบบมาเองแล้วก็มีโชว์ในงานนี้ค่ะก็อยากจะให้ประชาชนทั่วไปเดินทางเข้ามามีร้านค้าของ DIY ต่างๆที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ก็มีการจำหน่ายนะคะทั้งอาหารแล้วก็งานคราฟต์ในงานนี้ค่ะขอเชิญทุกท่านที่สนใจได้เลยค่ะ
1: ครับแต่ถ้าหากว่ามีเวลาอีก1ชั่วโมงเนี่ยคงจะได้คุยในประเด็นต่างๆได้อย่างครบถ้วนอีกอาจารย์เวลามีน้อยมากๆเลยจริงๆอยากจะหลาย
0: ค่ะค่ะ
1: อาจารย์ด้วย
0: จริงงานมีเยอะมากค่ะอาจารย
1: ์ครับนะฮะในวันนี้นะครับรายการของเรานะครับต้องกราบขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวิชญาชนะการนะครับรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษของคณะวิทยาการสื่อสารมอปัตตานีนะครับที่ร่วมมาพูดคุยกับทางรายการและคุณผู้ฟังที่ติดตามมาอยู่ในขณะนี้และที่สำคัญเราได้สื่อสารกับเรื่องต่างๆออกไปแล้วนะครับผ่านทางสื่อวิทยุสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาอยู่ในขณะนี้นะครับที่ทำให้เรานั้นได้เห็นภาพลักษณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปอย่างไรนะก็เป็นทีมเป็นการกับทีมงานของท่านอาจารย์แล้วก็ผู้จัดงานทุกท่านด้วยนะครับ
2: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ขออีกนิดนะคะจริงๆทุกท่านสามารถชมผ่านไลฟ์สดได้ค่ะเราไลฟ์สดผ่านเพจคณะวิทยาสื่อสารมอปัตตานีนะคะ
1: ครับยินดีเลยนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะก็ครบถ้วนกันในช่วงของสนทนาสถาบันนะคะคุณผู้ฟังคุณอดิเรกคะและ2ช่วงรายการที่ผ่านไปค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามแล้วฟังรายการ Thai U News ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงตรงโดยประมาณนะคะทั้งช่องทางวิทยุแล้วก็ช่องทางออนไลน์ที่ YouTube Channel Thai U News เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะและสำหรับวันนี้นะคะดิฉันพานิชาปนัยเวชจากสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่คุณอดิเรกมีบุญจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรพร้อมทีมงานขอบพระคุณทุกการติดตามค่ะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
3: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงการเสนอครม.เพื่อยกย้ายณัฐพลรังสิตพลออกจากกระทรวงนายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอโยกย้ายนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมออกจากกระทรวงแต่จะยังไม่มีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงคนใหม่ส่วนจะโยกย้ายนายณัฐพลไปที่หน่วยงานใดขอให้รอดูมติคณะรัฐมนตรีเพราะยังไม่มีมติออกมาส่วนการย้ายไปกระทรวงอื่นหรือมาประจำที่ทำเนียบรัฐบาลนั้นนายวรวุฒิยอมรับว่าจะมีการย้ายมาที่ทำเนียบรัฐบาลและเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายในการแต่งตั้งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ต้องรอให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในตำแหน่งใหม่ของนายณัฐพลและประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนซึ่งนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีการคาดการว่านายณัฐพลจะมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสูงเทียบเท่าปลัดกระทรวงโดยส่วนใหญ่จะใช้เป็นตำแหน่งเพื่อรองรับข้าราชการระดับสูงหรือปลัดกระทรวงที่โยกย้ายมาจากกระทรวงอื่นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ารายงานตัวเลขการจดทะเบียนตั้งธุรกิจใหม่ช่วง8เดือนแรกของปี2569นายภูนพงษ์ในนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รายงานการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในช่วง8เดือนของปี2569คือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคมมีจำนวน 60,198 รายเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2568คือ 59,189 รายนั้นพบว่าเพิ่มขึ้น 1,009 รายคิดเป็นร้อยละ 1.70ขณะที่ทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ช่วง8เดือนของปี2569สะสมอยู่ที่ 181,658 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2568คือ 194,347 ล้านบาทนั้นพบว่าลดลง 12,689 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 6.53 เมื่อวิเคราะห์อัตราการเติบโตของการจัดตั้งธุรกิจใหม่พบว่ามี3ประเภทธุรกิจที่ขยายตัวอย่างน่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาได้แก่ธุรกิจการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ตธุรกิจภัตตาคารร้านอาหารและร้านขายปลีกเสื้อผ้าขณะที่การจดทะเบียนเลิกช่วง8เดือนของปี2569มีจำนวน 11,420 รายเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2568คือ 9,729 รายนั้นพบว่าเพิ่มขึ้น 1,691 รายคิดเป็นร้อยละ 17.38 ส่วนทุนจดทะเบียนเลิกช่วง8เดือนของปี2569สะสมอยู่ที่ 112,668 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2568คือ 63,033 ล้านบาทนั้นเพิ่มขึ้น 49,635 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 78.74 และปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับสนามบินในอินโดนีเซียทยอยกลับมาเปิดให้บริการหลังจากที่ต้องปิดเพราะผลกระทบจากภูเขาไฟปะทุสนามบินหลักในกรุงจาการ์ตาและสนามบินอีกหลายแห่งของอินโดนีเซียทยอยกลับมาเปิดให้บริการหลังได้รับผลกระทบจากการปะทุของภูเขาไฟอนักกรากาตัวตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งหน่วยงานบริหารจัดการสนามบินของอินโดนีเซียได้ขยายเวลาปิดสนามบินอย่างน้อย4แห่งทั้งบนเกาะชวาและเกาะสุมาตรารวมถึงสนามบินสุกาโนฮัตตาไปจนถึงเวลา 23:59 นาทีเพื่อความปลอดภัยก่อนที่ล่าสุดทางการอินโดนีเซียจะยืนยันว่าสนามบินสุกาโนฮัตตาและสนามบินอีก4แห่งกลับมาเปิดให้บริการแล้วหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายขณะที่ยังมีสนามบินอีก2แห่งที่ยังคงปิดให้บริการอยู่การปะทุของภูเขาไฟที่เริ่มขึ้นตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อระบบการคมนาคมทางอากาศอย่างหนัก
โดยกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียระบุว่าตั้งแต่วันที่5กันยายนที่ผ่านมามีเที่ยวบินเกือบ 3,000 เที่ยวที่ถูกยกเลิกล่าช้าหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนเส้นทางส่งผลให้มีผู้โดยสารตกค้างสะสมมากกว่า 340,000 คนและทั้งหมดนี้คือทันข่าว 13:00 น.จากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

ด้วยเวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับนี่เริ่มต้นในงานจากพี่แอมสาวรักษ์ลีระบุตรกับเพลงที่ชื่อว่าเพราะไม่เข้าใจนะครับอยู่ในบันทึกของดอกไม้เหล็กนะครับเริ่มต้นกับช่วงเวลาของเพลินเพลงยังมีเพลงไหนนะครับที่คุณผู้ฟังรอติดตามนะครับส่งมาได้ที่022183975-7ให้ช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้มีเพลงเพราะๆในวันๆกลับมาดูแลหัวใจคุณครับ

มีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงจากตุ้ยธีรพัฒน์ด้วยนะครับบอกว่าขอเพลงช้าสักหนึ่งเพลงนะครับไม่ไว้ใจตัวเองก็ได้หรือว่าสองใจก็ได้นะครับหนึ่งเพลงเดี๋ยวหยิบให้ได้ฟังแล้วกันนะครับกับเพลงเพราะๆที่คุณสามารถติดตามได้ช่วงเวลาของเพลินเพลงแน่นอนครับวิทยุจุฬาของเรานะครับอยากให้

0: ที่นี้เป็นพื้นที่การส่งต่อความสุขนะครับแล้วก็เรื่องราวความรู้ต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าเราเป็นคลื่นบริการสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องการศึกษานะครับอยากส่งมอบตรงนี้ให้กับคุณผู้ฟังได้ผ่อนคลายกันยามบ่ายแบบนี้ครับ
1: บอก

0: ณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

พลงนี้นะครับความลับในใจนะครับร้องโดยฮิวโก้นั่นเองนะครับหลังจากที่ย้ายมาอยู่กับมอลมิวสิกนะครับไปใต้การกำกับดูแลของอัศนีโชติกุลและก็เทอรี่เมฆวัฒนาเป็นโปรดิวเซอร์นะครับในตอนนั้นเนี่ยทำให้อัลบั้มชุดนี้ที่เรียกว่าโอ้โหโด่งดังมากๆเลยนะครับจริงๆแล้ววงนี้เนี่ยบันทึกเสียงแบบสดเลยนะครับเล่นสดไม่ใช่เสียงสังเคราะห์เลยผสานกับเนื้อหาที่ตรงไปตรงมานะครับเข้าถึงสังคมนะครับทำให้ได้รับความนิยมนะสูงสุดเลยทีเดียวด้วยนะครับเรียกว่าเป็นกลุ่มนักดนตรีที่มีแนวเพลงนะครับแล้วก็มีรูปแบบที่น่าจดจำมาถึงปัจจุบันนี้ด้วยนะครับช่วงเวลาของเพื่อนเพลงก็จะหยิบเพลงจากศิลปินที่คุณรักนะครับในทุกรูปแบบเลยให้คุณได้ติดตามกันเพราะเชื่อว่าเพลงจะเป็นส่วนสำคัญนะครับที่ดึงความสุขในวันๆกลับมาดูแลเราได้ครับ

0: คุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

0: พลงนี้งานจากลีโอพุทธนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าดาวกับเม็ดทรายนะครับเพลงนี้ได้พี่เป็ดมนชีพศิวสินางกูลแล้วก็แสนคมสมคิดเป็นคนแต่งเพลงนี้รวมไปถึงทำนองด้วยนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงด้วยนะครับเห็นแนะนำเพลงกันเข้ามาทุกช่องทางเลยนะครับรอติดตามฟังกันได้ยาวๆเลยตั้งแต่ช่วงเช้าจนไปถึง3ทุ่มนะครับและเดี๋ยวยังมีรายการสุขกันทะเลาะกันต่ออีกนะครับฟังเพลงกันช่วงบ่ายแบบนี้ให้เพลงมาดูแลหัวใจคุณในทุกหมวดอารมณ์ครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

วันนี้เราไปกับเพลงสุดท้ายนะครับมีถามถึงงานจากรามจิตติกับเพลงที่ชื่อว่าดอกไม้ยังงดงามด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ทิ้งท้ายกันไปวันนี้กับช่วงเวลาของเพลินเพลงและกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจกันได้ใหม่สวัสดีครับ

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์ผจญ
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
2: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
3: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพย์พิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเราดร.ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลาของรายการสุขกันเถอะเรากันแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz เริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพลงพระราชนิพนธ์ Love Over Again ลำดับที่14และเป็นคำร้องภาษาไทยรักคืนเรือนคำร้องโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินะคะและนั่นเป็นผู้อัญเชิญคือคุณพรสุรีวิชเวทค่ะ14:11 นรายการสุขกันเรารวมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรีโน่ออเดย์เดนิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโน่น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้100%ท่านผู้ฟังสั่งจองครูเอื้อสุนทรสนานกับคิดถึงมาเลย

ในฝันพระเวสสุนทรสนานขอบพระคุณหลายท่านเลยที่ส่งดอกไม้มาสวัสดีวันอังคารกันแฮปปี้ทิวส์เดย์บ้างอังคารสดใสสุขกายสุขใจขอบพระคุณนะคะมีทั้งดอกไม้มีทั้งพวงมาลัยคุณจีดคุณคนึงนิดคุณแปะปราโมทบ้านแม่น้ำนครชัยศรีนี่มีวิวแถมมาด้วยน่าไปมากเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีข้าวขาหมูมาอีกโอ้โหยั่วยวนมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ฟังดอกไม้ในฝันต่อกันไปเลยคุณวินัยจุลบุษปะ

ปินแห่งชาติค่ะแล้วก็ถึงหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวาศิลปินแห่งชาตินะคะไม่ฝันแล้วค่ะมีผู้ฟังรอฟังเพลงนี้แล้งในอก

ลำโขงลำรักนะคะคุณเลิศผสมทรัพย์และคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะเพลงคู่อีกเพลงหนึ่งคุณวินัยจุลบุษปะและคุณเชลลีช่วงวิลาวดวงดอกไม้

ครูสุนทรสนานและคุณบุษยารังสีเพลงนั้นเสน่ห์สาวเหนือเพลินเลยนะคะไปรับประทานอาหารกันค่ะอาหารอร่อยๆที่ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสรรค์1นะคะและท่านก็ไปรับประทานมาแล้วบางท่านก็สั่งมารับประทานที่บ้านได้ทั้งนั้นอร่อยตลอดเลยไม่ว่าจะทานที่ร้านหรือที่บ้านนะคะแล้วก็เลือกได้ตามสบายมีมากมายหลากหลายเมนูจริงๆเลยค่ะไปทานกันได้นะคะจะทานอะไรชอบเป็นจานเล่นจานจริงได้ทั้งนั้นเลยแล้วก็ถ้าเครื่องดื่มรสชาติดีทุกแก้วกาแฟไม่ต้องห่วงคอกาแฟชอบที่ Reno All Day Dining Cafe มากเลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของ Reno 02-215-0026-7 02-215-0026-7ครูพรพิรุณประพันธ์เพลงนี้ไว้วิมานบ้านนาคุณโฉมฉายอรุณฉานค่ะ

ว่าเสียงเธอเสียงร้องของคุณวินัยจุลปุษปะค่ะงานของครูสุรัตน์ภูกเวศนะคะฟังเพลงกันเพลินๆสบายๆเกือบ2ชั่วโมงตรงนี้จะได้ช่วยกันผ่อนคลายนะคะอย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปดูข่าวมากจนเกินไปบางคนอยู่กับข่าวมากก็ทำให้อารมณ์ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะคะฉะนั้นฟังเพลงฟังเพลงกันเถอะค่ะช่วยผ่อนคลายเยอะเลยแล้วก็ถ้าได้ร้องตามด้วยก็จะยิ่งดีกับตัวเองด้วยนะคะเพราะว่า

ามีการวิจัยกันมาแล้วเรื่องของดนตรีบำบัดนี่แหละค่ะนั่นก็เป็นอันว่าสมองก็ได้ทำงานอารมณ์ก็ดีนะฮะไม่มีอะไรที่ทำให้อารมณ์เสียคราวนี้มาถึงอีกเพลงหนึ่งคุณพลากรคุณพลากรรอฟังเดี๋ยวนะคะหาแว็บคุณนพดลชาวไร่เงินค่ะลาทีปากน้ำเชิญค่ะ

ีปากน้ำคุณนพดลชาวไร่เงินค่ะเพลงที่คุณพลากรขอไว้นะคะขอมากดจัดให้ไม่ค่อยวันนี้ไม่ค่อยช้าสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะนั้นก็คิดว่าจะได้มีความสุขเมื่อได้ฟังแล้วยิ่งมีความสุขเมื่อได้ร้องตามด้วยคุณดวงทองทองลั่นโทมศิลปินแห่งชาติค่ะใครรอฟังเอื้องกำสูง

พระจึงหยดสุดท้ายเลยเอื้อนกำสวนคุณรงทองทองลันโทมศิลปินแห่งชาติค่ะมีท่านผู้ฟังรอฟังเพลงนี้

พราะเหลือเกินโดมในดวงใจคุณบุษยารังสีนะคะมาถึงเพลงนี้ที่คุณน้องสุส่งให้พี่ภูนสุขค่ะนิทราสวัสดิ์คุณนพดลชาวไร่เงินนะ

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา

ชั่วโมงที่2ของสุกันธราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Brino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Brino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่ลัฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ได้ฟังเทพบุตรในฝันจากคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติไปแล้วมาถึงเพลงนี้ร้อยเอกสมคิดเกษมศรีกับ

ดรักจากคุณสมคิดเกษมศรีร้อยเอกสมคิดเกษมศรีนะคะมาถึงเพลงนี้เมื่อวานรู้สึกว่าจัดไปแล้วนะแต่ไม่เป็นไรไม่ว่ากันคุณนัทอยากจะฟังคุณนัทไปส่งทหารอเมริกันหรือเปล่าคะเห็นขอเพลงนี้มาบอกว่าทหารอเมริกันฝากขอพัทยาลาก่อนคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใส

นั่นแหละค่ะรุ่งหรือไทยเสียงร้องของคุณเพ็ญศรีพุ่งชูศรีที่มีผู้ถามถึงไว้นะคะนานๆก็ได้มาฟังกันสักทีหนึ่งแล้วก็ฟังคุณเพ็ญศรีอีกเพลงหนึ่งเพลงนี้ค่ะระเคลื่อนขึ้นมานิดนึงรำพึงชายหาด

คุณเป็นศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติกับรำพึงชายหาดนะคะหมดเรื่องชายหาดไปแล้วเราก็มาดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟกันค่ะน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% นะคะก็เป็นความสุขง่ายๆใกล้ๆตัวนี่แหละค่ะมีน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟติดตู้เย็นไว้เสมอๆชื่นใจทุกครั้งที่ได้ดื่มนะคะบางท่านบอกว่าเข้าบ้านปั๊บสิ่งแรกที่ทำคือเปิดตู้เย็นรินน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟแล้วก็ดื่มเลยสบายใจใช่ไหมคะชื่นใจชื่นใจจริงๆนะคะแล้วก็นั่งพักสักแป๊บหนึ่งพลังกลับมาอย่างเดิมน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟช่วยเรื่องของพลังในร่างกายของเราด้วยนะคะแล้วก็ยังมีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันอาการสมองเสื่อมด้วยค่ะน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟนี่น้ำมะพร้าวแท้ๆ 100% ไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่เจือสีสังเคราะห์ปลอดภัยทุกครั้งที่ได้ดื่มนะคะ

อีกเพลงหนึ่งงานของครูจงรักจันคณากับหลงเธอเสียงร้องของคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาค่ะมาถึงหมดเรื่องหลงมาถึงคุณพิกุลขอฟังเพลงนี้ไว้เสียงร้องของคุณจิตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติไม่เคยรักใครเท่าเธอ

คำร้องจับใจเหลือเกินคุณทวิพงศ์มณีนินนะคะเพลงนี้คุณจิตติมาเจือใจร้องไว้ซาบซึ้งมากหลักไม้เหลือยทีนี้ก็เตรียมอาหารกันจะเป็นทอดเป็นผัดน้ำมันพืชโอเลียนอยู่แล้วทุกท่านก็ทราบดีว่าน้ำมันปาล์มอุดมด้วยวิตามินอีโทโคไตรนอลดีต่อสุขภาพนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องของทอดของผัดปรุงเมื่อไหร่ก็อร่อยเมื่อนั้นนะคะแล้วก็ยังจะดีต่อสุขภาพอีกด้วยค่ะน้ำมันปาล์มที่อุดมด้วยวิตามินอีโทโคไตรนอลอย่างน้ำมันพืชโอเลียนนะคะปราศจากคอเลสเตอรอลแล้วก็ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายอีกด้วยค่ะนั้นก็สบายใจทุกครั้งเมื่อรับประทานของทอดของผัดแล้วก็แน่นอนยังอร่อยอีกด้วยเลือกอร่อยเลือกโอลีนมีผู้รอฟังเพลงนี้คุณเพ็ญแขกันจารึก

นั่นแหละค่ะสุเทพคอรัสนะคะแต่ผู้ที่ร้องนำคือคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาค่ะหัวใจขายขาดมาจาก One Broken Heart for Sale ของ Elvis Presley นะคะที่ท่านผู้ฟังได้เคยถามถึงไว้ก็เลยวันนี้หยิบมาฝากกันอีกครั้งหนึ่งค่ะก็สนุกดีนะคะเพลินๆดีมากันกี่ท่านหลาน1 2 3 4 7ท่านในสุเทพคอรัสล่ะค่ะคราวนี้คุณสุเทพมาเดียวๆแล้วเพลงต่อไปเนี่ยเสียงสะอื้นจากสายลมมีท่านผู้ฟังรอ

ชาติรักคุณนริศอารยินนะคะคุณแป๊ะปราโมทบอกว่า2ชั่วโมงเร็วจังนั่นสิคะหมดเวลาอีกแล้วแล้วก็บอกว่าช่วงนี้โควิดกลับมาอีกแล้วดูแลตัวเองกันด้วยนะครับก็ทุกท่านล่ะค่ะดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะสูตรเดิมกินร้อนช้อนกลางหลังมือนะแล้วก็ติดแอลกอฮอล์ไว้เสมอไปไหนก็ฉีดจะได้ปลอดภัยนะคะต้องมาถึงเวลานี้วางเพลงสุดท้ายคือสบายแพรจากคุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติแล้วก็ลากันไปพรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงกันต่อค่ะตรงนี้สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz 14นาฬิกานะคะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่ลัฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับอาการหลงลืมในผู้สูงอายุอาจจะเป็นสัญญาณเตือนภาวะสมองเสื่อมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าภาวะสมองเสื่อมคืออะไรภาวะสมองเสื่อมเนี่ยนะครับก็เป็นภาวะที่การทำงานของสมองและระบบประสาทถดถอยเสื่อมลงซึ่งก็เกิดจากจำนวนเซลล์สมองทำงานลดลงแล้วก็สูญเสียเซลล์สมองในหลายๆส่วนก็ทำให้สูญเสียการทำงานของสมองเช่นความจำหรือว่าการใช้ภาษาโดยส่วนใหญ่นะครับมักจะเริ่มจากความจำระยะสั้นตามมาด้วยความบกพร่องทางความจำระยะยาวตลอดจนความคิดการตัดสินใจการวางแผนการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และการเข้าสังคมซึ่งก็ไม่ใช่แค่หลงลืมตามวัยนะครับแต่นำไปสู่การสูญเสียความจำรุนแรงจนอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตภาวะสมองเสื่อมเนี่ยนะครับพบได้บ่อยในผู้สูงอายุตั้งแต่วัย65ปีขึ้นไปแต่ในผู้ที่มีโรคพันธุกรรมบางอย่างเช่นดาวซินโดรมหรือว่ามีโรคทางสมองที่ทำให้เสียการทำงานเช่นโรคหลอดเลือดสมองโรคติดเชื้อในระบบประสาทตลอดจนภาวะบาดเจ็บทางสมองจากอุบัติเหตุก็อาจจะทำให้มีภาวะสมองเสื่อมตั้งแต่อายุยังน้อยได้เช่นเดียวกันคราวนี้มาดูกันนะครับว่าสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปเกิดขึ้นได้จากปัจจัยอะไรกันบ้างซึ่งจริงๆแล้วก็สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยนะครับเช่นการเสื่อมของระบบประสาทซึ่งพบมากในคนอายุมากกว่า65ปีโดยโรคที่พบบ่อยในกลุ่มนี้ก็คือโรคอัลไซเมอร์และโรคอื่นๆที่พบได้ในกลุ่มนี้เช่นสมองเสื่อมในกลุ่มอาการพาร์กินสันหรือว่าโรคสมองส่วนหน้าเสื่อมต่อมาก็อาจจะเกิดขึ้นจากโรคหลอดเลือดสมองซึ่งก็พบได้ในผู้สูงวัยที่มีโรค

ประจำตัวที่ทำให้หลอดเลือดมีปัญหาเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและโรคไขมันในเลือดสูงเป็นต้นต่อมาอาจจะเกิดขึ้นจากโรคทางศัลยกรรมระบบประสาทเช่นภาวะเลือดข้างในสมองหรือว่าเยื่อหุ้มสมองหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นจากโรคมะเร็งหรือเนื้องอกในสมองหรือภาวะน้ำเกินในโพรงสมองต่อมาก็อาจจะเกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อแบคทีเรียในระบบประสาทส่วนกลางเช่นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือว่าโรคสมองอักเสบหรืออาจจะเกิดขึ้นจากภาวะขาดวิตามิน B12 ซึ่งก็จะพบในผู้ที่มีการดูดซึมบกพร่องเช่นโรคหรือยาบางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถดูดซึมวิตามินได้อาจจะเคยมีการผ่าตัดกระเพาะอาหารมาก่อนหรือพบได้ในผู้ที่ได้รับวิตามินจากสารอาหารไม่เพียงพอเช่นการรับประทานมังสวิรัติเป็นต้นหรืออาจจะเกิดขึ้นจากภาวะที่มีการทำงานผิดปกติของระบบต่างๆในร่างกายเช่นภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติภาวะตับวายหรือว่าโรคไตเรื้อรังอาจจะเกิดขึ้นจากการได้รับสารพิษเช่นยาบางชนิดหรือสารเสพติดหรืออาจจะเกิดขึ้นจากโรคทางจิตเวชบางอย่างเช่นภาวะซึมเศร้าหรือว่าโรคอารมณ์สองขั้วและสุดท้ายนะครับอาจจะเกิดขึ้นจากการบาดเจ็บของสมองอย่างรุนแรงเช่นภาวะขาดออกซิเจนภาวะชักต่อเนื่องภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเป็นระยะเวลานานๆหรือว่าภาวะบาดเจ็บทางสมองจากอุบัติเหตุเป็นต้นก็มีหลายคนทีเดียวนะครับที่มักจะสับสนว่าอาการที่เกิดขึ้นคือความเสื่อมตามวัยหรือว่าเป็นโรคกันแน่มาดูกันนะครับว่าอาการหลงลืมทั่วไปตามวัยนั้นเป็นอย่างไรอาการหลงลืมทั่วไปตามวัยก็มักจะลืมเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นนึกชื่อคนไม่ออกชั่วคราวหรือว่าลืมว่าวางแว่นตาไว้ตรงไหนแต่เมื่อเวลาผ่านไปหรือมีคนแบ่ให้ก็สามารถนึกออกได้เองแล้วก็ยังสามารถใช้ชีวิตทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติแต่คนที่มีอาการสมองเสื่อมเนี่ยนะครับมักจะลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นแบบลบเลือนไปเลยจำไม่ได้แม้จะมีคนคอยเตือนหรือว่าลืมวิธีทำกิจวัตรประจำวันที่เคยทำได้และที่สำคัญนะครับคือมักจะไม่รู้นะครับว่าตัวเองกำลังหลงลืมนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับโรคทางสมองเสื่อมที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้พรุ่งนี้เราจะพูดคุยกันต่อนะครับว่ามีอาการเตือนอะไรบ้างนะครับที่อาจจะเป็นโรคสมองเสื่อมวันนี้ผมวิชิตกนึงสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
2: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
1: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
2: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
1: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
2: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
1: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
2: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
1: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
2: ๆใช่ค่ะคุณตาพบก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
1: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะ

0: ังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
1: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
2: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
3: โหลดกันเยอะๆนะคะ
4: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
5: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะประมาณในวันนี้เราจะมาติดตามข้อมูลแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจไปด้วยกันอยู่กับดิฉันพาดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
6: และดิฉันระพีพันธ์วงกรบรเวจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
5: เริ่มต้นนะคะเราติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
6: ค่ะมีข่าวที่ว่าจีนนะคะมุ่งสร้างระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่โดยจะเสริมรากฐานความมั่นคงทางด้านพลังงานเป็นหลักค่ะ
5: เรื่องนี้นะคะสำคัญมากๆเลยค่ะแต่ว่ารายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันค่ะ
7: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI จีนมุ่งสร้างระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่เสริมรากฐานความมั่นคงทางพลังงานเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนนายซีจิ้นผิงมีคำสั่งชี้นำสำคัญว่าต้องเร่งสร้างระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่ที่สะอาดและคาร์บอนต่ำมีความปลอดภัยและเพียงพอประหยัดและมีประสิทธิภาพอุปสงค์และอุปทานประสาทสอดคล้องกันตลอดจนมีความยืดหยุ่นและชาญฉลาดโดยในช่วงฤดูร้อนปี2026นี้ท่ามกลางสถานการณ์อันซับซ้อนทั้งความผันผวนที่รุนแรงขึ้นของตลาดพลังงานร่วมประเทศและสภาพอากาศร้อนจัดที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่ของจีนได้แสดงบทบาทในการประกันความมั่นคงด้านไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นโดยเป็นหลักประกันที่แข็งแกร่งในการรับมือกับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในช่วงหน้าร้อนของจีนได้อย่างมั่นคงคุ้มครองการดำรงชีวิตของประชาชนตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพจะทำอย่างไรให้ระบบจ่ายไฟฟ้าของจีนซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนายสีจิ้นผิงได้วางยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประกันความมั่นคงทางพลังงานของประเทศและบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยนับตั้งแต่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่18นายสีจิ้นผิงได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานพลังงานและบริษัทด้านพลังงานโดยเน้นย้ำให้เร่งพัฒนาพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์วางแผนพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำควบคู่กับการอนุรักษ์ระบบนิเวศพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์อย่างแข็งขันปลอดภัยและเป็นขั้นเป็นตอนตลอดจนเร่งสร้างระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่ในกระบวนการขับเคลื่อนเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสูงสุดและความเป็นกลางทางคาร์บอนนายสีจิ้นผิงได้เน้นย้ำว่าต้องเพิ่มความพยายามในการวางแผนและสร้างระบบรองรับการจัดหาและการใช้ประโยชน์จากพลังงานใหม่โดยมีฐานผลิตไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่เป็นพื้นฐานมีโรงไฟฟ้าถ่านหินที่สะอาดมีประสิทธิภาพสูงใช้เทคโนโลยีทันสมัยและประหยัดพลังงานในพื้นที่โดยรอบเป็นกำลังสนับสนุนและให้มีสายส่งและแปลงไฟฟ้าแรงดันสูงพิเศษที่มีเสถียรภาพปลอดภัยและเชื่อถือได้เป็นโครงข่ายหลักอันหนึ่งนับตั้งแต่ต้นปีมานี้ตั้งแต่การสร้างฐานพลังงานสะอาดการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะไปจนถึงการเปิดใช้งานโครงการกักเก็บพลังงานการสร้างระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่ของจีนกำลังเร่งเดินหน้าต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวมของจีนสูงกว่า 4,000 ล้านกิโลวัตต์แล้วมากกว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวมของสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปอินเดียญี่ปุ่นและรัสเซียรวมกันโครงสร้างพลังงานไฟฟ้ากำลังเร่งเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยพลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิลซึ่งมีพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานน้ำและพลังงานนิวเคลียร์เป็นสำคัญกำลังมีบทบาทอย่างเต็มที่และเป็นหลักประกันที่

0: แข็งแกร่งในการรักษาความมั่นคงของการจ่ายไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อนที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดภายในปี2030จีนจะสร้างระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่ในขั้นต้นให้แล้วเสร็จและสร้างโครงสร้างการจัดหาไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำให้เป็นรูปเป็นร่างในเบื้องต้นซึ่งจะช่วยผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่การพัฒนาสีเขียวอย่างรอบด้านทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมและเป็นแรงสนับสนุนที่มั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่อการขับเคลื่อนความทันสมัยแบบจีน
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
2: ค่ะวันนี้คุณนันทิดาแล้วก็คุณเหอสีหลิงนะคะจะมาแนะนำเรื่องราวของแบรนด์มี่เสวยนะคะหรือว่าสโนว์คิงนะคะแบรนด์เครื่องดื่มแล้วก็ชาของจีนที่มีการมาเปิดร้านในหลายสาขาในประเทศไทยด้วยค่ะ
1: หลายท่านน่าจะรู้จักแล้วก็ต้องมาติดตามกันว่าการมาเปิดแล้วตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงในมุมมองจากทางฝั่งของประเทศจีนแล้วก็ข้อมูลอื่นเพิ่มเติมไปติดตามรับฟังกันค่ะ
3: คุยกันวันละ
4: ประเด็นสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยกันวันละประเด็นดิฉันนันทิดาพงทองนะคะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งและก็มาพร้อมกับคุณเหอสิริงค่ะสวัสดีค่ะคุณเหอ
5: สวัสดีค่ะคุณนันทิดาพงทองและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนิฮาวว
4: ันนี้นะคะเราทั้งสองคนค่ะจะมาอัปเดตเรื่องราวของมี่เสวยปิงเฉิงถือได้ว่าเป็นร้านไอศกรีมและก็ชานมสัญชาติจีนที่โด่งดังทั้งในประเทศจีนและก็ต่างประเทศซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะโดยทราบว่าตอนนี้แค่เฉพาะในประเทศไทยเนี่ยร้านมี่เสวยมีสาขาเปิดให้บริการแล้วมากกว่า270สาขาค่ะโดยแบรนด์นี้นะคะก็ได้ขยายตัวขยายสาขาไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่เริ่มที่เข้ามาทำการตลาดในไทยช่วงปลายปี2565ค่ะเริ่มจากพื้นที่ที่ในกรุงเทพนะคะแล้วก็ขยายต่อไปสู่ปริมณฑลก่อนที่จะกระจายไปยังจังหวัดต่างๆเกือบทั้งทุกภูมิภาคค่ะอย่างเช่นภาคกลางภาคเหนือภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะดิฉันทราบมาว่าคุณเหอนี่ก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะเพราะว่าแบรนด์เครื่องดื่มชาแบรนด์นี้ถือว่ามีความโด่งดังมากในประเทศจีนค่ะต้องถามนะคะว่าแบรนด์นี้มีการเติบโตอย่างไรบ้างคะในประเทศจีน
5: ค่ะแต่ก่อนหน้าดิฉันอาจจะไม่ค่อยรู้จักร้านนี้น
4: ะ
5: แต่ว่าปีหลังๆนี้ค่ะที่ทางบ้านก็คือชุมชนแล้วก็ที่ร้านค้าห้างใหญ่ๆนะแล้วก็ที่แหล่งท่องเที่ยวค่ะก็เห็นมีสาขาของมี่เสวยปิงฉงมากขึ้นค่ะแสดงว่าได้รับความนิยมค่ะหรือพูดในอีกแง่หนึ่งก็คือเขาทำการสำรวจทางตลาดมาแล้วก็คือจะวางแผนมาเปิดร้านสาขาที่นี่ค่ะ
4: ค่ะค่ะซึ่งก็เห็นว่าสถิตินี้ก็มีจำนวนมากเลยนะคะ
5: ใช่ค่ะถึงปี2025นะปีที่แล้วมี่เสวยปิงเฉิงมีร้านแฟรนไชส์ทั่วประเทศจีนและก็อีก12ประเทศนะคะทั้งหมดกว่า 53,000 ร้านค่ะยังเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงด้วยความสำเร็จค
4: ่ะเรื่องราวนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ามี่เสวยปิงเฉิงเนี่ยมีเรื่องหนึ่งค่ะที่อยู่ในความสนใจของคนจีนแล้วก็ทุกคนก็มีการติดตามเหมือนการแกะรอยเนาะเพื่อที่จะไปร้านแห่งนี้เห็นว่าคุณเหอก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไปลงพื้นที่กับเขาด้วย
5: ใช่ค่ะก็คือมีอยู่เรื่องหนึ่งนะที่ทำให้มี่เสวยปิงเฉิงนี่เป็นประเด็นร้อนหรือว่าช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของร้านนี้ค่ะก็คือเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐมาเยือนจีนในปีนี้นะคะนักธุรกิจผู้ติดตามคนหนึ่งเป็นคนอเมริกันเชื้อสายจีนค่ะเขาถูกจับภาพนะคะบอกว่าดื่มเครื่องดื่มของร้านมี่เสวยปิงเฉิงค่ะแล้วชาวเน็ตก็ถามว่าเขาเครื่องดื่มนั้นเมนูอะไรชื่ออะไรค่ะแล้วดื่มที่ร้านสาขาอะไรค่ะก็คือที่ปักกิ่งนะแต่ว่าเขาจะมุ่งไปที่ร้านที่ชาวอเมริกันเชื้อสายจีนคนนี้ดื่มค่ะซึ่งติดฉันก็ไปมาแล้วค่ะ
4: เป็นอย่างไรบ้างคะ
5: ก็คือรู้สึก
4: ที่ไหนเอ่ย
5: ที่หนานหลัวกู่เซี่ยงค่ะ
4: เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชื่อดังเลย
5: ค่ะมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวนนะคะมีประวัติ700กว่าปีค่ะแสดงว่านักธุรกิจคนนี้นะเขาก็ไปเที่ยวที่หนานหลัวกู่เซี่ยง
4: ค่ะ
5: ซอยนะคะก็ไม่กว้างใหญ่มากแล้วก็ยาวตั้ง700กว่าเมตรค่ะอาจจะพอดี

0: พอดีเดินถึงจุดนั้นเขาอยากจะกินน้ำค่ะก็พอดีเป็นมิฮิเสียปิงเฉิงค่ะ
1: แล้วเมนูที่เขาสั่งค่ะคืออะไรคะ
0: เมนูที่เขาสั่งนะคะอันนี้เริ่มแรกนะคะดิฉันก็ติดตามค่ะชื่อมี่เถาซื่อจี้

0: นันทิดาพวงทองดื่มนะคะเพิ่งได้จากข้างๆออฟฟิศเมื่อตะกี้นี้ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยอันนี้ถือว่าเป็นการเซอร์ไพรส์อีกแล้วซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการเซอร์ไพรส์อีกแล้วเพราะทุกครั้งเนี่ยจัดรายการกับคุณเหินน่ะจะมีของฝากเนาะ รอบนี้ก็เป็นเครื่องดื่ม
0: ค่ะเพื่อทำรายการนะคะอันนี้ฮาร์ฟน้ำตาลค่ะ
1: ค่ะ
0: ได้ข่าวว่าที่นักธุรกิจอเมริกันคนนี้ดื่มนะคะเป็นฮาร์ฟน้ำตาลค่ะคิดว่าคุณคงไม่ชอบน้ำตาลมากเกินไปนะอันนี้ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณเหอมากเลยนะคะเพราะถือว่าคุณเจนเซนห่วงนะคะ CEO ของ Nvidia นะคะก็ชื่นชอบเมนูนี้เหมือนกับดิฉันเลยเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยเวลาดื่มในช่วงฤดูร้อนเนาะรู้สึกว่าสดชื่นชุ่มคอ
0: ค่ะแล้วก็เจนเซนห่วงนะคะก็เขาเป็นคนอเมริกันเชื้อสายจีนนะแซ่หวงค่ะแซ่หวงค่ะ
1: ค่ะ
0: แปลว่าเหลืองนะคะแล้วชื่อจีนชื่อหวงเหรินชินค่ะเนื่องจากเขาเป็นคนเชื้อสายจีนฉะนั้นนะคะในคณะผู้ติดตามในตัวนั่นทรัมป์มาปักกิ่งนะคะเขาเป็นคนที่มีคนจ้องมองหรือว่าสนใจมากเป็นพิเศษค่ะถือว่าเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะเป็นสมาชิกสภาวิศวกรรมสหรัฐแล้วก็ผู้ก่อตั้ง CEO บริษัท NVIDIA ของสหรัฐค่ะ
1: นั่นไง CEO NVIDIA นะคะแม้ว่าจะจัดได้ว่าเป็นบุคคลที่เป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีของสหรัฐแหละแต่ว่าเครื่องดื่มชนิดนี้ราคาเท่าไหร่คะคุณเหอต้องบอกแล้วค่ะ
0: ค่ะราคาที่คุณหวังเหรินชินหรือเจียนเซียนหวังซื้อมานะในร้านหนานหัวกูเซียงบอกว่าเป็น8หยวนค่ะแต่ที่ที่ฉันซื้อมาในวันนี้7หยวนค่ะเพราะว่าชุมชนต่างกันแต่ละเขตไม่เหมือนกันค่าเช่าร้านที่หนานหัวกูเซียงนะแพงกว่าค่ะฉะนั้นจะแพงกว่า1หยวนค่ะ
1: อันนี้ก็ถือเป็นความภาคภูมิใจเนาะอ
0: ันนี้7หยวนค่ะ
1: การได้ดื่มเครื่องดื่มที่มีคุณภาพสูงนะคะแล้วก็เป็นเหมือนทำเพื่อเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพในราคาที่ย่อมเยาเนี่ยก็เป็นความภูมิใจของการจับจ่ายในราคาที่เหมาะสม
0: ค่ะแล้วก็สังเกตว่าในถ้วยนะคะก็ระบุเวลาค่ะกี่โมงนะคะอันนี้ทำ15:14 ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ระบุว่าเขาทำเมื่อไหร่ค่ะคือปรุงผสมนะคะในเวลานั้นๆค่ะแล้วก็มีคำเสนอว่าควรดื่มภายใน2ชั่วโมงค่ะ
1: ดังนั้นนะคะต้องขอดื่มไปพร้อมๆกับการจัดรายการให้กับคุณผู้ฟังในตอนนี้ด้วยนะคะ
0: ค่ะเชิญดื่มได้เลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะค่ะ
0: แล้วก็เรื่องนี้นะคะก็กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์โซเชียลมีเดียในขณะนั้นค่ะชาวเน็ตนะพากันสั่งซื้อมี่เถาซื่อจี้ชุนเครื่องดื่มชนิดเดียวกันถ้วยเดียวกันกับเจียนเซียนหวงหวงเหรินชินค่ะไม่เพียงแค่นี้นะในแง่ทำธุรกิจนะในเช้าวันรุ่งค่ะก็เช้าวันที่15พฤษภาคมทางแอป APP มี่เฉียปิงเฉิงก็รีบนำเสนอเครื่องดื่มนี้ว่าเมนูเดียวกับพี่ใหญ่ต้าเหล่าถงขวานต้าเหล่าก็คือพี่ใหญ่พี่ชายค่ะนั่นก็คือมี่เถาซื่อจีชุนที่เจียนเซียนขวางดื่มในครั้งนี้ยอดขายของรุ่นนี้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเมื่อเทียบเป็นรายวันค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เห็นว่าทางผู้จัดการร้านสาขาหนานหลวงกู่เซียงเนี่ยก็ได้มีการเล่าถึงเรื่องราวย้อนหลังให้ฟังนะคะว่าพวกเขาหมายถึงว่าทางคณะของคุณเจนเซนหวงเนี่ยก็ได้มาที่ร้านพร้อมกับสั่งเครื่องดื่มนี้นะคะ2แก้วซึ่งทางผู้ติดตามก็เป็นผู้สแกน QR code ชำระเงินทางผู้จัดการเนี่ยก็บอกว่าคุณเจนเซนหวงรับเครื่องดื่มแล้วก็รีบจิบเครื่องดื่มนี้ทันทีค่ะหลังจากที่ดื่มหมดแล้วนะคะก็ยกนิ้วโป้งเหินปั้งเนาะให้กับทางร้านด้วย
0: ค่ะผู้จัดการร้านยังเล่าต่อว่ามีคนไม่น้อยมาเช็คอินที่ร้านนี้ร้านสาขานี้ที่หนานหลัวกู่เซียงเป็นพิเศษค่ะช่วงเที่ยงวันที่16พฤษภาก็คือวันรุ่งนะก็ยังมีคนซื้อเครื่องดื่มเมนูเดียวกับพี่ใหญ่นะมี่เถาซื่อจีชุนต้อง30แก้วค่ะขณะที่ดิฉันไปถึงร้านสาขานี้น
1: ะ
0: ก็เห็นว่ามีลูกค้าเยอะๆเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะค่ะแล้วดิฉันรับมาแล้วนะก็ถามเขาหวังเหรินชิน知道您这来吗ก็เจียนเซียนหวงมาที่ร้านคุณใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เขาก็บอกว่าใช่

0: ใช่ค่ะก็ได้รับการยืนยันอีกครั้งค่ะ
1: อืมค่ะบรรดาเสียงคอมเมนต์นะคะจากชาวเน็ตเนี่ยก็พากันแสดงความคิดเห็นนะคะว่าดื่มแล้วอาจจะไม่ได้เป็นพี่ใหญ่เศรษฐี CEO หรือเท่าแก่นะคะแต่ได้ถึงคุณค่าทางอารมณ์แบบเต็มๆด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณอิ๋วก็ได้คุณค่าทางอารมณ์เต็มๆนะดิฉันก็เช่นกันค่ะตอนที่ดิฉันไปเที่ยวนั้นหลัวกู่เซียงก็หิวน้ำจริงๆค่ะตั้งใจมุ่งไปที่ร้านสาขานั้นค่ะเพราะว่าสองข้างของซอยนะก็มีเครื่องดื่มหลายๆยี่ห้อค่ะแต่ดิฉันก็อยากจะไปกินเมนูเดียวกับพี่ใหญ่ค่ะ
1: อืมค่ะซึ่งตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังนะคะว่าดิฉันก็ได้ดื่มเมนูเดียวกับคุณเจนเซ่นห่วงแล้วนะคะก็ถือว่าได้คุณค่าทางอารมณ์ไปเต็มๆค่ะน่าเสียดายนะคะที่เวลาวันนี้ก็จะหมดลงค่ะดิฉันนันทิดาพงทองแล้วก็คุณเฮอศรีหลิงค่ะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนเพื่อที่จะไปดื่มเครื่องดื่มนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะใจเจียน

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: 家好สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการเรียนภาษาจีนกับ CRI ดิฉันโจชื่อค่ะ
1: 大家好สวัสดีทุกท่านดิฉันอินทนินท์ปลดเปลื้องค่ะ
0: ครั้งที่แล้วเราได้ไปซื้อผลไม้ที่ตลาดที่อยู่ใกล้ๆบ้านวันนี้จะพาไปตลาดมือสอง
1: ดีจังเลยค่ะ
0: ก่อนไปตลาดของเก่าขอทบทวนเนื้อหาที่เรียนกันมาเมื่อครั้งที่แล้วก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: 这橘子甜吗แปลว่าอะไรคะ
1: 这橘子甜吗ส้มหวานไหมคะ
0: ดีมากค่ะดูถ้าคุณอินทนินอยากจะไปตลาดของเก่า
1: ค่ะ
0: ก่อนไปดิฉันขอแนะนำประโยคที่ควรทราบก่อนค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณโจ
0: ดิฉันคิดว่าเวลาไปซื้อของที่ตลาดมือสองคุณต้องถามว่าสินค้านี่ยี่ห้ออะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะภาษาจีนพูดว่าอย่างไรคะประโยคนี
0: ้这是什么牌子的
1: 这是什么牌子的
0: 这你
1: 这
0: 是本
1: 是
0: 什么อะไร
1: 什么
0: 牌子ยี่ห้อ
1: 牌子
0: มาฟังบทสนทนากันค่ะ
2: จะคือ什么牌子的
3: 这是中国名牌
0: ปัจจุบันมีสินค้าจำนวนมากระบุว่าผลิตในจีน
1: ใช่ค่ะแม้ว่าในต่างประเทศสินค้าที่ระบุว่าผลิตในจีนก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆยี่ห้อดังของจีนจำนวนมากอย่างเช่นHire ก็ขึ้นชื่อไปทั่วโลกทีเดียวนะคะ
0: ค่ะยี่ห้อดังของจีนภาษาจีนว่าจงกัวหมิงผาย
1: จงกัวหมิงผาย
0: จงกัวจีน
1: จงกัว
0: หมิงผายยี่ห้อดัง
1: 名牌
0: 中国名牌
1: 中国名牌คุณโจคะดิฉันทราบว่าในตลาดมือสองเนี่ยต่อราคาได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแต่การต่อราคาต้องมีวิธีด้วยคือคนต้องดูให้ละเอียดและพยายามหาตำหนิแล้วพูดกับคนขายของว่าเจ้ายูเตียนเหมาปิง
1: เจ้ายูเตียนเหมาปิง
0: เจ้าหมายถึงนี
1: ่เจ้า
0: 有มี
1: 有
0: เดี๋ยวนิดหน่อย
1: เดี๋ยว
0: เหมาปิงตำหนิด่างพร้อยรอยด่างเจ้า有点เหมาปิง
1: เจ้า有点เหมาปิงตรงนี้มีตำหนิหน่อยนึงค่ะมาถึงช่วงของเกรดวัฒนธรรมจีนนะคะวันนี้คุณโจมีเรื่องอะไรมาฝากคะ
0: เรื่องเทคนิคการต่อราคาค่ะ
1: ค่ะ
0: ที่ตลาดของจีนต่อราคาได้บางคนเห็นว่าการต่อราคาเป็นเรื่องที่สนุกแต่การต่อราคา

0: ก็ต้องมีวิธีค่ะอย่างเช่นอย่าแสดงความสนใจหรือความต้องการมากมายต่อสินค้าที่คุณจะซื้อจริงๆเวลาไปซื้อของแกล้งเดินเที่ยวแสดงท่าทางซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้เมื่อเปรียบเทียบสินค้าและราคาของหลายเจ้าแล้วค่อยซื้อจึงจะได้สินค้าที่คุณภาพดีและราคาถูกแล้วยังมีเคล็ดลับอื่นๆอีกและค่อยคุยกันต่อในคราวหน้าค่ะ
1: ค่ะน่าสนใจนะคะอย่าแสดงความสนใจหรือความต้องการมากมายต่อสินค้าที่เราจะซื้อเพราะมิฉะนั้นแล้วก็จะจับไตได้ว่าเราอยากได้จะขายให้ในราคาแพงแทนที่จะต่อรองได้อีกวันนี้เรียนแค่นี้ก่อนนะคะก่อนจากการมีคำถามเจ้าซื่อเซินเมื่อไพสเตอร์แปลเป็นไทยว่าอย่างไรส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn ถ้าท่านผู้ฟังจะทบทวนบทเรียนของวันนี้หรือทราบข้อมูลเพิ่มเติมคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ของ CRI ที่ www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่นะคะใจเจียน
0: ใจเจียน
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะวันนี้เนี่ยมาดูเรื่องของเรียกว่าการสื่อสารในประเทศจีนเองก็สำคัญมากๆเพราะว่าเป็นประเทศใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เองค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจีนตอนนี้เขากำลังเร่งสร้างเครือข่ายการสื่อสารยุคใหม่เพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้ในการแถลงข่าวที่สำนักงานสารนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีนกรุงปักกิ่งกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีนหรือว่า MIIT นะคะก็ได้มีการประกาศว่าจีนเนี่ยจะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมสารสนเทศและการสื่อสารโดยจะเร่งเรื่องของการวางแผนแล้วก็ก่อสร้างเครือข่ายการสื่อสารและการประมวลผลยุคใหม่พร้อมทั้งเสริมสร้างการวิจัยแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยี 6G แล้วนะคะมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่ามันจะเพิ่มขีดความสามารถในด้านของอินเทอร์เน็ตแหละแต่มันจะมีอะไรนะคะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมบ้างต้องฟังกันจากคุณระพีพันธ์ค
3: ่ะก็คือทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง MIIT ของจีนนะคะเขาก็ระบุว่าจะมุ่งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมสารสนเทศแล้วก็การสื่อสารเนี่ยโดยจะส่งเสริมเรื่องของการประยุกต์ใช้ 5G แล้วก็อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมหลักอย่างกว้างขวางต่อไปนะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 6G ด้วยจะเพิ่มขีดความสามารถด้านความปลอดภัยของเครือข่ายแล้วก็ข้อมูลค่ะเสริมสร้างแล้วก็ยกระดับความได้เปรียบในการแข่งขันแล้วก็ความเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมสารสนเทศแล้วก็การสื่อสารของจีนเนี่ยคือให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็ยกระดับให้มากยิ่งขึ้นต่อเนื่องค่ะคุณภาดาราคะ
2: ต้องบอกเลยนะคะว่าน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามจริงๆนะคะเพราะว่าขนาดว่า 5G เนี่ยจีนก็คือแข็งแกร่งแล้วนะพอสมควรเลยแต่ว่าโอ้โหถ้าถูกพัฒนาไปถึง 6G เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะต้องรอดูนะคะหลายท่านเองบอกว่าไปที่จีนแล้วก็รู้สึกว้าวนะคะกับในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเราเองก็ต้องติดตามนะคะแต่ก็ฝากติดตามด้วยในรายการของเรานี่แหละค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราทั้ง2คนดิฉันภาดาราจงเมืองกลางจากจุฬาเรดิโอ Plus
3: และดิฉันระพีพันธ์วงกอมบาราเวศจากสถานีวิทยุ 4RI กรุงปักกิ่ง
2: ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: จามจุรีร่วงกล่าวร่าวร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนเชื่อมโยงทุกมิติทุกระดับทางเศรษฐกิจกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับนานาประเทศในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคารเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียน
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติศรีแสงนามและการอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนและประเทศไทยในประชาคมโลกนะครับตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่าน

มาเนี่ยเราแทบจะเรียกได้เลยนะครับว่าเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซียได้รับผลกระทบหนักนะครับเพราะว่ากิจกรรมหลายๆอย่างเนี่ยต้องหยุดนะครับรวมถึงการปิดสนามบิน8แห่งนะครับในหลายพื้นที่ของประเทศเนื่องจากการระเบิดของภูเขาไฟนะครับภูเขาไฟที่ระเบิดเนี่ยชื่อว่าอนักกรากาเตานะครับกรากาเตาเนี่ยเป็นวิธีการออกเสียงแบบอินโดนีเซียนะครับคนไทยส่วนใหญ่เราจะนิยมออกเสียงชื่อภูเขาไฟนี้ว่ากรากาตัวนะครับภูเขาไฟอนักกรากาเตาเนี่ยนะครับอยู่ในช่องแคบสุนดาครับอยู่ระหว่างเกาะชวาซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงจาการ์ตาแล้วก็สุมาตรานะครับตรงซอระหว่าง2เกาะเนี่ยนะครับมีช่องแคบชื่อว่าช่องแคบสุนดานะครับแล้วก็ในท่ามกลางผืนน้ำของช่องแคบสุนดาเนี่ยก็จะมีปากปล่องภูเขาไฟลูกนึงโผล่ขึ้นมานะครับภูเขาไฟลูกนี้เรียกว่าอนักกรากาเตานะครับแต่ว่าอนักกรากาเตาเนี่ยจริงๆแล้วคนไทยเราคุ้นชินกันดีนะครับเพราะว่ากรากาตัวนะครับซึ่งเป็นภูเขาไฟลูกเก่านะครับเขาถือว่าเป็นตัวแม่หรือว่าตัวพ่อของภูเขาไฟณปัจจุบันที่มันระเบิดเนี่ยนะครับคนไทยเราเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามกันมานานนะครับภูเขาไฟกรากาตัวภูเขาไฟกรากาตัวลูกเดิมเนี่ยนะครับระเบิดนะครับในช่วงวันที่26ถึง27สิงหาคมปีคริสต์ศักราช1883นะครับก็ย้อนหลังกลับไปเกือบ150ปีแล้วนะครับในเวลานั้นประเทศไทยก็อยู่ในรัชสมัยของล้นเกล้ารัชกาลที่5นะครับที่ว่าคนไทยรู้จักกันดีเพราะว่าวันที่ภูเขาไฟกรากาเตาลูกเดิมดั้งเดิมระเบิดเนี่ยมันถือเป็นการระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่ถูกจดบันทึกนะครับกรากาเตาที่ระเบิดครั้งนั้นเนี่ยนะครับมีการประเมินการกันว่าเสียงระเบิดของภูเขาไฟกรากาเตาเนี่ยดังถึง310เดซิเบลซึ่งถือเป็นระดับของเสียงที่ดังที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยได้ยินมานะครับมีบันทึกว่าเสียงระเบิดเนี่ยดังไกลไปกว่า 4,800 กิโลเมตรนะครับ 4,800 กิโลเมตรก็คือในทวีปแอฟริกาที่ประเทศมาดากัสการ์ก็มีบันทึกได้ยินนะครับในที่ออสเตรเลียนะครับที่เมืองเพิร์ธก็มีบันทึกการได้ยินนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับในการระเบิดครั้งนั้นเนี่ยประเทศไทยเราเองก็ได้ยินเสียงนะครับประเทศไทยเราเองเนี่ยได้ยินเสียงซะจนหัวเมืองต่างๆของประเทศไทยเนี่ยตกใจนึกว่าเป็นเสียงปืนใหญ่ของข้าศึกมารุกรานนะครับแล้วก็ทำการสื่อสารกลับไปที่กรุงรัตนโกสินทร์นะครับที่สยามนะครับเพื่อที่จะถามว่าเฮ้ยเกิดศึกเหนือเสือใต้อะไรมาบ้างจนในที่สุดการติดต่อทางโทรเลขกับต่างประเทศก็ได้ทราบว่าโอ้มันเกิดการระเบิดขึ้นที่เกาะชวานะครับการระเบิดครั้งนั้นเนี่ยนะครับเขาถือว่าเป็นการระเบิดระดับ6นะครับตามดัชนีการระเบิดของภูเขาไฟระเบิดซึ่งถือว่ารุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นมาในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะครับความแรงของการระเบิดของกรากาเตาเนี่ยนะครับเท่ากับระเบิดปรมาณูขนาด200เมกะตันครับระเบิดปรมาณู200เมกะตันใหญ่ขนาดไหนก็ใหญ่ขนาด 13,000 เท่าของภูเขาไฟที่เคยระเบิดของนิวเคลียร์ที่ลงที่มหานครฮิโรชิมาในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2นะครับมีการคาดการณ์นะครับทันทีว่าหลังจากระเบิดเนี่ย เกิดคลื่นยักษ์สึนามินะครับความสูง40เมตรนะครับพัดออกไปทุกทิศทุกทางแล้วก็ทำให้ผู้คนณเวลานั้นเนี่ยเสียชีวิตถึงมากกว่า 120,000 รายนะครับคลื่นอากาศช็อคเวฟเนี่ยเดินทางรอบโลกถึง7รอบนะครับแล้วก็ตัวของฝุ่นละอองหมอกควันของการระเบิดกรากาเตาเมื่อ150ปีที่แล้วเนี่ยมันทำให้เกิดเท่าถ่านแล้วก็ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์พุ่งสูงขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศระดับสตราโตสเฟียร์เนี่ยบดบังแสงอาทิตย์ทำให้อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของทั้งโลกเนี่ยลดลง 1.2 องศาต่อเนื่องกันเป็นเวลา2ปีนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดในประเทศไทยเราเองเนี่ย เวลามองไปที่พระอาทิตย์ตอนพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกแต่เดิมท้องฟ้าเป็นสีส้มเนี่ยในปีนั้นนะครับตั้งแต่การระเบิดของภูเขาไฟกรากาเตาเนี่ยอากาศยามเช้าเนี่ยเวลามองไปที่ท้องฟ้าจะกลายเป็นสีชมพูครับเช่นเดียวกับตอนเย็นนี่คือการระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดนะครับแต่ว่าการระเบิดครั้งใหญ่สุดครั้งนั้นเนี่ยนะครับก็ทำให้ภูเขาไฟกรากาเตาซึ่งเดิมเนี่ยมันเป็นเกาะขนาดใหญ่แล้วมีภูเขาไฟอยู่3เกาะบนเกาะนั้นนะครับทำให้ดินแดนบนเกาะนั้นหายไปเลย 70% นะครับ

แล้วก็ภูเขาไฟกระกะเตาเองก็หายสาบสูญไปด้วยจนกระทั่งนะครับพอถึงทศวรรษ1990อยู่ดีๆพื้นที่ที่เคยเป็นภูเขาไฟกระกะเตาเนี่ยมันก็เกิดการโป่งตัวขึ้นมาเป็นภูเขาไฟลูกใหม่ครับและภูเขาไฟลูกใหม่เนี้ยก็เลยถูกเรียกว่าอนักกระกะเตานะครับอนักกระกะเตาอนักแปลว่าเด็กๆนะครับหรือว่าลูกนะครับเพราะฉะนั้นอนักกระกะเตาก็เลยแปลว่าลูกของกระกะเตานะครับอนักกระกะเตาเองนะครับในวันที่มันงอกขึ้นมาเนี่ยตอนที่มันขนาดขยายใหญ่ที่สุดเนี่ยมันมีความสูงพ้นจากระดับน้ำทะเล330เมตรนะครับผมเองทำงานอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับในช่วงวันหยุดก็เคยขับรถไปนะครับที่ฝั่งตะวันตกสุดของเกาะชวานะครับเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยก็จะมีชายหาดมีโรงแรมนะครับชายหาดแถวนั้นเนี่ยหาดทรายเป็นสีดำทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นทรายที่เกิดขึ้นจากภูเขาไฟกระกะเตาที่เคยระเบิดตั้งแต่เมื่อ150ปีที่แล้วครับทุกวันนี้ชายหาดแถวนั้นทรายยังเป็นสีดำอยู่นะครับแล้วก็เรามองออกไปในวันที่อากาศดีเนี่ยเราก็จะเห็นยอดปากป่องของอนักกระกะเตานะครับที่มีควันพวยพุ่งอยู่ตลอดเวลานะครับอนักกระกะเตานะครับเคยระเบิดไปแล้วนะครับในเดือนมิถุนายนปี2018นะครับแล้วก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึงช่วงเดือนธันวาคมปี2018นะครับก็เกิดการระเบิดครั้งใหญ่นะครับการระเบิดครั้งใหญ่เนี่ยมันทำให้ยอดกระอนักกระกะเตาที่เคยสูงจากระดับน้ำทะเล330เมตรเนี่ยลดตัวลงเหลือความสูงแค่110เมตรนะครับแต่การระเบิดครั้งนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดคลื่นสึนามินะครับสูงตั้งแต่5เมตรถึง13เมตรนะครับพัดเข้าชายฝั่งเกาะจังหวัดบันเตินแล้วก็ลำปุงนะครับในฝั่งชวาแล้วก็สุมาตรานะครับครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่ทำให้มนุษย์รู้ว่าภูเขาไฟระเบิดทำให้เกิดสึนามิได้จริงนะครับการระเบิดในปี2018เนี่ยมีผู้เสียชีวิต437รายนะครับมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 14,000 รายแล้วก็สูญหายอีก16รายนะครับมีประชาชนต้องอพยพย้ายถิ่นที่อยู่ 40,000 กว่าคนนะครับแล้วก็สิ่งปลูกสร้างอาคารโรงแรมรีสอร์ทบริเวณชายหาดเนี่ยเสียหายหนักกว่า 2,700 หลังคาเรือนนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภูเขาไฟที่ระเบิดแล้วมีความรุนแรงนะครับโดยรอบล่าสุดนะครับภูเขาไฟอนักกระกะเตาเนี่ยก็เกิดการระเบิดขึ้นอีกรอบนึงแล้วนะครับโดยเริ่มต้นนะครับเมื่อช่วงของวันที่4กันยายนนะครับมีการระเบิดต่อเนื่องยาวนานมากกว่า25ชั่วโมงนะครับแล้วก็พอถึงวันที่6กันยายนเนี่ยก็เริ่มพ่นตัวของลาวานะครับลาวาก็คือพวกหินร้อนหินหนืดเนี่ยพวยพุ่งขึ้นไปในอากาศนะครับกลุ่มควันแล้วก็เท่าฐานเนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปในอากาศสูงถึง15กิโลเมตรนะครับ 15,000 เมตรนะครับก็เลยทำให้กระแสลมต่างๆเนี่ยในบริเวณนั้นเนี่ยพัดพาเอาเท่าฝุ่นละอองรวมถึงซัลเฟอร์เนี่ยนะครับไปในบริเวณเกาะสุมาตรานะครับบางส่วนของเกาะชวานะครับแต่ว่าด้วยกระแสลมเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบกลายเป็นชายฝั่งของสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็ภาคใต้ของประเทศไทยนะครับแน่นอนฝุ่นละอองพวกนี้เนี่ยมันบดบังทัศนวิสัยในการบินแต่สิ่งที่มันอันตรายมากกว่านั้นก็คือในฝุ่นละอองพวกนั้นเนี่ยมันมีเศษแก้วนะครับที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้นะครับของคาร์บอนจนกลายเป็นคล้ายๆแก้วคริสตัลที่มีความร้อนสูงมากแล้วถ้ามันหลุดเข้าไปในใบพัดของเครื่องบินเจ็ตเนี่ยมันจะมีความสุ่มเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางอากาศได้นะครับในขณะเดียวกันฝุ่นละอองหมอกควันพวกนี้นะครับนอกจากจะเป็นพิษนะครับนอกจากจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจแล้วนะครับยังเป็นพิษต่อเยื่อบุต่างๆโดยเฉพาะดวงตาด้วยนะครับเพราะอินโดนีเซียเองเนี่ยบนเกาะสุมาตราบนเกาะชวาซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่มากแล้วก็ประชาชนอาศัยอยู่เยอะมากเนี่ยก็ต้องมีการประกาศนะครับให้หยุดโรงเรียนหยุดกิจกรรมกลางแจ้งนะครับแล้วก็ปรับไปใช้ระบบของการเรียนแล้วก็การทำงานจากที่บ้านนะครับเพราะนั้นนาทีนี้เนี่ยเราเห็นแล้วแหละว่าภัยพิบัติภูเขาไฟระเบิดนะครับซึ่งเที่ยวนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นความรุนแรงระดับ3นะครับก็ถือว่ามีความรุนแรงมากนะครับแล้วก็ส่งผลเสียกับระบบเศรษฐกิจมากมายมหาศาลนะครับสนามบินเนี่ยเพิ่งเปิดทำการได้นะครับเมื่อคืนวันที่ผ่านมานี่เองนะครับคืนวันจันทร์ต่อเนื่องวันอังคารนะครับก็ผู้โดยสารเนี่ยตกค้างหลายหมื่นรายเลยนะครับจากการที่มีสนามบินที่ปิดทั้ง8แห่งรวมถึงสนามบินหลักที่กรุงจาการ์ตาก็คือสนามบิน
ซูการโนฮัตตา

แต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเรามาสำรวจเนี่ยเราพบว่าอินโดนีเซียเองเนี่ยยังมีความเสี่ยงจากภูเขาไฟอีกหลายแห่งนะครับอินโดนีเซียเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เป็นเขาเรียกวงแหวนแห่งไฟนะครับหรือว่า Ring of Fire นะครับซึ่ง Ring of Fire เนี่ยมันเป็นจุดซึ่งแผ่นเปลือกโลกนะครับแผ่นเปลือกโลกที่มีประเทศอินโดนีเซียกับประเทศออสเตรเลียเนี่ยวางอยู่บนนั้นมันมาสอดแล้วก็ชนกันนะครับมุดตัวกับแผ่นเปลือกโลกที่รองรับประเทศอินเดียแล้วก็อีกแผ่นเปลือกโลกนึงที่รองรับทวีปเอเชียนะครับเพราะนั้นแถวสุมาตราแถวๆชวานะครับเลยขึ้นไปจนถึงฟิลิปปินส์เนี่ยเราก็ล้อมรอบกลับมาทางด้านอีกฝั่งหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับก็คือแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันเป็นวงแหวนที่เขาเรียกว่าวงแหวนแห่งไฟนะครับในโลกนี้นะครับมีภูเขาไฟที่ยังคงมีปฏิกิริยายังแอคทีฟอยู่ประมาณ 1,200 ลูกนะครับใน 1,200 ลูกเนี่ย120ลูกอยู่ในประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ใน120ลูกเนี่ยมีประมาณ80ลูกนะครับที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งภูเขาไฟที่ถ้าเกิดระเบิดขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีความรุนแรงสูงมากเพราะว่ามันมีพลังสูงสุดเนื่องจากมันมีขนาดใหญ่มากนะครับชื่อว่าภูเขาไฟเกอรินจีนะครับภูเขาไฟเกอรินจีเนี่ยถือว่าเป็นภูเขาไฟที่คือยังมีพลังอยู่แล้วก็สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับความสูงเนี่ย 3,805 เมตรนะครับสูงมากนะครับดอยอินทนนท์ของประเทศไทยที่เป็นจุดที่สูงที่สุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,500 เมตรเท่านั้นนะครับเพราะนั้นอันเนี้ยสูงกว่าดอยอินทนนท์ขึ้นไปอีกครึ่งเท่าตัวก็คืออีก 1,300 เมตรเพราะนั้นถ้าเกิดว่าภูเขาไฟเกอรินจีเนี่ยเกิดการระเบิดความรุนแรงแล้วก็ผลกระทบเนี่ยถึงประเทศไทยแน่นอนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งภูเขาไฟที่ต้องเฝ้าระวังนะครับบนเกาะสุมาตรานะครับยังมีอีกหนึ่งภูเขาไฟซึ่งมีการปะทุรุนแรงสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นภูเขาไฟอันตรายที่สุดของอินโดนีเซียด้วยภูเขาวูดลูกหนึ่งนะครับชื่อว่ามาราปีนะครับอันนี้ต้องฟังชื่อให้ชัดนะครับบนสุมาตราเนี่ยชื่อมาราปีในขณะที่บนเกาะชวาภูเขาไฟซึ่งทรงพลังแล้วก็ปะทุบ่อยที่สุดอีกแห่งหนึ่งด้วยก็ชื่อว่าเมราปีนะครับเมราปีเนี่ยเคยมีการระเบิดครั้งใหญ่ไปแล้วนะครับเมื่อปี2013นะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งเลยนะครับคนไทยเราไปเที่ยวอินโดนีเซียเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะไปพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกถูกต้องไหมครับพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันนั้นเนี่ยคนไทยเรียกว่าบูโรพุทโธนะครับแต่ว่าคนอินโดนีเซียเนี่ยเรียกว่าโบโรบูดัวนะครับที่โบโรบูดัวเนี่ยจังหวัดยอกยาคาตาเนี่ยพุทธสถานเหล่านี้เนี่ยสร้างขึ้นมานะครับตามพื้นที่ที่เป็นความเชื่อดั้งเดิมของก่อนที่พุทธศาสนาจะเข้ามาที่สุมาตรานะครับเพราะฉะนั้นแต่เดิมเนี่ยเขาก็เชื่อความเชื่อแบบแอนิมิซึมใช่ไหมครับศาสนาผีบูชาธรรมชาติพอแน่นอนที่สุดคนที่อยู่ในตอนกลางของชวาเนี่ยเขามีภูเขาไฟสองลูกที่ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขานะครับลูกหนึ่งก็คือภูเขาไฟขนาดใหญ่แล้วก็สูงที่สุดบนเกาะชวาด้วยนะครับถ้าเรียกตามแบบภาษาไทยเนี่ยจะเรียกว่ายอดพระสุเมนถ้าเรียกตามแบบภาษาอินโดนีเซียเขาจะเรียกว่าเซเมรูซึ่งเซเมรูก็คือพระสุเมนอะสุเมรูนะครับเซเมรูนะครับก็อยู่ไม่ไกลนักนะครับจากบูโรบูดัวแต่ลูกที่ใกล้กว่าบูโรบูดัวลูกที่ใกล้บูโรบูดัวมากกว่าแล้วก็คนไทยมักจะไปเที่ยวกันเยอะนะครับไปดูยอดภูเขาไฟก็ชื่อว่าเมราปีนะครับในขณะที่ทางตะวันออกของเกาะชวาเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งท่องเที่ยวที่คนไทยก็ชอบไปเที่ยวด้วยนะครับนั่นก็คือยอดโบรโมนะครับกับยอดคาวาเอเจนนะครับยอดโบรโมเนี่ยเป็นภูเขาไฟที่อยู่ติดกันเป็นกลุ่มนะครับ5ปล่องนะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์ของปล่องสูงมากสวยมากนะครับคนก็ชอบไปเที่ยวกันนะครับในขณะที่คาวาเอเจนเนี่ยเวลาเราปีนขึ้นไปเนี่ยถ้าไปตอนกลางดึกจนถึงเช้ามืดเนี่ยเราจะได้เห็นลาวาสีน้ำเงินนะครับเพราะว่ามันเกิดการปฏิกิริยาของก๊าซนะครับเพราะนั้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ยังมีภูเขาไฟที่ยังแอคทีฟอยู่เป็นจำนวนมากนะครับบนเกาะบาหลีเองนะครับก็มีภูเขาไฟบาตูกับภูเขาไฟอากุงนะครับซึ่งก็จะระเบิดอยู่เรื่อยๆนะครับไปไกลถึงสุลาเวสีโมลุกะเองนะครับก็ยังมีภูเขาไฟอิบูนะครับภูเขาไฟดูโกโนนะครับภูเขาไฟการังกะตังนะครับซึ่งก็ระเบิดอยู่บ่อยครั้งนะครับ

0: แน่นอนนะครับภัยพิบัติธรรมชาติแบบนี้เนี่ยอย่างตัวของภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้านะครับแต่ว่าเมื่อมันมีปฏิกิริยาที่เราสามารถสำรวจได้อย่างเช่นลักษณะของการไหลวนของลาวาที่มันแอคทีฟผิดปกตินะครับอินโดนีเซียเองเขาก็จะมีสัญญาณเตือนภัยนะครับอย่างผมเคยไปเที่ยวที่เมราปีนะครับที่ยอกยาการ์ตาเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องไปดูภูเขาไฟนะครับระหว่างที่เราไปดูเนี่ยก็มีสัญญาณเตือนภัยนะครับพอมีสัญญาณเตือนภัยปุ๊บเขาจะรู้เลยว่าระดับแอคทีฟแบบนี้เนี่ยพื้นที่ระดับความสูงขนาดไหนจะต้องปิดนะครับเพราะนั้นเสียงสัญญาณเตือนภัยก็จะดังนะครับถนนจะปิดเราก็จะขึ้นไปที่ระดับความสูงขนาดนั้นไม่ได้ส่วนประชาชนที่อยู่ในระดับความสูงเหนือระดับตรงนั้นน่ะเขาก็จะเข้าไปที่บังเกอร์แล้วทางการก็จะมีรถนะครับไปรับจากบังเกอร์เนี่ยลงมาอยู่บนพื้นราบแล้วพอกระแสของไอ้การไหลวนของแมกมามันเข้าสู่ภาวะปกติคนก็จะเริ่มกลับเข้าพื้นที่ได้นะครับอินโดนีเซียเขามีวิธีการบริหารจัดการเรื่องพวกนี้เนี่ยแล้วก็มีการฝึกซ้อมหนีภัยนะครับมีเรื่องของการเรียนรู้เรื่องพวกนี้อยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ประเทศไทยเราควรจะนำมาปรับใช้นะครับกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยอย่างเช่นเรื่องของดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากนะครับน้ำท่วมฉับพลันนะครับเรนบอมนะครับเรื่องพวกนี้ประเทศไทยเราเองก็อาจจะต้องมีแผนเผชิญเหตุที่ดีขึ้นนะครับสำหรับประเทศไทยเราเองนะครับมีแผนบรรเทาสาธารณภัยนะครับอยู่ในความดูแลของกระทรวงกลาโหมนะครับฉบับปัจจุบันนี้เป็นฉบับที่เพิ่งปรับปรุงเมื่อปี2568นะครับก็ถือว่ามีความทันสมัยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเวลาเกิดความฉุกเฉินเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเพราะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขามีแผนแต่ปัญหาก็คือประชาชนทั่วไปเนี่ยเรารู้หรือเปล่าว่าเราต้องทำตัวอะไรตรงนี้จะต้องเป็นโจทย์ใหญ่โจทย์สำคัญนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศวิกฤตโลกร้อนโลกเดือดเนี่ยมันทำให้เรื่องพวกนี้เนี่ยมีความรุนแรงสูงขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้บ่อยขึ้นนะครับเพราะนั้นเราเองคงจะต้องเตรียมความพร้อมแต่แน่นอนครับมันก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายทั้งหมดนะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าการที่อินโดนีเซียเนี่ยอยู่ใน Ring of Fire นะครับการเกิดแผ่นดินไหวการเกิดภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเป็นการผลักเอาแมกมานะครับแมกมาก็คือหินเหลวหินหนืดที่อยู่ใต้พื้นโลกเนี่ยให้ปะทุขึ้นมากลายเป็นลาวาเนี่ยแน่นอนทุกครั้งที่มันมีปฏิกิริยาเนี่ยมันก็จะทำให้ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าแร่ธาตุทรัพยากรเนี่ยมันละลายอยู่ในแมกมาลาวาพวกนี้เนี่ยเพราะนั้นการเคลื่อนตัวก็ทำให้แร่พวกนี้เนี่ยถูกผลักขึ้นมาอยู่บนชั้นผิวดินมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นโอกาสของอินโดนีเซียในเรื่องของการเพาะปลูกในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยปุ๋ยด้วยแร่ธาตุที่ดีนะครับเช่นเดียวกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะครับอย่างเช่นแร่หายากแร่เอิร์ธนะครับทองแดงนิกเกิลนะครับก็จะกลายเป็นสิ่งที่จะดึงดูดให้นักลงทุนจำนวนมากเนี่ยเข้ามานะครับแล้วก็อยากที่จะทำการค้าทำการลงทุนในอินโดนีเซียมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าการทำเหมืองขนาดใหญ่การเข้าไปรบกวนการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกจากการขุดเจาะหรือการระเบิดเนี่ยไอเซสเมกพวกนี้ที่มันเกิดความไปกระตุ้นมันเนี่ยมันก็ตอนนี้พิสูจน์ไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีผลกระทบนะครับต่อการเร่งให้มีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันก็เป็นดาบสองคมนะครับแต่ว่าเราเองก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะครับแล้วก็ถอดบทเรียนนะครับว่าเราจะสามารถที่จะวางแผนเผชิญเหตุแผนบรรเทาสาธารณภัยยังไงบ้างโดยที่เรียนรู้จากประเทศเพื่อนบ้านครับวันนี้ก็เลยเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกับผมปิติศรีแสงนามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: เชื่อมโยงทุกมิติทุกระดับทางเศรษฐกิจกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับนานาประเทศในรายการ VR อาเซียน Plus ทุกวันอังคารเวลา 16:30 นถึง 17:00 นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียน
2: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พา

0: กิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
2: สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงราชสารินีสิริภัทรเจ้าฟ้าผู้ทรงใช้ความรู้ขจัดทุกข์บำรุงสุขสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยวิริยะอุตสาหะและทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากมีพระราชปณิธานในการสืบสารและต่อยอดกิจการที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประชาราษฎรตามรอยพระราชบิดาด้วยทรงใช้ความรู้ความสามารถในด้านต่างๆก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยมานานนับ10ปีในด้านกฎหมายที่ทรงเชี่ยวชาญทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายทรงพระปริชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดและทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าได้ทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติให้การช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูจิตใจของผู้ต้องขังในการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่วนรวมโดยมีพระราชดำริว่าผลงานจากโครงการกำลังใจจะช่วยให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้เมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักในการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นนอกจากจะช่วยลดการกระทำความผิดซ้ำซ้อนและเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้กลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพแล้วยังมีส่วนช่วยจะให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสงบพระกรณียกิจในโครงการส่วนพระองค์ในด้านสาธารณสุขที่ช่วยบรรเทาทุกข์บำรุงสุขประชาชนชาวไทยมาอย่างยาวนานอีกหนึ่งโครงการที่ทรงงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการและองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันโดยสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแรงอีกทั้งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิได้วางแผนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืนโดยมีโครงการต่างๆตั้งแต่การป้องกันการเกิดอุทกภัยอาทิการติดตั้งศูนย์เตือนภัยตามพื้นที่เสี่ยงระหว่างเกิดอุทกภัยอาทิการแจกถุงยังชีพพระราชทานรถประกอบอาหารเพื่อนพึ่งพาเคลื่อนที่และหลังเกิดภัยซึ่งเป็นโครงการฟื้นฟูชุมชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่นคงทางอาหารอาชีพนับเป็นการสร้างกำลังใจให้แก่ผู้เดือดร้อนในยามยากให้พ้นวิกฤตชีวิตอย่างไม่เดียวดายด้านการทหารทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายจากฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย

0: รักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงซึ่งทรงปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันทรงสำเร็จหลักสูตรฝึกทางทหารอาทิหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงทางยุทธวิธีเป็นการโดดร่มแบบโดดสูงและเปิดร่มสูงเป็นยุทธวิธีของการแทรกซึมเบื้องสูงของทหารเป็นการโดดร่มนอกพื้นที่ของข้าศึกแต่ลงไปในพื้นที่หรือหลังแนวของข้าศึกเพื่อปฏิบัติการทางยุทธวิธีภาคพื้นดินหลักสูตรขั้นสูงสุดของหน่วยรบพิเศษทรงผ่านการฝึกฝนที่แสดงให้เห็นว่าทรงสมเป็นนายทหารหญิงที่ทรงพระปรีชาและทรงแข็งแกร่งเพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไว้ให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์ไม่ว่าคุณจะเดินจะลุกจะนั่งหรือปั่นจักรยานขึ้นรถเมล์ลงเรือเต้นรำทำกับข้าววิ่งช็อกกิ้งซักผ้าตีลังกาแอโรบิกอุ้มลูกเดินขึ้นบันไดไปหาเพื่อนเดินไปตลาดไปเที่ยวกับบ้านนี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางกายเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคุณขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลาติดตามฟังรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 นถึง 16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ทำงาน
2: เหนื่อยเน
1: า
2: ะ
1: ทำงาน
2: เครียดเน
1: า
2: ะ
1: ทำงาน
2: เหนื่อยเนาะเครียดเนา
3: ะแทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นคร่ำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
4: ตะวันจะค่ำลง
5: ปรับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัว
6: คำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
3: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHULARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
7: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
8: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
7: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
9: ฟังนะฟังนะ
7: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
10: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
7: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: ด็กๆทำยังไงเด็กๆก็บอกว่าแสนครื่นเครงฟังเพลงแล้วก็ได้ฟังนิทานทุกเย็นก็ไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใส
1: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเด็กๆค่ะรายการเด็กๆเริ่มแล้วนะคะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะฟังแล้วก็มีความสุขแค่ฟังชื่อนะคะเนี่ยแล้วฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์5วันนะคะเวลา 5-6 โมงเย็นค่ะเกือบจะบอก 6 โมงเช้าละ 5-6 โมงเย็นนะคะเด็กๆค่ะเราก็จะได้ฟังเรื่องราวสนุกๆ สำหรับเด็กๆทุกคนเลยค่ะ
0: ครับ
1: 4ช่วงนะคะ
0: ก็จะมีดังนี้นะครับช่วงแรกพบกับคำถามนะครับคำถามในสัปดาห์นี้เป็นคำถามท่าใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ ก็คือว่าเราจะสมมติเรื่องราวว่าถ้าเรื่องนี้เกิดกับเด็กๆเด็กๆได้เจอคนแบบนี้เด็กๆต้องตัดสินใจเรื่องนี้เด็กๆจะคิดจะตัดสินใจอย่างไรดีนะสนุกไหมล่ะเด็กๆบางคนบอกเอ๊ะเราจะถามทำไมเนี่ยมีประโยชน์นะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เมื่อไหร่เนาะจะเจอคนแบบนี้เมื่อไหร่เราลองคิดก่อนถ้าเราเจอแล้วเราจะทำยังไงจะคิดจะตัดสินใจยังไงเนาะเหมือนซ้อมไว้ก่อนไงล่ะเด็กๆเนาะนี่แหละครับช่วงคำถามก็เป็นคำถามท่าที่แสนสนุกสนานเลยนะครับจากนั้นมีอะไรนะเนี่ยนิทานง่าเนาะนิทานก็สนุกสนานเช่นกันนะครับโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้จะได้พบกับเรื่องราวของสองสหายที่ชื่อว่าคุณป๋องกับคุณแป๋งเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็เจอเรื่องราวต่างๆมากมายเลยดูซิว่าเขาจะช่วยกันคิดช่วยกันตัดสินใจเรื่องอะไรยังไงหรือเปล่าหรือเขาจะทำอะไรร่วมกันจะทะเลาะกันไหมเป็นอะไรยังไงนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนเลยในนิทานชุดคุณป๋องกับคุณแป๋งนะครับจากนั้นมีเรื่องอะไรนะเนี่ยเพลงเด็กนี่ไงเพลงเด็กเนาะเนี่ยแหละครับเพราะว่าบางทีในท่ามกลางเพลงฮิตอะไรมากมายเนี่ยบางทีบางคนลืมไปว่ามีเพลงสำหรับเด็กอยู่นะแล้วเพลงสำหรับเด็กนี่สำคัญกับเด็กยังไงก็เป็นเพลงที่เหมาะกับวัยของเขายังไงล่ะครับเพลงที่ผู้แต่งเขาตั้งใจว่าอันนี้แหละเพลงนี้เหมาะกับวัยของเด็กๆเลยที่ให้เด็กๆได้ฟังได้สนุกสนานแล้วบางทีก็ได้ความข้อคิดได้ความรู้ไปด้วยนะครับนะเพราะว่าบางทีเราลืมไงเดี๋ยวนี้มีเพลงฮิตมีอะไรมาเยอะแยะมากเลยเพลงนี้ไปเพลงนี้มานะครับก็เปิดให้เด็กๆฟังเด็กๆก็จะติดนะครับก็ชินเนาะแต่ว่าบางทีผู้ใหญ่ลืมง่ายตอนเด็กๆก็ชอบเพลงเด็กเหมือนกันละนาเนาะที่คุณครูสอนน่ะร้องกับเพื่อนสนุกไปเลยหรือว่าฟังทางวิทยุนะครับแต่รายการยิ้มแย้มแก้มใสไม่ลืมไงก็เลยจัดมานำเสนอให้กับเด็กๆเลยนะครับให้ผู้ปกครองด้วยนะที่เคยฟังตอนเด็กๆนะครับแล้วก็ช่วยกันแนะนำเพลงมาได้เลยนะครับกับช่วงของบทเพลงสำหรับเด็กนะครับนี่แหละหาฟังได้ที่คืนนี้เวลานี้กันเลยนะครับจากนั้นมีอะไรละนี่เนาะนี่ให้เด็กๆฟัง3ช่วงแล้วนะให้เด็กๆฟังคำถามแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันตอบฟังนิทานสนุกสนานและเด็กๆก็ยังแนะนำมาได้ด้วยว่าอยากฟังนิทานเกี่ยวกับเรื่องอะไรแนวไหนได้เช่นกันและอะไรอีกล่ะเพลงที่จัดให้เด็กๆฟังเยอะแยะเลยและช่วงนี้เป็นช่วงที่เด็กๆจะต้องจัดให้เราฟังบ้างก็คือช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องครับช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องนี้เป็นยังไงอ่ะทำไมถึงบอกเด็กๆจัดให้เราฟังก็คือเด็กๆจะสามารถส่งข่าวเล่าเรื่องราวของเด็กๆเองนั่นแหละครับมาให้เราฟังได้เลยเป็นยังไงบ้างตั้งแต่เช้ามาถึงตอนนี้เจออะไรพบอะไรได้ทำอะไรกันบ้างเนาะมีเรื่องที่สนุกมากเลยวันนี้โอ้โหทำเรื่องนี้หรือมีเรื่องที่แบบไม่ค่อยสนุกเลยอะไรอย่างนี้ก็มีนะนะครับเราให้ฟังกันได้เลยนะครับส่งข่าวเล่าเรื่องได้เลยเรื่องของเด็กๆเองทีนี้ระหว่างที่นึกว่าจะส่งข่าวเล่าเรื่องอะไรดีนี่ก็ต้องทำยังไงล่ะก็ต้องฟังจิงเกิลก่อนเนาะจะได้นึกออกนะกับช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: ประพันธ์ส่งข่าวเล่าเรื่องค่ะฝนตกหนักมากเลย
0: ใช่เลยครับ
1: แต่ตอนนี้มันก็หยุดบ้างแล้วนิดหน่อยตกนิดเดียว
0: ครับ
1: ที่ไหนตกบ้างคะรายงานด้วยนะคะประพันธ์รายงานแล้วนะคะอยู่แถวไหนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปทุมวันนะคะ
0: ป
1: ทุมวันนะคะมาบุญครองหอศิลป์จุฬาอย่างเงี้ยค่ะนะคะ
0: ใคร
1: อยู่แถวไหนก็รายงานกันด้วยนะคะและจากนี้เราก็จะรายงานตัวค่ะป้าพันธ์มี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
0: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับ

0: แล้วมีอะไรล่ะนี่ก็มีผู้ช่วยของเราเนี่ยสิเนาะคนแรกคือพี่นุชนะครับพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชก็สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอไว้นะครับไว้เก็บรายการยิ้มแย้มแก้มใสที่ผ่านๆมาเยอะแยะเลยเนาะเก็บเอาไว้นะครับไปฟังย้อนหลังกันได้นะนี่ใครที่เพิ่งติดตามมาไม่นานอยากฟังว่าเอ๊ะแต่ก่อนก็มีอะไรกันก็เข้าไปฟังได้เลยนะครับได้ฟังเพลงฟังนิทานแล้วได้ดูการ์ตูนน่ารักน่ารักด้วยอันนี้เป็นผลงานของสมาชิกซึ่งเป็นผู้ช่วยของเราอีกคนนึงคือลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนนะครับนี่นะครับแล้วก็ผู้ควบคุมเสียงของเรานี่ก็พี่แว่นชายาพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: แล้วก็จะมีพี่กบอบ
0: พี่กบเนี่ยฝนตกทีไรเสียงใสทุกทีเลย
1: ใครเนาะ
0: ตนเจ้าไก่บอกฝนตกอีกแล้วไก่ต้องเตรียมรองเท้าบูทไว้ย่ำน้ำแล้ว
1: นี่พี่กระดิ่งก็สวัสดีเด็กๆด้วยนะคะป้องแป้ง
0: ครับเจ้าหมูบอกว่าหมูก็มีเสื้อกันฝนมีร่มด้วยนะ
1: แล้ววันนี้นะคะก็มีพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวสวัสดีมาคนแรกแล้วก็มีคุณพ่อวัชระพงษ์ซึ่งเขียนเขาเรียกว่าเขียนลายมาในนามของน้องอิ่มเอมฉายานักบัลเล่นะคะขอเพลงมาด้วยนะคะแล้วก็ได้ค่ะนะกรุงเทพมหานครขอได้นะคะแล้วก็ส่งข่าวมาด้วยนะคะหนูเรียนวิชาสังคมศึกษาในห้องเรียน
0: สนุกไหมครับ
1: แล้วเพลงที่ทำให้หนูสามารถจำชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครได้อ๋อใช่
0: ใช่เลย
1: นะยาวมากเลยนะคะ
0: ครับ
1: แต่พระพันยังร้องเพลงนี้ไม่ได้ก็เลยยังจำชื่อไม่ได้ค่ะ พี่แมวจำได้ไหม
0: ต้องไปหาร้องก่อนแล้วจำได้แน่เลยเนาะ
1: เออดีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาฟังกันนะคะ
0: คร
1: ับอย่าลืมตอบคำถามกันด้วยนะคะเราเรียบร้อยหมดแล้วนะคะบอกว่าจะฟังอะไรบ้างแนะนำตัวเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มถามคำถามเด็กๆแล้วนะคะตอบคำถามกันนะคะวันนี้วันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะช่วงแรกฟังดีๆมีคำถาม
2: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม
1: คำถามนะเด็กๆค่ะวันนี้สมมติว่าที่โรงเรียนนะเรายังไม่ได้กลับบ้านนะเรายังอยู่ที่โรงเรียนกันอยู
0: ่
1: คุณครูบอกเด็กๆตอนนี้เป็นชั่วโมงให้เด็กๆเล่นกันให้สนุกเลยนะคะเป็นชั่วโมงเล่นแล้วคุณครูก็เอาของเล่นมาเต็มกล่องเลยแล้วก็ตั้งไว้แล้วบอกเชิญหยิบเล่นกันได้เลยนะแล้วก็เล่นกันไปเสร็จแล้วคุณครูก็ตีกระดิ่งหมดเวลาก
0: ำลังสนุกเลย
1: โอ้เด็กๆทำไงดีคะถามง่ายๆตรงนี้ค่ะ
0: นี่เคยเป็นเรื่องจริงตอนพี่แมวเด็กๆมาแล้วเนี่ยเคยเจอมาแล้วนะครับเด็กๆครับคุณครูก็เป็นชั่วโมงที่คุณครูบอกว่าชั่วโมงนี้ให้เล่นได้ตามสบายใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วคุณครูเอาของเล่นมาให้เราเล่นด้วย
1: หนึ่งกล่องเลย
0: โอ้โหค้นกันหน่อยหยิบรถหยิบตุ๊กตาหยิบอะไรมานั่งเล่นกันนะแล้วยังไงครับกำลังเล่นเพลินเลย
1: ก็คือนานละเล่นกันนานแล้วละในชั่วโมงเล่นนะคะ
0: แต่ว่าก็สนุกมากเลย
1: ค่ะ
0: แต่คุณครูก็เคาะกระดิ่งบอกว่าหมดเวลาแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: พอได้ยินเสียงกระดิ่งหมดเวลาเนี่ยเด็กๆจะทำยังไงกันดีครับตอบมาเลย02-218-3975-7นะครับ02-218-3975-7ครับ
1: ค่ะว่าจะพิมพ์มาได้นะคะ line at jula radio ค่ะ line at jula radio นะคะ
0: ครับ
1: พิมพ์ jula radio เป็นภาษาอังกฤษเขียนติดกันนะคะ chularadio ค่ะ chularadio นะคะตอบกันมาได้เลยเป็นชั่วโมงเล่นครู
0: คร
1: ยกของเล่นมาดึงกล่องเล่นกันตามสบายพอครบชั่วโมงครูก็ตีกระดิ่งแป้งแป้งแป้งหมดเวลาแล้วเด็กๆจะทำอย่างไรก็ค่อยๆคิดประพันธ์ชวนเด็กๆฟังนิทานก่อนนะคะพอนิทานจบค่อยตอบก็ได้นะคะมาฟังนิทานกันในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
2: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

มาแล้วครับเด็กๆครับนิทานชุดคุณป๋องกับคุณแป๋งมาแล้ววันนี้เสนอตอนคุณเพิ่มนักปลูกผักเด็กๆก็ได้ฟังเรื่องราวของเพื่อนรักสองคนนะคนหนึ่งชื่อคุณป๋องกับคุณแป๋งเขารู้จักกันตั้งแ

0: ยังไม่เข้าโรงเรียนแน่บ้านเขาอยู่ใกล้ๆกันเป็นเด็กตัวเล็กๆเนี่ยเล่นกันต่อมาไปอยู่โรงเรียนอนุบาลก็โรงเรียนเดียวกันเนี่ยแหละครับโรงเรียนเดียวกันชั้นประถมมัธยมอะไรนี่โรงเรียนเดียวกันหมดเลยนะแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันมานานเลยนะครับบ้านก็อยู่ใกล้ๆกัน
1: อยากรู้จังเลยว่าเพื่อนสนิทเขาเคยทะเลาะกันไหม
0: เคย
1: โอ้
0: เคยทะเลาะกันโกรธกันนานที่สุดตั้ง3วันเนี่ย
1: โอ้โหแล้วดีกัน
0: แล้วก็กลับมาดีกันใช่ครับเนี่ยแหละครับทีนี้คุณปองกับคุณแปงเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆกันนะครับแล้วก็มีสมาชิกในหมู่บ้านหลายคนเลยแต่ทีนี้ในหมู่บ้านเนี่ยจะมีไปท้ายหมู่บ้านนะเดี๋ยวเราเดินตามคุณปองคุณแปงไปดีกว่าก็จะถึงสวนผักเล็กๆแห่งหนึ่งสวนผักนี้เขามีป้ายเขียนด้วยนะประพันธ์เด็กๆเขียนว่าสวนผักคุณเพิ่ม
1: โอ้คุณเพิ่มเขานะ
0: ใช่คุณเพิ่มนี่เขามีอาชีพปลูกผักครับนะมีสวนเล็กๆปลูกผักขายคนในหมู่บ้านนะครับผักของคุณเพิ่มนี่ดีนะเขาไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงด้วยแต่ผักก็เจริญงอกงามดีนะอาจจะมีรูพรุนๆบ้างในบางใบนิดหน่อยนะครับ
1: เฮ้ยคุณป๋องใช่คุณเพิ่มที่ชอบเลี้ยงแมวไหม
0: น่าจะใช่นะเพราะเห็นว่าบ้านเขาก็มีแมวเดินไปเดินมาอยู่นั่นนะ
1: ใช่
0: มันที่เจ้าแมวมาช่วยทำสวนด้วยนะเนี่ย
1: ใช่จำได้ว่าแมวชื่ออะไรนะ
0: ชื่อ
1: เคแล้วตายไปแล้วนะแล้วเลี้ยงตัวใหม่แล้วนะ
0: ชื่อฉลาม
1: โอ้แล้วปลูกผักด้วย
0: ใช่ครับนี่แล้ววันนั้นนะคุณเพิ่มนี่เขาชอบเวลาบอกใครมีใบไม้เอามาใส่ในหลุมแถวบ้านผมนะครับผมจะทำเป็นปุ๋ยครับ
1: ดีจังเลย
0: นี่แหละครับนี่แหละสูตรนะครับนี่แล้วคุณป๋องคุณแปงเวลาต้องการผักสดหรือคนในหมู่บ้านต้องการก็จะไปที่บ้านคุณเพิ่มเลยไปถามคุณเพิ่มครับคณะตัดได้หรือยังครับเนี่ย
2: โอ้พอดีเลยครับพอดีเลยครับ
0: โอ้แล้วครับโอ้ดีจังเลยสักพักหนึ่งป้าแช่มเดินมาถามคุณเพิ่มในบ่อน้ำที่คุณเพิ่มปลูกไว้น่ะผักบุ้งมันเก็บได้หรือยังเนี่ย
2: ได้ครับ
0: กำเท่าไหร่จ๊ะเนี่ย
2: มาเก็บได้เลยครับ
0: นี่แหละ
2: ผมให้กินฟรีๆได้ครับ
0: นี
2: ่มันมีเยอะมากเลยครับ
0: นี่นะครับคุณเพิ่มปลูกกินได้หมดเลยแม้แต่รั้วบ้านคุณเพิ่มก็มีตำลึงเถาตำลึงเลื้อยเต็มเลยนะครับมันเป็นผักกินได้หมดเลยนะครับแต่ผักที่ขายก็มีอยู่เยอะนะนี่คุณป๋องคุณแปงนี่ชอบไปซื้อมาประจำเลยนะครับโดยเฉพาะทายสิครับคุณป๋องคุณแปงชอบกินอะไรชอบเหมือนกันตั้งแต่เด็กเลย
1: ไม่รู้ครับ
0: ฟักทองผัดไข่ครับ เด็กๆเคยกินมะอร่อยนะขนาดฟักทองแกงบวชยังชอบกินเลย นะหรือฟักทองต้มเนี่ยมีมะพร้าวหน่อยๆโรยมีน้ำตาลนิดนึงก็อร่อยนะ ทีนี้วันหนึ่งคุณป๋องคุณแปงก็ไปที่สวนผักคุณเพิ่ม ก็ไปซื้อผักตั้งหลายอย่างแน่ เห็นว่าจะต้มจับฉ่ายกินใช่ไหมล่ะเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: คุณเพิ่มก็ได้เดินมาหาคุณป๋องคุณแป๋งแล้วก็พูดไปยังไงนะครับนี
1: ่วันนี้จะซื้อผักอะไรล่ะครับ
0: โอ้เอาหลายอย่างเลยครับจะตัดว่าจะต้มจับฉ่ายนะครับเนี่ย
1: โอ้ใช่ๆข้างบ้านผมนะครับคุณยายอรุณศรีก็เพิ่งทำไปเมื่อวานหอมนะครับ
0: ใช่เลยผมอยากกินเลยต้องทำบ้างนะครับ
1: อ้าวได้ครับโอ้แต่นี่ผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะครับ
0: เล่ามาเลยคร
1: ับ นี่ผมปลูกผักฟักทองไว้แล้วมันจะลูกเท่าใหญ่เบิ่มเทิมเลยครับเท่าบ้านเลยล่ะ
0: นะครับแล้วคุณเพิ่มก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเข้าไปในเมืองระหว่างที่กำลังซื้อพวกเมล็ดพันธุ์ผักอยู่นั้นนะครับก็มีคุณยายท่าทางประหลาดคนหนึ่งเดินมาแล้วก็มาหาคุณเพิ่มแล้วก็แบมือในมือของคุณยายมีเมล็ดฟักทองเมล็ดเปิ่มเลยแล้วคุณยายคนนั้นก็บอกกับคุณเพิ่มว่ายังไงครับ
1: อ๋อนี่พ่อหนุ่มยายนะมีเมล็ดฟักทองอยู่เม็ดมันใหญ่
0: น
1: ะลองไปปลูกดูปลูกดีๆดูแลดีๆนะแล้วอันเนี้ยถ้ามันเป็นลูกฟักทองมันจะลูกใหญ่เท่าบ้านเลยนะจริงๆด้วยยายไม่ได้โกหกเลย
0: นี่แหละครับคุณเพิ่มก็เลยเล่าให้คุณป๋องคุณแปงว่าผมก็รับเมล็ดฟักทองมาแบบงงๆเหมือนกันนะแล้วก็แต่ว่าทดลองเอามาปลูกดูนะก็ไม่รู้ว่ามันจะโตเท่าบ้านได้หรือเปล่านะแล้วคุณเพิ่มก็เล่าอีกว่ามีคนเขาบอกว่าคุณยายคนเนี้ยเป็นแม่มดนะเนี่ย
1: จริงเหรอครับ
0: แกมักจะเข้ามาในเมืองนี่แหละ
1: อู้นี่ก็เป็นฟักทองวิเศษสิครับ
0: คุณเพิ่มบอกไม่รู้เหมือนกันเนี่ยผมก็เอาลงดินไปละรดน้ำไปเมื่อวานนี่เองนะ
1: โอ้ยผมจะคอยดูถ้าใหญ่จริงๆเมื่อไหร่แล้วเรียกผมเลยนะครับ
0: อ้าวได้เลยครับเด็กๆครับแล้วเวลาก็ผ่านไป

0: เสียงคุณเพิ่มวิ่งตับมาที่บ้านคุณป๋องคุณแปงเลยแล้วบอกว่ายังไงครับ
1: เขาเป็นยังไงเล่าคุณเพิ่ม
0: คุณเพิ่มว่ายังไงครับ
1: อ๋อคุณป๋องคุณแปงโอ้นี่ฟักทอง

0: นี่คุณป๋องคุณป๋องคุณป๋องคุณแป๋งเดินรอบเจ้าฟักทองยักษ์นะครับคุณป๋องคุณแป๋งนี่เขาเคาะวัดขนาดดูนะครับคุณป๋องนี่เขาเก่งเรื่องก่อสร้างเขาบอกโอ้โหนี่ผมว่ามันเท่ากับห้องเล็กๆห้องนึงเลยนะเนี่ยนะ
1: โอ้ครับครับครับใช่
0: แปลกมากเลยคุณเพิ่มไปทำอะไรให้มันโตขนาดนี้หรือเปล่า
1: ไม่ละครับผมก็แค่ขุดหลุมฝังดินดูแลรดน้ำให้ปุ๋ยเขาละครับ
0: อืมโอ้แปลกตังเลยนะเนี่ยเนาะส่วนคุณแป๋งนั้นก็ไปเคาะดูเนื้อฟักทองเอ้ผมว่ามันสุกแล้วนะใช้ได้เลยนะเนี่ยนะ
1: อ๋อทำอะไรกันดีเหรอครับเนี่ย
0: มันก็ทำแบบฟักทองแหละผมอยากกินฟักทองผัดไข
1: ่โอ้เดี๋ยวนะครับได้
0: แต่ว่าลูกขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอกเนี่ยถ้าจะกินต้องกินทุกวันเนี่ยต้องใช้6เดือนยังไม่หมดเลยครับ
1: เราก็ผมว่านะครับเราก็เอาผ่าเป็นชิ้นๆๆๆแล้วก็แจกกันทั้งหมู่บ้านเลยครับ
0: น่าจะดีเนาะนะครับแต่คุณแป๋งมีความคิดดีครับคุณแป๋งบอกว่านี่พวกเราเจาะเอาเฉพาะเนื้อไหมขวานเอาเนื้อออกมาแล้วให้มันเหลือผลเปลือกฟักทองเอาไว้ดีไหม
1: ใช่ใช
0: ่ค่อยๆทำเนาะ
1: ได้ครับ
0: เด็ดๆครับจากนั้นคุณป๋องคุณแป๋งคุณเพิ่มก็ค่อยๆขวานเอาเนื้อครับแทนที่จะผ่าเป็นซี่ๆนะคุณป๋องคุณแป๋งก็เจาะเลยเจาะแล้วก็ค่อยๆขวานเอาเนื้อออกมาโอ้ยออกมาได้เนื้อฟักทองมากมายเลย
1: โอ้อย่างนี้ดีนะครับ
0: แล้วก็ทยอยทำขนมครับนี่คุณป๋องคุณแป๋งต้องไปขอร้องลุงมีกับป้าแช่มนะครับขอหม้อแกงที่ทำข้าวแกงมาต้มกันนะครับตั้งหลายหม้อเนี่ยจนได้ฟักทองแกงบวชเต็มไปหมดเลยนะครับ
1: อู้อิ่มกันหลายมื้อเลยเนี่ย
0: ใช่แล้วก็ประกาศเลยวันนี้ที่สนพักคุณเพิ่มมีฟักทองแกงบวชแจกกินได้ไม่อั้นนะครับ
1: โอ้ยพวกเราไปเอาตัวเล็กไปแล้วเจ้าจิ๋ว
0: ใช่เลยนะครับโอ้โหคนก็มาลุมชุมนุมกินฟักทองแกงบวชกันใหญ
1: ่อร่อยไม่หวานเลยนะเนี่ยดีจังเลย
0: นะครับเด็กๆครับในที่สุดเนื้อฟักทองจากลูกฟักทองยักษ์ก็หมดแล้วครับส่วนเปลือกของมันซึ่งใหญ่มโหฬารเท่ากับห้องเล็กๆห้องนึงนะครับคุณเพิ่มก็เอามาทำเป็นห้องเล็กๆอยู่หน้าสวนผักเลย
1: คุณเพิ่มครับผมขอเข้าไปดูข้างในนะครับ
0: เจาะหน้าต่างเอาเก้าอี้มาตั้งอะไรไว้แล้วนี่ไม่ต้องเล่นกัน
1: ได้ใหญ่จริงๆด้วยครับ
0: นี่นะเด็กๆก็ชอบเข้าไปเล่นในบ้านฟักทองหลังเล็กๆกันมากเลย
1: ทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ครับคุณเพิ่ม
0: คุณเพิ่มก็จะเล่านิทานให้เด็กๆฟังว่ากาลครั้งหนึ่งมีนักปลูกผักคนหนึ่งได้เมล็ดฟักทองวิเศษมาจากคุณยายแม่มดคนหนึ่งแล้วปลูกแล้วมันก็ใหญ่เท่านี้แหละ
1: เอาแล้วมีคุณยายตัวจริงไหมครับ
0: คุณเพิ่มก็บอกเด็กๆว่าทุกครั้งที่คุณเพิ่มเข้าไปในเมืองก็พยายามมองหาว่าเผื่อจะเจอคุณยายอีกแล้วจะขอเมล็ดฟักทองมาปลูกอีกแต่ก็จนบัดนี้ก็ยังไม่พบอีกเลยครับ
1: ผมอยากเจอบ้างเลยครับ
0: นั่นสิเนาะเด็กๆเคยเจอคุณยายไหม
1: ยังนะครับ
0: นะนี่แหละครับก็เป็นเรื่องของคุณป๋องคุณแป๋งแล้วก็คุณเพิ่มครับซึ่งก็วันนี้ก็เจอเรื่องสนุกสนุกกับฟักทองประหลาดที่ลูกใหญ่เท่าห้องเล็กๆห้องนึงเลย
1: ถ้าเด็กๆมีฟักทองลูกใหญ่ขนาดนั้นเด็กๆจะทำยังไงคะ
0: เออเนี่ยเนาะน่าคิดนะใช่เลยนะครับ
1: ก็ใหญ่มากโอ้ถ้าไปฝันฝันฝันนะไม่ได้ห้องแล้วนั้นเนี่ยไม่มีกระโดดเข้าไปดูได้เลย
0: ใช่ใช่แล้วค่อยๆเจาะเนื้อออกมาเนาะ
1: ใช่
0: ครับ
1: จบแล้ว
0: จบแล้วครับเด็กๆครับ
1: แล้วก็เราก็มีเด็กๆเด็กๆ
0: ครับเขาตอบคำถามมาหรือเปล่า
1: เด็กๆอ๋อเด็กๆน้องเติมเต็มนะคะฉายานักเทควันโดสายเขียวก็บอกว่า
0: ครับ
1: เขาชอบกินฟักทองผัดไข่เหมือนกันคร
0: ับ อร่อยนะมีประโยชน
1: ์ใช่เนาะไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยอ่ะ
0: เพรา
1: ะ
0: ว่าเนื้อฟักทองจะหวาน
1: มันหวานอยู่แล้วล่ะอร่อยอร่อยนะคะ
0: ใช่เลยเนาะ
1: เย็นนี้ซะเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายค่ะ
0: ดีเลยครับ
1: ผ
0: ั
1: ดฟักทองกับไข่แล้วก็ใส่ใบโหระพาใช่ไหมคะ
0: ใส่ต้นหอมเน
1: ี่ยใส่โหระพามันจะหอมๆ
0: เหรอพี่แมวยังไม่เคยลองเลย
1: เหรอ
0: พี่แมวเคยใส่แต่ต้นหอม
1: ต้นหอมก็ได้อร่อย
0: นะครับก็อร่อยเดี๋ยวต้องลองดูแหละเดี๋ยวลองดูครับได้เลยครับ
1: หมดแล้วค่ะแล้วก็ทวนคำถามกันนะคะเด็กๆค่ะ
0: คำถามก็คือคุณครูบอกว่ามีชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงให้เล่นได้สนุกเลย1ชั่วโมงแล้วคุณครูก็หยิบกล่องของเล่นมาวางให้เด็กๆหยิบเล่นได้เด็กๆก็เล่นจนเพลินรู้สึกเพลินเลยล่ะแล้วคุณครูก็เนี่ยแหละครับคุณครูบอกหมดเวลาแล้วเด็กๆจะทำยังไงครับกำลังเล่นเพลินๆในชั่วโมงนั้นเลยของเล่นก็หยิบออกมาเต็มห้องแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เด็กๆจะทำยังไงดีครับตอบมาแล้วได้เลยนะครับที่หมายเลขนี้นะ022183975-7นะครับ022183975-7นะครับ
1: ค่ะพิมพ์ตอบมาได้ที่ LINE @julareadio นะคะ
0: คร
1: ับ LINE @julareadio ไปข้างนอกดีกว่าไปเล่นข้างนอกต่อ
0: วิ่งไปเลยเหรอ
1: วิ่งไปเลยหรือจะยังไงดี
0: เออ
1: นะแล้วแต่เด็กๆนะคะ
0: ครับ
1: และเราก็

0: ชวนเด็กๆมาฟังเพลงกันนะคะมีขอไว้1คนค่ะวันนี้วันนี้เราก็คุยกันเยอะได้นะคะเด็กก็โทรศัพท์มาตอบคำถามกันได้โอ้มีโทรศัพท์เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: แนะนำตัวเลยครับ
2: ถามมิเศษใส่ยานาเต้นแจ๊ค่ะ
0: น้องถามมิสวัสดีค่ะ
1: ถามมิได้ฟังคำถามแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ตุ๊กฟ้าคาถาแล้วค่ะ
1: ทามี่จะทำยังไงครับพอกำลังเล่นกันเพลินเลยเอาตุ๊กตามานั่งเล่นกันเต็มเลย
2: เหนือจะเก็บของเล่นค่ะแล้วก็ไปนั่งที่ค่ะ
1: พอได้ยินเสียงคุณครูบอกนี่ปุ๊บชวนเพื่อนว่ายังไงคะจะชวนเพื่อนว่าไงคี
2: เก็บของเล่นกัน
0: เก็บทำไมไม่ต้องเก็บหรอกครูไม่เห็นพูดเลยเลย
1: ต้องมีเพื่อนพูดอย่างนี้แน่เลย
0: ไม่ต้องเก็บสิเวลา
1: ว่าอย่างไรทำนี่จะบอก
2: จะพูดกับเพื่อนว่ามันหมดเวลาแล้วนะ
1: เนาะ
0: ก็รู้แล้วว่าหมดเวลาไงแต่เราก็ไม่ต้องเก็บรอครูไม่ได้บอกนี่นา
1: เดี๋ยวให้คุณครูมาเก็บเองแล้วกันทำนี่จะบอกครูว่าไงคะ
2: หนูก็จะเก็บเองคนเดียว
0: มุ่งมั่น
1: เก็บเองคนเดียวเลยเนาะแล้วก็ชวนเพื่อนไปนั่งที่เลยนะครับโอ้ดีมากเลยนะครับวันนี้ทัมมี่มีอะไรจะส่งข่าวไหมคะมีไหมมีไหมมีไหมคะ
2: หนูไม่มีค
1: ่
2: ะ
1: ไม่มี
0: แถวบ้านฝนตกไหมคะทัมมี่จ๋า
1: ตกไหมตกไหม
2: ฝนตกค่ะที่หนูอยู่แถวโรงเรียนหนูค่ะ
0: โรงเรียนอยู่แถวไหนคะเขาเรียกว่าอะไรคะถนน
3: ตัวถ้าเรียกเรีย งมีอะไร
1: ต้
0: น
1: แ
0: ก่สาธิตจุฬาอ๋อก็ตรงจุฬานี่เองใกล้ๆกันเลย
1: ครับ
0: เอาก็ฝนตกใช่ไหมคะ
1: เนาะ
0: ตอนนี้แต่ตอนนี้น่าจะหยุดแล้วเนาะคะ
1: นะครับ
2: ไม่หยุดแล้วค่ะ
0: จ้าจ้า
1: ครับ
0: แล้วหนูยังไม่ถึงบ้านเหรอคะ
2: ยังค่ะเพิ่งออกมาอยู่ค่ะ
0: ทัมมี่จ๋าไหนๆหนูก็อยู่แถวนี้แล้วว่างเมื่อไหร่ก็เรียนเชิญแล้วนะคุณแม่ขามาครึ่งรายการก็ยังดีค่ะ
2: คุณยายค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อคุณยาย
0: อ๋อคุณยายค่ะ
1: อยู่กับคุณยาย
0: ไหมคะไหนไหนก็ไหนไหนนะคุณยายเน
1: า
0: ะ
1: วันไหนเลิกเรียนก็มาช่วยเราทำรายการ
0: เข้ามาครึ่งรายการก็ได้คุณยายจ๋านะ
2: คะ
0: ขอบคุณค่ะเอาขอเพลงอะไรไหมคะ
1: เอาเพลงอะไรดีครับทำนี่ครับ
2: เอาเพลง
1: เพลงอะไรดีครับ
0: ชื่อเพลงไม่ได
1: ้ชื่อเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรครับ
2: ปูหอยปูหอยปูปลาใช่ไหม
1: กุ้งหอยปูปลา
2: เป็นเป็ดอะ
1: เป็ดเหรอคะใช่ไหม
0: อาบน้ำใน
2: ใช่ไหมอาบน้ำในคลอง
1: อ๋อใช่แล้ว
0: ค่ะคุณนี่ฟังกันนะคะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เป็นยังไง
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณยายด้วย
1: ตอนนี้ก็มีเด็กโทรมาอีกแล้ว
0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะแล้วของขวัญสายยาว่ารูปค่ะ
0: พี่ของขวัญค่ะ
1: ครับแล้วของขวัญว่ายังไงครับสมมติกำลังคุณครูให้เล่น1ชั่วโมงแล้วหมดเวลาแล้วเนี่ยคุณครูเคาะกระดิ่งเลยหมดเวลาแล้วของขวัญจะทำยังไงครับ
4: ก็ช่วยกันเก็บค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อช่วยกันเก็บเลยเนาะแล้วของขวัญจะบอกกับเพื่อนยังไงครับแต่มีเพื่อนบางคนบอกไม่ต้องเก็บหรอกไปเถอะ
4: หนูมันไม่ได้หนูก็เก็บค่ะ
1: เหรอหนูก็จะเก็บหยุดนะแล้วหนูจะบอกกับเพื่อนว่ายังไงล่ะครับ
4: เพื่อนไม่เก็บพ่อเพื่อนไม่เก็บครูเขาไม่ให้เล่นค
1: ่
4: ะ
1: โอ้เดี๋ยวคราวหน้าจะไม่ให้เล่นใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
1: นะแล้วหนูก็จะเก็บเลยเนาะได้ครับแล้ววันนี้มีอะไรจะส่งข่าวไหมครับ
4: ส่งค่ะที่บ้านฝนตกค
1: ่
4: ะ
1: เหรอตกหนักไหม
4: ถ้าจะตกหน
1: ัก
4: ค่ะ
1: โอ้ถ้าจะตกหนักเลย
0: พี่ของขวัญทราบไหมคะที่บ้านหนูบ้านหนูเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะอยู
1: ่แถวไหนอะไรยังไงครับ
4: อยู่แถวจังหวัดนนทบุรีอำเภอศรีประวัติค่ะ
1: โอ้อยู่แถว
0: จังหวัดนนทบุรีเหรอคะ
1: ใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: โอ้โ
4: หอำเภอศรีประวัติค่ะ
1: ครับ
0: นนทบุรี
1: ครับ
0: โอ้ยังตกอยู่เลยยังตกอยู่ใช่ไหมคะ
4: หายตกแล้วค่ะ
1: หายตกแล้วหยุดแล้ว
0: หยุดแล้วค่ะหยุดแล้ว
1: ก็ดีครับเนาะ
0: ขอเพลงนะคะ
1: ครับเอาเพลงอะไรดีครับของขวัญ
4: อันนี้ขวัญจะขอเพลงดอกไม้ค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อเพลงไทยเดิมที่มีรำด้วยใช่ไหมครับ
4: ชอบรำมาก
1: อ๋อได้ชอบรำมาก
0: ค่ะ
4: ขอบคุณนี้นะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับ

0: ดีค่ะ
1: ครับ
0: ชอบรำมาก
1: อืมดีเลยครับนะครับ
0: มีไหมคะ
1: มีไหมครับ
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: มันจะยิกเลยนะคะ
1: เด็กๆคงจะอยากฟังเพลงกันเลยเน
0: า
1: ะ
0: นะคะครับเอาล่ะงั้นเรามาฟังเพลงตามคำขอกันนะคะในช่วงคลื้นเคลงกับเพลงเด็ก

0: ฟังตามคำขอเพลงแรกเลยดีกว่านะคะ
1: ร
0: ถตุ๊กตุ๊กบรรทุกถ่านค่ะ เป็นเพลงเด็กเจ้าตัวเล็กคิดดี้เมโลดี้นะคะ เพลงนี้พี่ของขวัญฉายาวาดรูปขอหมากเชิญค่ะ

0: แล้วมีใครโทรมา
1: ครับป้าแต้วอยู่ไหมครับ
0: โถป้าแต้วรอนานเลยรถบรรทุกเขากำลังบรรทุกถ่านป้าแต้วค่ะตอนนี้ลงสะพานแล้วค่ะป้าแต้วโทรกลับมาได้นะคะ
1: ครับ
0: แต้วขาเชิญค่ะอ๋อยังใช่ไหมคะ
1: ป
0: ้าแต้วก็ไม่ได้โทรกลับมาเด็กๆคะโทรมาตอบคำถามกันได้เลยเป็นช่วงเวลาที่ตอบได้เลยนะคะคำถามคือ
1: คำถามคือมีชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่คุณครูให้เล่นได้ตามสบายเลยแล้วมีของเล่นมาให้เล่นตั้งหลายกล่องนะเด็กๆก็หยิบของเล่นมาเล่นเต็มเลยนะครับเล่นอยู่สักพักคุณครูก็บอกหมดเวลาแล้วเด็กๆจะทำยังไงครับอุ๊ยกำลังเล่นสนุกเลยของเล่นมาวางเต็มห้องเลยนะครับเด็กๆเอาละตอบมาได้เลยนะครับ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะหรือว่าจะพิมพ์ตอบมาได้ที่ LINE @jularadio นะคะ LINE @jularadio ค่ะใครตอบก็ได้นะคะตัวเล็กๆก็ตอบได้นะคะเพราะของเล่นกับเด็กนี่มันโอ้ยของคู่กันอยู่แล้วนะคะแล้วมีคุณครูบอกเย้ทั้งชั่วโมงเลยเล่นได้เลยของเล่นตั้ง1กล่องตั้งอยู่เต็มไปหมดเลยเด็กก็ชนะแล้วนี่ๆๆเลือกกันใหญ่แล้วเล่นกันอย่างสนุกสนานพอหมดเวลาปิ๊งนะคะครูบอกหมดเวลาแล้วเด็กๆควรจะทำยังไงดีคะนะคะตอบกันได้เลยนะคะลุงโตเขาวาดรูปตอบมาแล้วค่ะนะแล้วน้องอิ่มเอมน้องเติมเต็มและพี่หมีจะตอบบ้างไหมคะแล้วน้องอื่นๆที่ฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสอยู่ตอนนี้นะคะ
1: ครับ
0: พระพันธ์รู้นะฟังอยู่นะ
1: ใช่แล้ว
0: ตอบไหมคะ
1: ตอบนะครับ
0: ตอบเธอเนาะ
1: นะครับ
0: แล้วก็เอาพี่หมีตอบมาแล้วแล้วก็ฟังเพลงกันต่อนะคะ
1: ครับ
0: เป็นเพลงพี่แมวเลือกพี่หมีเลือกพี่แมวเลือกก่อนนะคะ
1: ครับ
0: เพลงปลูกผักปลูกรักหรือว่าจะเป็นเพลงฝรั่งคือเขาเรียกอะไรพัมคินคืออะไรฟักทองอยู่ไหน
1: เอาอะไรดีเอาเพลงฝรั่งก่อนเนี่ยแล้วนะ
0: ได้ได้ได้นะคะเด็กฟังเพลงฝรั่งด้วยกันแล้วเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยกันนะคะ Where is pumpkin Where is pumpkin เสียงสูงหน่อยนะเพราะมันอยู่ไหนนะนะ Where is pumpkin นะคะโดย Bounce Patrol นะคะเพลงนี้ก็จะร้องว่าเอ๊ะแล้วฟักทองมันอยู่ที่ไหนนะนะสบายดีไหมอยู่นี่จ้ะสบายดีแล้วคนที่ร้องบอกงำงำยำอยากกินฟักทองก็เลยวิ่งหนีกันใหญ่เลยนะคะสรุปว่าก็กินอยู่ดีกินผักมีทั้งฟักทองมีทั้งแครอทม
1: ี
0: ท
1: ั้
0: งคอนคืออะไรข้าวโพดนะคะแล้วก็มีถั่วแขกนะคะแล้วก็มันฝรั่งค่
1: ะ
0: ลองฟังกันใช่ Where is pumpkin ค่ะ

0: ate them all.
1: สรุปว่ากินไปหมดแล้วเชิญค่ะ
2: เจ้ามาละครับสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณพี่ทั้งสามท่าน
1: สวัสดีป้าแต้วค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
3: คุณพี่การลูกคุณพี่แมวยังกอดเลย
1: เออโถเห็นไหมคนดี
3: แมวก็กอดเล่นใหญ่กอดใหญ่เลย
1: คือคนดีคนดีก็อย่างนี้นะป้าแต้วเนาะ
2: ครับ
1: แมวหมารักค่ะ
3: หนูเอาตั้งไว้ตรงหัวนอนไงแล้วก็แมวเขานอนด้วยไงเอากอดเล่น
1: โอ้โหเจ้าตัวเล็กค่ะขอบคุณป้าแต้วนะคะยังคิดถึงกันเสมอเลยดูแลสุขภาพนะคะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะป้าแต้วจ๋า
3: ตกแล้วค่ะ
1: สว
3: ั
1: สดีค่ะโอ้ฝนตกแล้วแล้วมีใครอีกมีเพลง

0: เองที่จะให้เด็กๆฟังต่อแล้วนะคะกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสฟังกันได้เพลิดเพลินบ้านใครฝนตกก็มีเพลงกล่อมไปด้วยก็แล้วกันนะคะน้ำไม่ตกก็ฟังเพลงกันนะคะกับยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กๆค่ะมีเพลงที่พี่หมีเขาขอมาก็คือเด็กๆตื่นแล้วนะคะตื่นตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เอางั้นฟังซะเลยค่ะเด็กๆตื่นแล้วนะคะอยู่ในอัลบั้มเจ้าแจ้วเชิญฟังค่ะ

0: ไรอยู่ครับ
1: ครับ
0: นะคะ
1: ครับ
0: เราทวนคำถามก็ได้ค่ะ
1: คำถามก็คือคุณครูบอกว่าชั่วโมงนี้ให้เล่นได้ตามสบายเลยแล้วคุณครูก็หยิบของเล่นมาหนึ่งกล่องใหญ่เลยหยิบของเล่นมาเล่นกันสนุกเลยนะครับทีนี้เล่นกำลังเพลินเลยคุณครูเขาบอกว่าหมดเวลาแล้วเด็กๆจะทำยังไงดีครับนะของเล่นวางเกลื่อนเต็มห้องเลยทุกคนกำลังถือของเล่นอยู่หมดเลยเด็กๆจะทำยังไงดีครับ
0: ค
1: ุณครูบอกหมดเวลาแล้วอ่ะใครจะตอบได้ก็02-218-3975-7นะครับ02-218-3975-7ครับ
0: หรือว่าจะพิมพ์ตอบมาได้ที่ line at jula radio ค่ะ
1: ครับ
0: line at jula radio นะคะเด็กค่อยๆตอบมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของเล่นนี่แบบโอ้ยถูกใจเลยตอบได้เลยนะคะและเราก็จะฟังเพลงไปเรื่อยๆเด็กๆก็โทรมาตอบได้เรื่อยๆนะคะจนกระทั่ง5 โมงเท่าไหร่นะ5 โมง 50
1: ครับ
0: 5 โมง 50เราก็จะไม่โทรแล้วนะคะ
1: คร
0: เราจะฟังคำตอบเพื่อนๆแล้วนะคะ
1: ค
0: นะแต่โทรขอเพลงได้
1: ได
0: นะคะคแต่ตอนเนี้ยโทรได้สบาย
1: ๆ
0: งั้นประพันธ์เลือกนะคะประพันธ์จะเมื่อกี้พี่แมวแล้วก็พี่หมีตาประพันธ์แล้วนะประพันธ์มีเพลงที่ชื่อว่าอึอ่างสระอึนะคะให้เด็กๆได้ฟังกันทุกคนฟังเพลงอึด้วยกันนะคะอยู่ในอัลบั้มเจ้าแจ้วค่ะ

0: คนก็อึสัตว์ก็อึเหมือนกันเลยนะคะ
1: ใช่เลยครับ
0: เด็กๆอึหรือยังคะเมื่อเช้าเนี้ยค่ะพี่แมวอึยัง
1: แล้วครับ
0: พระพันอึยังอึแล้วค่ะนะอึกันหมดเลยตอนเช้านะคะฝ
1: ึ
0: กตัวเองให้เป็นเวลาเราจะได้ไม่ไปต้องแบบพอกลางวันจะไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่อ้าปวดอึ
1: โอ้ยุ่งเลย
0: วิ่งหาห้องน้ำกันแล้วห้องน้ำก็ไม่สะอาดแบบบ้านเราใช่ไหมแล้วจะล้างก้นยังไงอ่ะ
1: ใช่เลย
0: ใช่ไหมคะ
1: ค
0: เพราะฉะนั้นอึฝึกตัวเองให้อึเป็นเช้าเช้า
1: ใช่ล่ะฝึกได้ครับเรื่องนี
0: ้ได้บางทีอาจจะแบบว่าใช้เวลาหน่อยแต่ว่าฝึกได้แล้วให้อึทุกวันนะคะ
1: เ
0: พราะถ้าเว้นไปวันนึงอะไรจะเกิดขึ้น
1: อึดอัดแน่เลยเนาะไม่สบายตัวแน่เลยนะครับ
0: มันก็จะแบบเพิ่มอึในท้องเราไปอีกแล้วเราก็จะแบบอึดอัดอึดอัดมีตดอะไรนิดๆหน่อยๆ
1: นานไปก็จะท้องผูกเลย
0: ใช่แล้วอึไม่ออกอึแข็งอีกโอ้โหอันนี้อันตรายเลยนะคะเนาะอึทุกเช้านะคะเด็กๆค่ะวันนี้อธิบายเรื่องก็เห็นชัดเจน
1: ก็ต้องกินผักด้วยนะ
0: อ้าวใช่ผักผลไม้นะคะจะได้อึสบายสบายและเราก็จะฟังเพลงกันต่อนะคะพี่หมีกับพี่แมวเลือกกันนะคะมีเพลงผักผลไม้เรื่องกล้วยๆพ่อหนูไม่สูบบุหรี
1: ่อยากฟังเพลงนี้จังเลยพ่อหนูไม่สูบบุหรี่ครับ
0: พ่อหนูไม่สูบบุหรี่ฟังก่อนนะคะแล้วพี่หมีหรือใครก็ตามที่ฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสอยู่อยากจะฟังเพลงก็พิมพ์คำแรกมาได้เลยนะคะก็คือผักกล้วยไปแล้
1: ว
0: ผักกับกล้วยนะคะนะเอาเราตอนนี้ฟังเพลงพ่อหนูไม่สูบบุหรี่ค่ะ อยู่ในอัลบั้มเจ้าค่ะ
1: ครับ

0: บุหรี่นี่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นมันอันตรายต่อสุขภาพใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับ
0: ไม่ต้องไปลองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่อะไรนะบุหรี่ที่มันต้องสูบหรือว่าเป็นบุหรี่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะ
1: บุหรี่ไฟฟ้า
0: ไฟฟ้าเด็กๆค่ะเดี๋ยวนี้บอกว่าเขาทำเป็นเหมือนขนม
1: ตัวการ์ตูนก็มี
0: เป็นเหมือนขนม
1: ใช่เลย
0: แล้วก็แบบเป็นให้ดูดเล่นเป็นการฝึกไว้ก่อนด้วยนะ
1: ใช่ครับถ้าอย่างอันตรายเพราะเด็กก็ไม่รู
0: ้ไม่รู้ค่ะไม่รู้
1: บางทีผู้ใหญ่ก็ไม่รู้เห็นเด็กมาอ๋อต้องใส่เป็นขนมแน่เลยเนาะ
0: ใช่หรือเป็นตัวการ์ตูนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่เลย
0: ให้เด็กหลอกล่อหลอกล่อเห็นไห
1: ม
0: ผู้ใหญ่หลอกล่อเราให้ติดสิ่งไม่ดีใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เด็กต้องรู้ทันกับตรงนี้เลยอะไรที่ไม่ดีเราก็ไม่เอาเลยนะคะแล้วก็มาฟังยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะในตอนเย็นๆเรามีเพลงเพราะๆให้ฟังแล้วมีคำถามด้วยเรามีเพลงที่พี่หมีขอมาผักผลไม้ค่ะ
1: ค
0: เป็นเพลงโดยพึ่งน้อยนักสู้คำร้องย่านิดนะคะ
1: ค
0: พัชจารีไอศิรินะคะทำนองพิรพันธ์พิรสันค่ะพิรสันจบสมัยนะคะผักผลไม้ค่ะ

0: วันเนี่ยนะคะกินทุกวันเลยนะบางวันแม่ผันก็ลืมกินนะ แล้วก็มีปัญหานิดหน่อยเรื่องอึนะเรื่องจริงเลยค่ะเด็กๆคะยิ้มแย้มแก้มใสนะคะเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนเด็กๆ5วันเต็มๆเลยไหมคะยามเย็นอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นเพื่อนกันนะคะตอนนี้เรามีคำถาม
1: ครับคำถามเราก็คือ สมมติว่ามีชั่วโมงนึงคุณครูบอกชั่วโมงนี้ให้เล่นตามสบายเลยแล้วคุณครูก็มีของเล่นมาให้เล่นตั้งกล่องเพื่อเริ่มเนี่ยเด็กเล่นกันสนุกเพลิดเพลินเลยนะแต่ว่ากำลังเล่นเพลินๆเลยคุณครูบอกว่าหมดเวลาแล้วเด็กๆจะทำยังไงดีครับของเล่นอยู่ในมือทุกคนเลยเต็มกล่องเลยด้วย022183975-7นะครับตอบมาได้เลยครับ
0: ค่ะหรือว่าจะพิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio ค่ะ LINE @jularadio ตอนนี้49 17 49 30วิยังได้มีเวลาอีก30วินาทีค่ะเด็กๆสามารถโทรศัพท์มาบอกได้เลยว่าของเล่นน่ะเป็นเวลาชั่วโมงเล่นน่ะเด็กคุณครูเอามาให้กล่องเลยตามสบายพอเล่นไปได้1ชั่วโมงเต็มครูบอกหมดเวลา
1: อ้าวเหรอ
0: เด็กๆจะทำยังไงอะคะ
1: ครับแล้วก็มีมาพอดีเลย
0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: รายงานตัวเลยครับ
2: ผมนนท์ครับ
1: นนท์ที่ชอบกินขนมใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: นนท์จะทำไงดีครับตามคำถามของเรา
2: จะบอกครูว่าขออนุญาตตอบคำถามเพื่อที่จะรับเวลาฟรีไทม์เพิ่มครับ
1: แต่คุณครูบอกไม่มีค่ะหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปเรียนวิชาอื่นเนาะนะทำไงดีครับ
2: ก็เก็บครับ
1: เก็บล่ะครับอืมเก็บของเล่นใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: แล้วมีเพื่อนบอกว่าไม่ต้องเก็บหรอกนนท์ว่าอย่างนี้แหละนนท์จะว่ายังไงดีครับ
2: ผมก็บอกไปว่าถ้าไม่เก็บคนถัดไปที่มาก็จะหาของไม่เจอครับ
1: เออเดี๋ยวของเล่นหายเนาะมีอยู่จำนวนกระเด็นไปหายไปใช่เลยครับแล้ววันนี้นนท์มีอะไรจะส่งข่าวไหมครับ
2: พรุ่งนี้จะไปทำจิตอาสาครับ
1: เหรอทำอะไรครับ
2: ไปเป็นแบบทำนาครับ
1: เหรอไปทำนาเลยก็ต้องไปที่ไหนครับที่ไหนครับต่างจังหวัดใช่ไหม
2: บางเขนคร
1: ับ อ๋อบางเขนที่ทุ่งก็เราก็ต้องลงไปดำนาจริงๆเลยใช่ไหมครับนน
2: ใช่ครับ
1: วันนี้ต้องมาเล่าให้ฟังนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ
0: นี่แ
1: หละดีเลยครับดีเลย
0: ขอเพลงครับ
1: ครับเพลงอะไรดีครับ
2: เอาเป็นเพลงเรื่องกล้วยๆคร
1: ับ ได้ครับ
0: เดี๋ยวได้ฟังเลยครับแล้วพรุ่งนี้ได้ฟังด้วยนะคะขอบคุณพี่นนท์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ลองอ่านคำตอบนะคะ
1: ได้เลยครับคำถามเราคือมีชั่วโมงนึงคุณครูบอกให้เล่นตามสบายมีของเล่นให้เล่นเต็มเลย
0: ค่ะ
1: เล่นอยู่สักพักนึงคุณครูบอกหมดเวลาแล้วเด็กจะทำยังไงครับ
0: พี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวเขาบอกว่าผมขอตอบอีกฝั่งอีกด้านหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: ว่าดูซิว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นผมก็บอกว่าผมจะงองแงเลยแล้วก็ไม่เก็บแล้วผมไม่เก็บไม่เก็บนะแล้วก็จะดื้อกับคุณครู
1: คร
0: สุดท้ายผมก็จะถูกคุณครูลงโทษโดยการเก็บของเล่นคนเดียวครับมีมุมมองอีกด้านหนึ่งให้ดูนะส่วนน้องอิ่มเอมฉายานักบัลเล่ไม่ได้ตอบมานะคะแล้วก็น้องเติมเต็มฉายานักเทควันโดไม่ได้ตอบมาแต่ว่าบอกว่าชอบกินผัดฟักทองผัดไข่ไข่กันนะคะแล้วก็กินเอมของเพลงกรุงเทพมหานครพรุ่งนี้ฟังนะคะส่วนน้องทามมี่ฉายานักเต้นแจ๊สบอกว่าหนูก็จะเก็บของเล่นค่ะแล้วก็ไปนั่งที่นะคะ

0: แล้วถ้าเกิดสมมติบอกว่าเพื่อนๆบอกไม่ต้องเก็บก็บอกว่าไม่ได้ต้องมาเก็บของเล่นนะนะแล้วถ้าไม่มีใครมาเก็บเลยหนูก็จะเก็บคนเดียวค่ะพี่ของขวัญฉายาวาดรูปก็ตอบว่าช่วยกันเก็บค่ะถ้าเพื่อนบอกว่าไม่เก็บเพื่อนบอกว่าหนูก็จะเก็บค่ะถึงเพื่อนจะไม่เก็บนะคะถ้าไม่เก็บนะคุณครูขาวหน้าไม่ให้เล่นแน่ๆเลยนะคะส่วนลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนวาดเป็นการ์ตูนมานะคะยืนแบบยิ้มแป้นเลยบอกว่าเรียบร้อยแล้วค่ะเก็บของเล่นอยู่ในตะกร้าเรียบร้อยน่ารักมากส่วนพี่นนท์นะคะชอบกินขนมฉายาเขาบอกว่าจะบอกคุณครูว่าขออนุญาตตอบคำถามเพื่อจะรับเอาเวลาฟรีไทม์โอ้โหนี่เป็นพี่ที่เขาคิดแบบอีกแง่นึงเลยนะคะนั่นแน่ถ้าตอบคำถามแล้วจะได้ฟรีไทม์ได้เล่นต่อนะถึงครูบอกว่าหมดเวลาแล้วค่ะผมก็ไม่เป็นไรครับผมก็จะเก็บนะคะพอถ้าไม่เก็บน่ะคนเล่นถัดไปก็จะหาไม่เจอนะคะน่ารักมากเด็กๆเก่งจังเลยเนาะมีวิธีการของเขาอันนี้ก็เป็นรางวัลสำหรับเด็กๆที่น่ารักนะคะที่ตอบมาใครไม่ตอบก็น่ารักแหละนะคะแต่ว่าเราก็มีความกล้าที่จะตอบกันแล้วนะคะเรื่องกล้วยๆคงเป็นต้องเป็นพรุ่งนี้แล้วล่ะมันหมดเวลาพอดีนะคะเด็กๆคะขอบคุณเด็กๆนะคะกลับบ้านปลอดภัยนะคะวันนี้ตอนนี้ฝนตกอยู่บางที่นะคะก็พรุ่งนี้เรามาติดตามฟังยิ้มแย้มแก้มใสด้วยกันใหม่ทางจุฬาเรดิโอ plus fm 101.5 จันทร์ถึงศุกร์ 5-6 โมงเย็นนะคะวันนี้เราจะต้องสวัสดีกันด้วยพี่หมูพี่ไก่พี่กบถือโอกาสสวัสดีกันหน่อย
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: ยังจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
6: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
7: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอป Jura Radio Plus ก็ได้นะครับ
8: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ

0: ขอบคุณครับ
1: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
3: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังครับทุกวันนี้เทคโนโลยีควอนตัมนั้นก็เป็นเรื่องที่หลายๆภาคส่วนในประเทศไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างมากและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้ให้ความสนใจและมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในเรื่องของเทคโนโลยีควอนตัมซึ่งเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับทางบริษัทคุโนวาคอมพิวติ้งจากประเทศเกาหลีใต้เพื่อสร้างความร่วมมือเป็นระยะเวลา3ปีในด้านการวิจัยการคำนวณเชิงควอนตัมและการนำไปประยุกต์ใช้จริงซึ่งบันทึกความเข้าใจระหว่างทั้ง2หน่วยงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก3อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือการจัดสัมมนาและการประชุมวิชาการร่วมกันอย่างที่2ก็คือการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและบุคลากรและอย่างที่3คือการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกันในสาขาการคำนวณเชิงควอนตัมและสาขาที่เกี่ยวข้องโดยในส่วนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นมีศูนย์สยามควอนตัมสแควร์ที่ได้เปิดตัวไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเป็นผู้ประสานงานหลักครับทั้งนี้ประเทศไทยได้เลือกแนวทาง Cloud First ในการพัฒนาการคำนวณเชิงควอนตัมคือการให้นักวิจัยเข้าถึงฮาร์ดแวร์ควอนตัมผ่านแพลตฟอร์ม Cloud แทนการสร้างเครื่องควอนตัมภายในประเทศโดยศูนย์สยามควอนตัมสแควร์ก็จะทำหน้าที่เป็นแกนกลางด้านวิชาการของยุทธศาสตร์ดังกล่าวและทำงานร่วมกับพันธมิตรหลายรายอย่างเช่น IBM ประเทศไทยมูลนิธิเทคโนโลยีควอนตัมประเทศ

0: AI Western Digital ธนาคารไทยพาณิชย์และสถาบัน AIST จากประเทศญี่ปุ่นและก่อนพิธีลงนามความร่วมมือนั้นก็ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในช่วงเช้าซึ่งนักวิจัยจากทางบริษัทคุโนวาคอมพิวติ้งและสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งเกาหลีก็ได้นำเสนอผลงานแก่นิสิตและคณาจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมาต่อกันที่กิจกรรมงานบุญงานกุศลของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับคุณผู้ฟังโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วิทยาลัยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อประชาชนและสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบุญร่วมกุศลเพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชนร่วมกันในการทอดผ้าป่าร่วมกับวัดปทุมวนารามเขตปทุมวันเพื่อจัดทำโครงการสร้างโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตสาขาพระธรรมชัญญานวิถีผู้วาชาวกุดบ้านถิ่นบ่อที่ตำบลบ่อแก้วอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครโดยมีกำหนดทอดผ้าป่าสามัคคีในวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 13:30 นถึง 14:00 นซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถร่วมสมทบทุนได้ที่บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบ้านม่วงชื่อบัญชีโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเลขที่บัญชี0146426955528หรือสามารถสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ซึ่งก็จะได้รับการลดหย่อนภาษีโดยอัตโนมัติครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 นาทีสวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี่

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการ

0: ข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: วชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ยกแรกศาลชี้กรมประมงละเลยสั่งทำแผนระงับยับยั้งการระบาดปลาหมอคางดำประกาศเขตภัยพิบัติสมุทรสงครามจับตาเอาผิดอาญาฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่กระทรวงทรัพย์ตรวจสอบ Data Center บ้านฉางหวั่นกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสมาคมแนะรัฐกำกับดูแลไม่ตั้งกฎเหมารวมชี้นโยบายไม่ชัดสะเทือนความเชื่อมั่นนักลงทุนเร่งเคาะวันหรือสิ่งปลูกสร้างย้ายศพสุสานฝังล้าพลพีสั่งขยายผลตรวจสอบแหล่งเงินบริษัทการชาบัตรตรวจสุสานทั่วประเทศเปิดเบาะแสยงใหญ่ขบวนการอุ้มคนจีนส่งฐานสแกมเมอร์เมียนมาฮอปวางแผนลวงข้ามแดนเปลี่ยนไทยเป็นมากกว่าทางผ่าน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำนะครับอยู่กับผมเจษฎาจี้สลัดครับ
2: ดิฉันวันวิสาธินวัฒน์ค่ะ
1: ประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่เปิดรับการลงทุนแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะครับมีหลายชาติครับที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยแต่วันนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าการขาดกลไกในการกำกับควบคุมที่ดีสุดท้ายสิ่งที่มันสร้างผลกระทบกับประเทศไทยมันอาจจะเสียมากกว่าได้แล้ววันนี้เรื่องนี้กลายเป็นวาระของชาติของประเทศที่ต้องแก้ไขกันครับ
2: จุดหนึ่งที่ถูกตรวจสอบอย่างต่อเนื่องก็คือสุสานที่บางคล้าฉะเชิงเซานะคะวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซามีคำสั่งให้รื้อถอนทั้งสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าสุสานออกไปจากพื้นที่ภายใน7 วันจะนับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งนะคะโดยเบื้องต้นทางอำเภอบางคล้าแจ้งให้บริษัทเอกชนส่งตัวแทนมาลงนามเพื่อรับทราบคำสั่งและสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน15 วันค่ะป้ายประกาศคำสั่งห้ามใช้พื้นที่และให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเคลื่อนย้ายศพออกจากพื้นที่ภายใน7 วันของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ถูกนำมาติดตั้งเอาไว้บริเวณหน้าทางเข้าสุสานจิวิชเซเมทรีไทยแลนด์ในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะพร้อมกับนำเทปสีแดงปิดกั้นห้ามบุคคลเข้าออกพื้นที่เจ้าหน้าที่ระบุว่าการนำป้ายประกาศมาติดตั้งครั้งนี้ผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้ดำเนินการแทนบริษัทการชาบัตรจำกัดรับทราบคำสั่งดังกล่าวแล้วนะคะและต้องดำเนินการตามคำสั่งตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดซึ่งที่ท้ายประกาศค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรายังเปิดโอกาสให้เจ้าของสุสานสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน15 วันส่วนแนวทางการดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและการเคลื่อนย้ายศพนะคะวันนี้นายอำเภอบางคล้าเชิญตัวแทนชาวบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือถึงแนวทางการแก้ปัญหาค่ะโดยกังวลว่าอาจจะมีการลักลอบนำศพมาฝังเอาไว้เพิ่มเติมในพื้นที่อีกหรือไม่โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนนายอำเภอบางคล้าจึงสั่งให้ทางอบต.เสม็ดใต้ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด2 ตัวบริเวณทางเข้าสุสานและให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบได้สามารถดูกล้องวงจรปิดได้นะคะเพื่อร่วมกันตรวจสอบได้ตลอด24 ชั่วโมงค่ะ
3: การเฝ้าระวังเนี่ยเมื่อไปติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ขอให้ใช้ระบบที่สามารถสื่อสารไปยังอุปกรณ์

0: รต่างๆของพี่น้องราษฎรในพื้นที่ได้ที่สามารถมอนิเตอร์สามารถเฝ้าระวังสามารถตรวจสอบได้ดูได้นี่คือมาตรการที่เรากำหนดในเบื้องต้น
1: ให้ประชาชนช่วยดูได้ไม่ใช่ว่าติดตั้งแล้ว
0: ถูกต้องใช่ถูกต้องต้องเปิดเลยประชาชนสามารถเข้าถึงได้มีมือถืออยู่ที่บ้านก็สามารถเปิดดูกล้องวงจรปิด2ตัวนี้ได้ว่ามีใครมาทำอะไรไหมในเวลายามค่ำคืนมีการลักลอบมากระทำความอันนี้ก็คือมาตรการที่กำหนดนะครับ
2: ในอำเภอบางคล้าครับบอกว่าตอนนี้ประสานไปยังบริษัทเอกชนเกี่ยวกับคำสั่งดังกล่าวแล้วนะครับอยู่ระหว่างรอให้บริษัทส่งตัวแทนเข้ามาลงนามรับทราบคำสั่งครับแต่ถ้ายังเพิกเฉยไม่ทำตามคำสั่งครับอำเภอก็มีอำนาจในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนะครับแล้วก็มีอำนาจในการเคลื่อนย้ายศพได้ครับ
0: ในคำสั่งจังหวัดให้สิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์ผู้ออกคำสั่งด้วยนะครับหากเขาไม่เห็นด้วยหรือคิดว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคำสั่งดังกล่าวเนี่ยเขาสามารถอุทธรณ์ต่อผู้ออกคำสั่งได้ภายใน15วันตอนนี้ยังพึงคาดหมายไม่ได้ครับว่าภายใน7วันต่อจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะน้อมรับคำสั่งแต่โดยดีถือปฏิบัติตามคำสั่งหรือไม่นะครับซึ่งเราคาดหวังว่าอยากให้เหตุการณ์คลี่คลายไปในทางนั้นคือเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้กรุณาออกคำสั่งตรงนี้มาแล้วเนี่ยเขาต้องปฏิบัตินะครับหรือควรจะปฏิบัติเนี่ยเราอยากให้เหตุการณ์คลี่คลายไปในแนวทางนั้น
3: ด้านนางสาวน้ำพึ่งคำสะอาดกำนันตำบลเสม็ดใต้ให้ข้อมูลนะคะบอกว่าหลังจากชาวบ้านคัดค้านการก่อสร้างสุสานมีตัวแทนของบริษัทเข้ามาหารือกับผู้นำหมู่บ้านบอกว่าจะดำเนินการอย่างไรหากยังต้องการสร้างสุสานในพื้นที่แต่ครั้งนั้นปรากฏว่าผู้นำชุมชนก็ไม่ได้ตอบกลับชาวบ้านยืนยันคัดค้านการก่อสร้างสุสานค่ะเพราะว่ากังวลผลกระทบที่อาจจะตามมา ทั้งเรื่องมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมและพื้นที่การเกษตร
4: การสร้างสุสานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่น่าอยู่อะค่ะเหมือนพื้นที่นั้นจะทำให้เป็นพื้นที่ที่ไม่น่าอยู่เลยประชาชนจะทำมาหากินหรือจะอยู่อาศัยเนี่ยไม่สามารถทำได้แล้วอีกอย่างนึงก็คือมันทำลายสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นเพราะว่าลักษณะการฝังของเขาคือการให้ย่อยสลายในพื้นดินนะคะแล้วก็ระบบการบำบัดน้ำเสียหรือว่าดำเนินการใดๆที่มันปกป้องไม่ให้ของเสียออกนอกพื้นที่เขาเนี่ยยังไม่มีเลยค่ะ
3: สัปดาห์ที่แล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านและอบต.เสม็ดใต้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินร่วมกับตัวแทนบริษัทเอกชนนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทางบริษัทเปิดให้เข้าไปตรวจสอบจนมาพบชัดเจนว่ามีการฝังศพอยู่จริง แล้วพบหลุมฝังศพอยู่บริเวณริมกำแพงใต้เต็นท์สีน้ำเงินค่ะส่วนอีก3หลุมอันนี้อยู่บริเวณภายในจำนวนนี้2หลุมมีการโบกปูนปิดทับและติดป้ายประจำหลุมระบุปีเสียชีวิตคือปี2025และ2026นะคะอีกกลุ่มยังไม่มีการโบกปูนปิดและยังไม่มีป้ายประจำหลุมติดตั้งค่ะ
2: เรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มจากความไม่สบายใจของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ครับแต่ตอนนี้มันขยายเป็นความไม่ไว้วางใจนะครับพอคนไปเห็นสุสานที่ไหนเริ่มไม่มั่นใจเริ่มมีคำถามว่าใช่ไหมวันนี้ทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับก็เลยสั่งปูพรมตรวจสอบสุสานทั่วประเทศนะครับรวมไปถึงการขยายผลเครือข่ายการชาบัตรครับนายพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับเปิดเผยว่านางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราครับได้เซ็นคำสั่งทางปกครองนะครับเพื่อแก้ปัญหาการจัดตั้งสุสานของชาวต่างชาติโดยไม่ถูกต้องในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยบอกว่าสุสานที่ไม่ได้รับอนุญาตแห่งนี้ฝังร่างเอาไว้4ร่างชัดเจนนะครับว่า3ร่างเนี่ยฝังในช่วงที่สุสานไม่มีใบอนุญาต3ร่างต้องย้ายออกภายใน7วันครับส่วนอีก1ร่างกำลังพิสูจน์นะครับว่าฝังในช่วงระยะเวลาที่มีใบอนุญาตหรือไม่ดังนั้นถ้าดำเนินการหลังปี66ก็จำเป็นต้องย้ายร่างออกไปครับสำหรับสุสานชาวอิสราเอลที่ถนนเจริญกรุงตรวจสอบแล้วพบว่ามีร่างของชาวอิสราเอลฝังอยู่ทั้งหมด49ร่างนะครับโดยเชื่อมกับอีกหนึ่งสุสานที่มีกำแพงกั้น ตอนนี้ให้ปลัด

0: มหาดไทยครับเข้าไปตรวจสอบว่าการเชื่อมกันแบบนี้สามารถทำได้หรือไม่เพราะกำแพงที่กั้นเนี่ยจะแบ่งเป็น2แปลงเพราะ1แปลงอาจมีใบอนุญาตแต่อีก1แปลงอาจจะไม่มีใบอนุญาตครับ
1: มากไปกว่านั้นผมก็ให้เช็คสุสานทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้รายงานที่ได้มาเนี่ยสุสานบวกที่ชาปนกิจศพทั้งหมดในประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,200 นะครับแล้วก็กำลังขอรายละเอียดอยู่ว่าแต่ละที่มีอายุไหมหมดอายุไหมและใครเป็นผู้ขอนะครับไหนๆเรื่องนี้มาแล้วก็ยังไม่มีใครเคยมาดูการจัดระเบียบเรื่องนี้ก็เดี๋ยวผมทำเลยทีเดียว
0: นายพลพีครับยังตอบประเด็นข้อสงสัยนะครับกรณีที่ชาวต่างชาติสามารถจดทะเบียนสุสานได้โดยบริษัทการชาบัตเนี่ยผู้ก่อตั้งมี3คนเป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดครับแล้วก็เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้รวมไปถึงชาบัตที่ภูเก็ตด้วยซึ่งตนเองและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหมายถึงคุณพลพีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะขยายเครือข่ายตรวจสอบชาวอิสราเอลครับซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นนอมินีหรือทำผิดกฎหมายอยู่แล้ว
1: ก็ตอนนี้กำลังต่อจิ๊กซอให้เป็นภาพใหญ่นะครับไอ้ตรงไหนที่ผิดกฎหมายเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายไปเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องสัญชาติผมไม่ได้วิตกกังวลอะไรว่าเป็นชาวต่างชาติแล้วก็มีสัญชาติไทยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีสัญชาติไทยเนี่ยกฎหมายไทยนี่ครอบคลุมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการยึดทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินคดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเลวร้ายมากในข้อกฎหมายที่เขากระทำความผิดใดๆเนี่ยเราก็สามารถถอนสัญชาติแล้วก็ในประเทศได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ขอเป็นทีละสเต็ปขอทำโครงข่ายธุรกิจนี้ให้สมบูรณ์ก่อนแล้วก็จะไปดูข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับ
2: ที่ผ่านมาพบการทำผิดกฎหมายของชาวต่างชาติมีการรวมตัวกันของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวอิสราเอลในชุมชนพบที่จังหวัดพังงาและภูเก็ตนะคะจนในที่สุดก็มาถึงคำสั่งเนรเทศชาวอิสราเอลนั่นอาจจะนำไปสู่การตีความการขยายความและกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะนี่อาจจะเป็นเหตุผลสำคัญที่วันนี้นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต้องเร่งชี้แจงและเข้าไปทำความเข้าใจกับทางทูตอิสราเอลนะคะเพื่อที่จะพูดคุยหารือกันอย่างตรงไปตรงมาโดยยืนยันค่ะว่าประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวจะทำอะไรก็ได้ในแผ่นดินไทยนะคะบอกว่านักท่องเที่ยวทุกชาติทุกสัญชาติก็ต้องเคารพวัฒนธรรมและวิถีชีวิตรวมถึงค่านิยมของคนไทยนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงหลังร่วมหารือกับอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเมื่อเช้านี้ค่ะยืนยันว่าไทยไม่อาจนิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่มีชาวอิสราเอลบางส่วนกระทำพฤติกรรมที่สร้างปัญหาโดยยืนยันว่าแม้ไทยจะให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวแต่ก็พร้อมจัดการอย่างเด็ดขาดค่ะ
3: ก็ได้ชี้แจงกับท่านทูตอิสราเอลว่าในกรณีเหล่านี้เนี่ยเราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการละเมิดไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อชาวอิสราเอลนะครับคือใครก็ตามที่เป็นชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็เห็นได้จากกรณีที่มีการมีประเทศชาวอิสราเอลคนหนึ่งแล้วก็ชาวฝรั่งเศสอีกคนหนึ่ง
2: นายศิหศักดิ์ย้ำค่ะว่าทั้งไทยและอิสราเอลต้องยกระดับการแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันอย่างเข้มข้นและทันท่วงทีเพื่อไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านอื่นๆที่มีอยู่แล้วโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแรงงานค่ะขณะที่เอกอัครราชทูตอิสราเอลยืนยันบอกว่ากำลังพยายามแก้ไขปัญหานี้ทั้งทำเอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวรวมถึงหารือกับทางบริษัทนำเที่ยวและสายการบินของอิสราเอลด้วยทางกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงคำสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนชาวฝรั่งเศสนะคะหลังก่อนหน้านี้เนรเทศคู่กรณีของนายเควินซึ่งเป็นชาวอิสราเอลทำให้มีคำถามว่าทำไมจึงมีคำสั่งเนรเทศนายเควินด้วยทั้งที่ก่อนหน้านี้ตัวนายเควินเป็นผู้ร้องเรียนพฤติกรรมของชาวอิสราเอลฉบับนี้กระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมบอกว่านายเควินมีพฤติกรรมคุกคามด่าทอครูและเจ้าของโรงเรียนสอนภาษาค่ะใช้กำลังทำร้ายร่างกายชาวตุรกีมีการพกมีดติดตัวข่มขู่

0: และมีพฤติกรรมอื่นๆที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยนะคะโดยยืนยันการออกคำสั่งในประเทศมีมาตรฐานเดียวโดยพิจารณาจากพฤติการความผิดไม่ได้เลือกปฏิบัติจากสัญชาติค่ะ
1: วันนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวอีกที่นึงครับที่ภูเก็ตครับ

0: เป็นพิธีทางศาสนานะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงคนที่มาร่วมงานส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวในพื้นที่ครับซึ่งมีการจัดเตรียมสถานที่เอาไว้2จุดก็คือโรงแรมแห่งหนึ่งที่ย่านป่าตองแล้วก็ชาบัดเฮาส์ครับ
1: ก็เราจัดในวันที่11ซึ่งตรงนี้ก็จัดประมาณพิธีที่เขาทำจริงๆก็คือประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็คือจะเริ่มช่วงเย็นๆนะคะโดยปกติแล้ววันศุกร์เนี่ยก็เขาก็จะมีพิธีของเขาอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นเหมือนชาบัดไนท์นะคะซึ่งปีนี้มันจะตรงกับวันที่11ซึ่งมันเป็นวันศุกร์พอดีนะคะซึ่งวันดังกล่าวเนี่ยเขาก็จะไม่มีการใช้โทรศัพท์เพื่อการสื่อสารอะไรเขาก็จะไม่สามารถใช้ได้ก็ในงานเขาก็จะไม่มีเขาก็จะมีการสวดมนต์แล้วก็ร่วมกันรับประทานอาหารนะคะ
0: คนที่นั่นไม่สบายใจครับทางจังหวัดภูเก็ตก็ไม่สบายใจนะครับมีข้อเสนอเกี่ยวกับความกังวลเรื่องความปลอดภัยของประชาชนนักท่องเที่ยวผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนสำคัญที่สุดก็คือภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวครับเพราะป่าตองเนี่ยเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนะครับมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากรวมไปถึงกิจกรรมรวมกลุ่มและการประกอบพิธีทางศาสนาในพื้นที่จึงจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงรอบด้านครับป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยครับ
2: ก็วันนี้ก็เป็นการประชุมนะครับก็รับฟังความเห็นทุกภาคส่วนนะครับเกี่ยวกับการที่จะมีการจัดงานนะครับก็ขอรับฟังไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนนะครับภาคราชการทั้งหลายนะครับถึงสิ่งที่จะได้มานะครับแล้วถึงความเสี่ยงนะครับแล้วก็เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตหรือภาพลักษณ์ของประเทศไทยอะไรก็ตามครับทุกอย่างคือความละเอียดอ่อนนะครับก็ให้ฝากให้ผู้เกี่ยวข้องไปพิจารณาใหม่อีกทีนึงว่าจะดำเนินการกันยังไงนะครับแล้วรีบมาแจ้งให้จังหวัดทราบภายในวันพรุ่งนี้ครับ
3: ทางจังหวัดยืนยันบอกจังหวัดไม่มีอำนาจในการห้ามจัดงานและห้ามไม่ให้มีการชุมนุมนะคะแต่ไม่ต้องการให้เกิดเหตุรุนแรงจึงขอให้ทบทวนค่ะเนื่องจากสถานการณ์โลกขณะนี้การจัดงานในช่วงเวลานี้อาจจะยังไม่เหมาะสมขณะที่กอรมน.จังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำประเด็นเรื่องความมั่นคงในพื้นที่ถ้าพิจารณาแล้วอาจกระทบต่อความมั่นคงก็อาจใช้อำนาจตามพรบความมั่นคงสั่งงดจัดงานได้นะคะแต่ก็ต้องรอดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: ช่วงนี้มีข่าวลักษณะนี้เยอะนะครับเราเน้นย้ำตลอดครับว่าต่างชาติที่เข้ามาลงทุนถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยทำได้ไม่ผิดนะครับแต่กลุ่มทุนที่เข้ามาแล้วใช้นอมินีทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรืออะไรก็ตามที่ไม่เคารพคนไทยไม่เคารพกฎหมายไทยอันนี้มีปัญหาครับและทุกวันนี้เราก็เจอปัญหาแบบรอบด้านนะครับที่ท่าเรือแหลมฉบังครับ DSI อายัดตู้คอนเทนเนอร์เอาไว้126ตู้นะครับข้างในคาดว่าเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์คาดว่าเป็นของกลุ่มทุนจีนนำเข้ามาแล้วก็จะเอาไปชำแหละที่ปราจีนบุรีครับมันมีข้อสังเกตสำคัญครับภาคประชาชนที่ติดตามเรื่องนี้เขามองว่าปล่อยเข้ามาได้ยังไงในการตรวจสอบมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าเอกสารข้อมูลรายชื่อบริษัท16บริษัทนะครับและข้อมูลการขนส่งขยะอิเล็กทรอนิกส์ในตู้คอนเทนเนอร์นี่เป็นหลักฐานที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมครับเอามามอบให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะครับเพื่อพิจารณารับดำเนินการเป็นคดีพิเศษมีนายสมเกียรติเพชรประดับผู้อำนวยการส่วนพิจารณาสำนวนร้องทุกข์และเจ้าหน้าที่หน่วยบริการประชาชนด้านงานพิเศษกองบริหารคดีพิเศษเป็นตัวแทนรับเอกสารหลักฐานครับนายอัจฉริยะเนี่ยบอกว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะพิษที่นำเข้ามาครับมีต้นทางมาจากสหรัฐ126ตู้ผ่านเข้ามาทั้งท่าเรือแหลมฉบังที่ชลบุรีจากนั้นพบเส้นทางครับถูกส่งไปคัดแยกชิ้นส่วนทั้งในจังหวัดชลบุรีปราจีนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราและนำเศษซากขยะไปฝังกลบที่ปราจีนบุรีทั้งหมดนี้ครับมีชาวจีนเป็นนายทุนใช้คนไทยเป็นนอมินีนายอัจฉริยะเนี่ยยังตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการเหล่านี้นะครับว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องช่วยเหลือหรือละเว้นการกระทําผิดกฎหมายหรือไม่โดยเฉพาะในขั้นตอนการผ่านด่านตรวจนําเข้าครับ
4: วันนี้ที่เรามาร้องเนี่ยคือทั้งหมด16บริษัท16บริษัทของคนจีนนะเป็นของคนจีนซะ16บริษัทเลย
5: และเป็นเจ้าของเดียวกันนะคะหรือว่าเป็น
4: มี4บริษัทเป็นเจ้าของเดียวกันแล้วก็เคยถูกชุดสุดซอยของ

0: ติขิงเนี่ยจับมาแล้วแต่ก็ยังเปิดได้ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสุดซอยยังไงแล้วทำไมถึงยังเปิดได้อันนี้ก็เป็นกลุ่มที่เคยทำกันมาแล้ววันนี้เราคิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องแบบให้เป็นเด็ดขาดนะครับ
1: นายอัจฉริยะเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้มีความเสียหายมากกว่า30ล้านบาทครับซึ่งเขามองว่าเข้าข่ายเป็นคดีในอำนาจของ DSI ขณะที่พนักงานสอบสวน DSI นะครับบอกว่าตู้คอนเทนเนอร์ทั้ง126ตู้เจ้าหน้าที่อายัดเอาไว้ตรวจสอบแล้วครับอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังตั้งแต่เดือนสิงหาคมและในวันที่14กันยายนนี้จะไปเปิดตู้ไปพิสูจน์สินค้าที่อยู่ด้านในครับ
2: การให้สัมปทานรังนกอีแอนในพื้นที่หมู่เกาะ4เกาะ5อยู่ในอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงระหว่างปี64ถึง69หมดลงแล้วนะคะหน่วยงานหรือว่าผู้ที่รับผิดชอบก็คือคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอนตอนนี้อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนให้เอกชนมายื่นขอสัมปทานรอบใหม่ค่ะตั้งราคากลางเอาไว้ที่500ล้านบาทปรากฏยังไม่มีคนเข้ามายื่นขอสัมปทานนะคะท่ามกลางกระแสข่าวที่บอกว่ามีความพยายามในการต่อรองเพื่อลดราคากลางให้มันต่ำลงติดตามจากรายงานของคุณสนธยาแก้วขำค่ะ
3: กระท่อมสังเกตการซึ่งถูกปลูกสร้างขึ้นกลางทะเลในระยะห่างกันของแต่ละหลังประมาณ 300-500 เมตรบริเวณโดยรอบหมู่เกาะ4เกาะ5ตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นของเอกชนผู้ได้รับสัมปทานรังนกอีแอนเพื่อป้องกันบุคคลไม่พึงประสงค์ล่วงล้ำเข้าสู่พื้นที่สัมปทานเป็นภาพแรกๆที่ทีมข่าวไทย PBS พบเห็นขณะติดตามดูการทำงานของคณะกรรมการตรวจชั่งน้ำหนักการจัดเก็บรังนกอีแอนคนงานที่ไปจัดเก็บรังนกตามถ้ำต่างๆจะทยอยนำรังนกที่เก็บได้ในแต่ละวันใส่กระสอบมาส่งมอบให้กับผู้ควบคุมซึ่งทุกคนจะต้องผ่านการตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดป้องกันการลักขโมยรังนกจากการพูดคุยกับผู้ดูแลการจัดเก็บรังนกซึ่งได้มีการจัดตั้งสำนักงานอยู่บนเกาะหน้าเทวดาในบริเวณหมู่เกาะ4เกาะ5ทราบว่ารังนกที่จัดเก็บในรอบนี้เป็นรังดำจึงไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพรังนกสีดำเพราะเกรงจะกระทบต่อภาพลักษณ์เนื่องจากรังนกอีแอนที่เก็บได้จะมีทั้งรังขาวและรังดำขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวบริเวณนี้เป็นพื้นที่เกาะ4เกาะ5ในอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงเป็นแหล่งสัมปทานรังนกมูลค่าหลายร้อยล้านบาทซึ่งในขณะนี้สัญญาสัมปทานฉบับเดิมหมดลงแล้วในต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาคณะกรรมการรังนกอีแอนจังหวัดพัทลุงได้อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนให้เอกชนเข้ามายื่นซองการประมูลสำหรับรังนกอีแอนในจังหวัดพัทลุงโดยเฉพาะหมู่เกาะ4เกาะ5นั้นถือว่าเป็นรังนกคุณภาพดีที่มีมูลค่าสูงเพราะเป็นรังนกที่มาจากพื้นที่3น้ำก็คือน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำกร่อยเป็นรังนกที่มีความต้องการของตลาดสูงครับ หนึ่งในคณะกรรมการตรวจชั่งน้ำหนักให้ข้อมูลว่ารังดำในท้องตลาดจะอยู่ที่ 25,000 บาทถึง 30,000 บาทต่อกิโลกรัมส่วนรังขาวจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 70,000 ถึง 80,000 บาทต่อกิโลกรัมแต่หากมีการส่งจำหน่ายไปยังประเทศจีนราคาจะขยับไปถึงกิโลกรัมละ 200,000 บาทพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าพื้นที่หมู่เกาะ4เกาะ5มีทัศนียภาพที่สวยงามสามารถพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวได้โดยเฉพาะบริเวณหน้าผาเทวดาซึ่งมีลายพระหัตถ์จปร108เป็นรอยจารึกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตรงจารึกไว้ระหว่างการเสด็จประพาสต้นหัวเมืองภาคใต้
4: แล้วก็จะมีนกหินย้อยขึ้นไปสูงสวยงามมากถ้าพูดถึงก็เป็นถ้าเกิดว่าไม่มีรังนกหรือว่าไม่มีไปรบกวนรังนกอะไรต่างๆนี่ถ้าเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนี้โอ้ยสุดยอดพัทลุงนี้ก็จะเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ที่จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้เยอะอยู่แต่ว่าก็น่าเสียดายที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถที่จะเข้ามาได้เพราะเนื่องจากว่าอยู่ในพื้นที่สัมปทาน
3: บริษัทสยามเนตชนะการประมูลสัมปทานรังนกในรอบที่ผ่านมาในวงเงิน400ล้านบาทซึ่งในขณะนี้สัญญาสัมปทานได้สิ้นสุดลงแล้วคณะกรรมการจัดเก็บรังนก

0: เอแอนจังหวัดพัทลุงได้ออกประกาศเชิญชวนให้เอกชนเข้ายื่นขอสัมปทานรอบใหม่เป็นระยะเวลา5ปีโดยตั้งราคากลางไว้ที่500ล้านบาทซึ่งทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการจัดเก็บอากรรังนกและรับผิดชอบงานธุรการเห็นว่าควรเร่งให้มีการสัมปทานโดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างรวมถึงนำรายได้มาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นเพราะรายได้จากการสัมปทานทั้งหมดจะมีการส่งต่อเพื่อเป็นงบพัฒนาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุง
1: ก็ขึ้นอยู่กับประชาชนนะครับเงินที่ลงไปเนี่ยในท้องถิ่นเนี่ยท้องถิ่นเข้าไปบริหารงานงบประมาณแต่ละโครงการลงสู่ประชาชนทั้งนั้นนะครับก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นผลดีคือหมายถึงว่า 1. ไม่มีการลักขโมยเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีผู้รับสัมปทานแล้วได้ใหม่เขาเข้าไปดำเนินการต่อ 2. ประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ต้องติดในผลประโยชน์ก็ไม่มีช่องว่างทางกฎหมาย
0: ซึ่งแม้คณะกรรมการจัดเก็บอากรรังนกเอแอนจังหวัดพัทลุงจะได้ออกประกาศเชิญชวนให้เอกชนมายื่นขอสัมปทานแล้ว2รอบแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีเอกชนรายใดเข้ายื่นซองเพื่อขอเปิดสัมปทานรังนกเอแอนรอบใหม่ท่ามกลางกระแสข่าวว่ามีความพยายามต่อรองเพื่อลดราคากลางให้ต่ำลงกว่า500ล้านบาทและที่สำคัญหลายฝ่ายกำลังจับตามองในช่วงที่เกิดสุญญากาศในการให้สัมปทานว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักขโมยรังนกเอแอนอีกหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่รัฐและกลุ่มบุคคลที่เข้าไปพัวพันการขโมยรังนกถูกดำเนินคดีไปกว่า30คนสนธยาแก้วขำไทย PBS รายงาน
2: การใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะทำให้หลายคนเกิดคำถามรายวันนะครับว่าความปลอดภัยในชีวิตมันอยู่ที่ไหนจากเหตุการณ์ล่าสุดครับที่ไปเจอว่ามีน้ำมันเนี่ยรั่วลงไปในท่อระบายน้ำเป็นทางยาวนะครับจนถึงเวลานี้ทีมกู้ภัยของเอกชนเนี่ยยังดูดน้ำมันขึ้นมาไม่หมดเลยแต่คาดว่าจะดูดหมดภายในคืนนี้นะครับวันนี้เรื่องนี้มันเป็นโจทย์ใหญ่ครับยังโชคดีที่เห็นจุดรั่วตรงนี้ก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าปล่อยไปต่อไปเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอันตรายครับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตคลองเตยนะครับเร่งสูบน้ำที่มีน้ำมันรั่วปนเปื้อนในท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยครับมีทีมกู้ภัยของบริษัทน้ำมันเอกชนนะครับก็คือเชลแล้วก็บางจากส่งทีมเข้ามาสนับสนุนครับตอนนี้มีการสูบน้ำที่ปนเปื้อนขึ้นมากำจัดแล้วมากกว่า 6,000 ลิตรนะครับด้านผู้อำนวยการเขตคลองเตยบอกว่าปิดกั้นแนวท่อระบายน้ำเป็นระยะทาง100เมตรบล็อกทั้งหมด8จุดครับแล้วก็ปิดวาล์วท่อขนถ่ายน้ำมันใต้ดินที่มันลึกลงไปประมาณ5เมตรซึ่งนอกรัศมี100เมตรตามแนวท่อไม่พบการรั่วซึมเพิ่มเติมนะครับคาดว่าจะมีการแตกร้าวในพื้นที่ที่ปิดกั้นเมื่อสูบน้ำจนแห้งครับก็จะเข้าสู่การค้นหาที่มาโดยจะเปิดวาล์วท่อขนถ่ายน้ำมันครับเพื่อดูรอยแตกร้าวหรือจุดรั่วซึมก่อนจะซ่อมแซม
3: เราพยายามกันอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าน้ำแห้งเนี่ยตามที่ผมได้เรียนนะครับเดี๋ยวเราฉีดล้างท่อระบายน้ำแล้วก็จะดูซิว่าพอน้ำแห้งเนี่ยมีการรั่วซึมของน้ำมันมาปนเปื้อนมาอีกไหมนะครับโดยทุกหนึ่งชั่วโมงจะมีผู้เชี่ยวชาญเก็บตัวอย่างน้ำเข้าห้องแลบไปที่สองบริษัทครับ
4: ครับพอเราล็อกไว้100เมตรเนี่ยฮะแต่ว่าเรายังหาต้นตอการรั่วไม่ได้นะครับรัศมี100เมตรหัวท้ายนะครับเราเจอน้ำมันไหม
3: ไม่มีครับไม่มีตรวจอยู่จะมีเจ้าที่เราเปิดสุ่มตรวจอยู่เรื่อยครับ
4: อ๋อนั่นก็แสดงว่ารอยแท็กเนี่ยมันจะอยู่ในระยะ
3: ครับท่านผู้ว่าท่านก็เห็นด้วยนะครับที่ว่าเราบล็อกเนี่ยเราบล็อกบริเวณเนี่ยถูกแล้วนะครับเพียงแต่เราต้องดูดน้ำมันกับน้ำที่ปนกันเนี่ยออกเพื่อหาดูจุดรอยรั่วซึม
5: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะไปติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยกทม.และสำนักการระบายน้ำค่ะที่เร่งสูบน้ำออกจากท่อระบายน้ำมีเจ้าหน้าที่กองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ไปด้วยนะคะใช้เครื่องมือในการตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายและการตรวจวัดระดับการติดไฟโดยพบว่ามีค่าเกินมาตรฐานและอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงค่ะเจ้าหน้าที่

0: จึงเร่งฉีดโฟมลงไปในท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำมันลดความเสี่ยงของการติดไฟแล้วก็เร่งสูบน้ำและน้ำมันออกทั้งคืนค่ะ
1: ความกังวลนี้ครับไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่ถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยนะครับแต่ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนามีพื้นที่อยู่ในเขตยานาวาก็เกิดความกังวลนี้เหมือนกันก่อนหน้านี้ครับนายจรยุทธจตุรพรประสิทธิ์ส.ส.พรรคประชาชนเขตยานาวาบางคอแหลมเป็นคนออกมาเปิดเผยข้อมูลครับบอกว่าไปเจอน้ำมันยังไม่ทราบชนิดในท่อระบายน้ำพอทีมงานเข้าไปเปิดท่อระบายน้ำจำนวน9บ่อครับทีมงานของเขาเนี่ยลองทดสอบความสามารถในการติดไฟของน้ำมันน้ำมันที่มันเจืออยู่ในน้ำในท่อระบายน้ำตามคลิปเนี่ยฮะปรากฏว่าเขาเอามาทดสอบติดไฟมันติดไฟได้ดีเลยครับนี่แหละครับเป็นอันตรายและเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่นะครับเร่งทำงานครับตอนนี้ชาวบ้านพื้นที่โดยรอบให้ความสนใจโดยเฉพาะชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนานะครับที่มีมากกว่า550หลังคาเรือนประธานชุมชนเนี่ยบอกว่าตอนนี้ยังห่วงเรื่องความปลอดภัยครับเพราะท่อระบายน้ำที่มีน้ำมันรั่วเข้ามาท่อเนี่ยมันอยู่ขนานไปกับชุมชนเป็นทางยาวครับชาวบ้านบอกว่าได้กลิ่นน้ำมันคลุ้งไปทั่วบริเวณทุกครั้งที่ฝนตกและเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่แล้วครับแจ้งประธานชุมชนร้องไปยังสำนักเขตสำนักงานเขตประมาณ1สัปดาห์แล้วครับ
2: มันจะมีกลิ่นเฉพาะตอนว่าฝนตกตกหนักๆแล้วฝนหยุดตกแล้วกลิ่นน้ำมันมันก็จะติดกลิ่นพอฝนหยุดปุ๊บกลิ่นมันจะขึ้นมา
3: ได้กลิ่นมาสักประมาณ2 วัน 3 วัน
2: เป็นอาทิตย์แล้ว
3: เป็นอาทิตย์แล้ว
2: ค่ะเป็นอาทิตย์แล้ว
3: ก่อนที่
2: ใช่เขาใช
3: ่
4: ก็ลูกบ้านก็แจ้งเราบอกว่าทานว่ามันไม่ไหวเขากลัวกันเพราะว่ามันเคยมีเหตุเกิดมา10 กว่าปีที่แล้วมันเคยว่าระเบิดอยู่อีตรงนั้นที่กลุ่ม4สั้นน่ะแล้วคนในกลุ่ม4สั้นเขาก็โดนผลกระทบเรื่องนี้มาผู้สูงอายุที่แจ้งกับประธานเขาก็กลัวประธานก็เลยนำเรื่องความเดือดร้อนและความสำคัญเนี่ยก็แจ้งกับหน่วยงานต่าง
1: มีข้อมูลจากผอ.เขตคลองเตยนะครับพูดถึงแนวท่อขนถ่ายน้ำมันใต้พื้นดินครับบอกว่าเป็นแนวยาวจากโรงกลั่นน้ำมันในพื้นที่ไปถึงท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับแต่ประสานงานปิดวาล์วขนถ่ายน้ำมันหมดแล้วและคาดว่าภายในคืนนี้ครับจะสูบของเหลวในท่อออกได้ทั้งหมดก่อนจะใช้น้ำจากรถดับเพลิงนะครับฉีดอัดล้างท่อให้สะอาดส่วนน้ำมันจะนำไปตรวจสอบครับว่าเป็นน้ำมันชนิดอะไรแล้วก็มีที่มาจากที่ไหนครับ
0: นอกจากย่านพระราม9กรุงเทพมหานครแล้วนะคะยังมีโครงการ Data Center ขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกจุดหนึ่งค่ะอยู่ในอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะคะก็มีมุมมองจากชาวบ้าน2ด้านด้านหนึ่งชาวบ้านก็คาดหวังเรื่องการจ้างงานเรื่องการลงทุนแต่ว่าอีกด้านหนึ่งชาวบ้านกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะตามมาไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องแรงงานหรือแม้แต่การแย่งการใช้ไฟสำหรับโครงการขนาดใหญ่โครงการนี้นะคะพอคลี่ดูไส้ในของโครงการวางเป้าหมายเอาไว้จะเป็น AI Data Center นะคะแต่ทีนี้พอมันไม่มีกฎหมายเฉพาะที่จะมากำกับดูแลเฉพาะ Data Center เบื้องต้นตรวจสอบพบว่าโครงการนี้ขออนุญาตประกอบกิจการประเภทอาคารพาณิชย์คลังสินค้าค่ะโครงการขนาดใหญ่บนพื้นที่หลายร้อยไร่ในตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ Data Center ค่ะมีข้อกังวลจากชาวบ้านถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการใช้ไฟฟ้าน้ำประปาปัญหาที่ดินรวมไปถึงการใช้แรงงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามข้อร้องเรียนและตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งระบบการจัดการของเสียเศษวัสดุมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมระบบการจัดเก็บน้ำมันและเชื้อเพลิงค่ะ
5: มาตรวจสอบในพื้นที่นะครับก็พบว่ามีพื้นที่เนี้ยมันมีใยเรียกใยแก้วนะครับใยแก้วซึ่งจากข้อมูลเนี่ยขยะพวกนี้มาจากศูนย์ Data Center ของบ้านฉางนะครับแล้วตัวใยแก้วเนี่ยมันก็มีผลกระทบทำให้เกิดการระคายเคืองได้นะครับวันนี้ก็ได้มีการได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็ได้คุยกับท่านนายกก็มีการดำเนินการนะครับดำเนินคดีกับเจ้าของที่นะฮะที่เอาขยะมาทิ้งที่รับเอาขยะมาทิ้งนะครับแล้วก็ในส่วนของขยะที่มีอยู่ที่เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนเนี่ยทางท่านนายกก็จะออกคำสั่งนะครับให้บริษัท ออกมาเอาขยะพวกนี้ไปจำกัดไปกำจัดนะครับให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพื่อลดผล

0: กระทบกับพี่น้องประชาชนบริเวณนี้
1: เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านฉางครับเข้าไปตรวจสอบผลกระทบด้านสุขภาพของคนในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับมีทั้งสิ้น52หลังคาเรือนครับมีชาวบ้าน6คนนะครับให้ข้อมูลว่ามีปัญหาด้านสุขภาพครับเช่นระคายเคืองผิวหนังหลังเข้าไปเก็บของเก่าในจุดทิ้งขยะรวมไปถึงมีฝุ่นละอองจากพื้นที่ก่อสร้างครับ
2: คอแห้งมันดมเข้าไปอ่ะมันลงแบบฝุ่นน่ะมันลงคอมก็แห้งแล้วมันก็ไอโอ้ยท้อตกกลางคืนอะตัวร้อนจีเลยนะตัวร้อนจีแล้วก็เสียงไม่มีแล้วเนี่ยเพิ่งจะมาค่อยยังชั่ววันนี้ขี้มู
3: เป็นมาหลายวันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่เขามาเทเนี่ยกลางคืนก็เป็นแล้ว
4: รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านฉางชี้แจงโครงการก่อสร้าง Data Center ตั้งอยู่บนพื้นที่เอกชนค่ะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือก่อนจะนำมาก่อสร้างโครงการจำนวน2หลังด้วยกันส่วนเรื่องการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ทางเทศบาลหารือกับทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.แล้วนะคะเบื้องต้นได้รับการยืนยันบอกว่าตัวอาคารโครงการดังกล่าวนะคะไม่เข้าข่ายที่จะต้องทำเป็น EIA ค่ะ
5: ทีนี้ในเรื่องของกิจกรรมของภายในอาคารเนี่ยเราก็ได้หารือไปที่สผ.ในเรื่องของ EA แล้วนะครับว่าอาคาร Data Center เนี่ยถ้าไม่มีการกำหนดไว้อยู่ในตรงส่วนนี้แล้วถือเอากิจกรรมที่เขาประกอบเนี่ยได้ไหมอย่างเช่นในข้อ20ลำดับที่27นะครับตาม EA เนี่ยก็ไปกำหนดเรื่องของอาคารสูงกับอาคารขนาดใหญ่พิเศษไว้เราก็ได้แจ้งให้กับผู้ขออนุญาตนะครับไปประสานงานกับสผ.นะครับว่าเขาจะต้องดำเนินการจัดทำ EA ก่อนที่จะออกใบอนุญาตก่อสร้างไหมก็สผ.ก็ได้ตอบด้วยวาจามาว่าไม่เข้าเกณฑ
1: ์ส่วนข้อกังวลเรื่องของการจัดเก็บน้ำมันและเชื้อเพลิงนะครับนายกอบจ.ระยองครับบอกว่าเป็นไปตามกฎหมายควบคุมน้ำมันกำหนดการกำกับดูแลแตกต่างกันครับตามประเภทของน้ำมันและปริมาณ
4: ทีนี้พอดูเนื้อหารายละเอียดจากการตรวจสอบนะคะก็พบว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาเท่านั้นเพราะว่าที่ผ่านมาตัวโครงการที่ใช้ชื่อว่า Galaxy Data Center หรือ GDC มีผลกระทบกับชุมชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องลักษณะคือมีข้อร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาแนวเขตที่ดินรุกล้ำลำรางสาธารณะคลองพยูนมีปัญหาขยะอุตสาหกรรมสารเคมีลอบทิ้งใกล้กับไซต์ก่อสร้างนะคะนี่คือไล่เลียงมาตามข้อร้องเรียนว่าไปเจอปัญหาต่างๆตามไทม์ไลน์เลยนะคะที่ไล่กันมาแล้วก็มีกรณีการจ้างงานคนในพื้นที่โดยนายวัชรพงศ์สิริรักษ์ส.ส.ระยองเขต5ค่ะเคยสอบถามผู้แทนของ BOI และได้รับคำตอบว่าไม่ได้กำหนดสัดส่วนเรื่องการจ้างแรงงานไทยและคนในพื้นที่เพราะฉะนั้นก็เลยเกิดคำถามตามมาว่าแล้วคนบ้านฉางจะได้ประโยชน์อะไรแค่ไหนจากโครงการนี้รวมทั้งไปเจอว่ามีปัญหาเรื่องการก่อสร้างตลอด24ชั่วโมงที่เข้าข่ายเป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านสำหรับโครงการ Galaxy Data Center หรือว่าดำเนินกิจการภายใต้บริษัท Galaxy Peak Data Center จำกัด อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะคะผู้ลงทุนใหญ่มาจากประเทศจีนค่ะโดยโครงการวางเป้าหมายเป็น AI Data Center รองรับกำลังไฟฟ้ารวมแล้วประมาณ310เมกะวัตต์นะคะใช้พื้นที่ตั้งโครงการในซิลิคอนเทคพาร์คอำเภอบ้านฉางซึ่งเป็นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกค่ะมีการชักชวนผ่าน BOI วันที่19พฤษภาคมปี2568นะคะโดยบอร์ด BOI อนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการดังกล่าว 22,000 ล้านบาทด้วยกันต่อมาวันที่6สิงหาคมปี2568ค่ะทางตัวแทนของ Galaxy Data Center ก็ไปพบนายกรัฐมนตรีพร้อมกับผู้ร่วมลงทุนขนาดใหญ่เช่น Google TikTok จากนั้น Galaxy Data Center ก็ประกาศลงทุนทันที 60,000 ล้านบาทเนื้อหารายละเอียดก็คือขออนุญาตประกอบกิจการสำนักงานอาคารพาณิชย์คลังสินค้าเพราะฉะนั้นไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานและไม่เข้าข่ายทำ EIA ค่ะรวมทั้งไม่ต้องขออนุญาต Data Center ด้วยเพราะยังไม่มีกฎหมายเฉพาะสำหรับธุรกิจนี้ค่ะ
1: อันนี้แค่แห่งเดียวนะครับ Data Center ที่บ้านฉางเนี่ยเป็นตัวอย่างได้ดีเลยครับ1แห่งมีผลกระทบมากมายหลายด้านทั้งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมการจ้างงานของคนในพื้นที่ สุดท้ายคนในพื้นที่ได้อะไรรวมไปถึงกฎเกณฑ์และกฎหมาย

0: ต่างๆในการกำกับดูแลครับไปเช็คลิสต์เนี่ยเขาทำตามกฎหมายหมดแล้วครับไม่ได้ทำผิดกฎหมายในด้านไหนเลยแต่ทำไมปัญหามันถึงยังเกิดขึ้นที่คุณเล่าไปเมื่อกี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยณเวลานี้อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของ Data Center ครับสิ่งที่คนห่วงและกังวลมาตลอดก็คือการใช้น้ำการใช้ไฟในพื้นที่โดยเฉพาะการใช้ไฟครับคุณนิชมนครับก่อนหน้านี้คนก็ห่วงเรื่องการใช้ไฟของ Data Center มันเยอะขนาดไหนเหรอครับ
1: ถ้าดูจากตัวเลขที่มีการพูดถึงกันก่อนหน้านี้นะคะการความต้องการใช้ไฟฟ้าใน Data Center เนี่ยสูงถึง 30,000 เมกะวัตต์ค่ะถามว่าสูงแค่ไหนก็คิดเป็นเกือบครึ่งนึงของกำลังการผลิตไฟทั้งประเทศเลยค่ะความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเติบโตของ Data Center เป็นโจทย์ใหญ่นะคะที่กระทรวงพลังงานกำลังเตรียมการผลิตไฟฟ้าของไทยเพื่อที่จะรองรับนะคะโดยเฉพาะการเร่งจัดทำแผน PDP 2026ค่ะก่อนหน้านี้มีการพูดถึงตัวเลขคำขอใช้ไฟฟ้าสำหรับ Data Center สูงถึง 30,000 เมกะวัตต์นะคะแต่รองประธานสมาคม Data Center แห่งประเทศไทยชี้แจงค่ะว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงคำขอที่ใช้ประกอบเอกสารประมูลงานนะคะไม่ใช่ความต้องการใช้ไฟจริงโดยประเมินว่าในอีก5ปีข้างหน้า Data Center จะใช้ไฟฟ้าจริงประมาณ 3,727 เมกะวัตต์หรือใกล้เคียงกับความต้องการใช้ไฟฟ้าจากการเปลี่ยนรถยนต์มาเป็นรถ EV ประมาณ25%นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีการใช้ไฟฟ้าใน Data Center สูงที่สุดในโลกอย่างสหรัฐอยู่ที่ประมาณ 29,000 เมกะวัตต์และประเทศจีนอยู่ที่ประมาณ 8,500 เมกะวัตต์นะคะจึงมองว่าไทยไม่น่าจะมีความต้องการใช้ไฟจริงถึง 30,000 เมกะวัตต์ตามคำขอค่ะข้อมูลจากสมาคม Data Center แห่งประเทศไทยชุดนี้จะชี้ให้เห็นภาพชัดเจนนะคะว่า Data Center ในไทยเติบโตขึ้นเกือบร้อยละ30นะคะต่อปีซึ่งถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยของโลกและของเอเชียก็สูงกว่านะคะแต่ก็มาพร้อมกับโจทย์สำคัญค่ะทั้งการใช้ไฟฟ้าการใช้น้ำรวมไปถึงการวางกติกาให้เหมาะสมค่ะขณะเดียวกัน Data Center ไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียวนะคะโดย Data Center ของภาครัฐ Data Center ธนาคารและโทรคมนาคมจะมักตั้งอยู่ในเขตเมืองค่ะเพื่อที่จะรองรับความต้องการด้านความเร็วและการบริหารจัดการนะคะซึ่งมีการใช้น้ำและไฟฟ้าไม่สูงเท่ากับ Data Center สำหรับงาน AI ค่ะที่จะต้องใช้น้ำและไฟในปริมาณมากจึงมีแนวโน้มกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ EEC นะคะภาคเอกชนจึงเสนอให้ภาครัฐกำกับดูแล Data Center ตามประเภทและลักษณะการใช้งานมากกว่าการออกกฎแบบเหมารวมนะคะในขณะที่กติกายังไม่ชัดเจนก็อาจจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนค่ะ
2: Data Center ครับเราเหมือนสนามบินนะครับเราสร้างสนามบินเพราะว่าเราต้องการนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยใช่ไหมครับการที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกจะเข้ามาประเทศไทยได้ครับเราต้องมีสายการบินซึ่งสนามบินของประเทศไทยทุกที่ครับไม่ได้มีสายการบินของประเทศไทยเจ้าเดียวแต่ Data Center สร้างมาเพื่อสายการบินพวกนี้มาลงซึ่งสายการบินนี้ก็คือ End User ซึ่งอธิบายว่า End User คือใครซึ่งถ้าเกิดมีนโยบายที่ทำให้สนามบินรู้สึกว่าเอ๊ะบินมาแล้วสนามบินอาจจะไม่เปิดให้บริการหรือสนามบินอาจจะขยายไม่ได้นะครับสายการบินแน่นอนเขาก็ต้องไปลงที่สนามบินที่อื่น
1: นอกจากการวางกติกากำกับโจทย์สำคัญคือทำยังไงให้การลงทุนสร้างประโยชน์กลับมายังเศรษฐกิจไทยนะคะนายสุภรัตน์ยกตัวอย่างค่ะถ้านำรายได้จากการขายไฟฟ้าให้ Data Center มาลดค่าไฟได้ให้กับภาคครัวเรือนนะคะอาจจะลดค่าไฟได้ราวร้อยละ20โดยไม่ต้องใช้งบประมาณอุดหนุนในขณะเดียวกันต้องสนับสนุนบริษัทไทยเข้าไปในซัพพลายเชนนะคะโดยอาจจะกำหนดสัดส่วน Made in Thailand ร้อยละ30สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ใน Data Center เพื่อให้เกิดการผลิตในประเทศและสร้างงานเพิ่มขึ้นได้เกือบ 20,000 ตำแหน่งค่ะแต่ถ้าถามหน่วยงานที่มีบทบาทหลักอย่างกระทรวงพลังงานนะคะก็พบว่าการขยายตัวของ Data Center เป็นปัจจัยหลักค่ะที่ทำให้การจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพ.ศ. 2569ถึง 2593หรือแผน PDP 2026จะต้องทบทวนสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดให้มีศักยภาพมากขึ้นนะคะสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.เปิดรับฟังความเห็น4ทางเลือกสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าค่ะเพิ่มสัดส่วนไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ร้อยละ65ขณะที่พลังงานฟอสซิลอยู่ที่ร้อยละ35กรณีที่2สัดส่วนเท่ากันแต่พ่วงมาด้วยการพัฒนาแหล่งกักเก็บคาร์บอนหรือ CCS ค่ะกรณีที่3พลังงานสะอาดร้อยละ89พลังงานฟอสซิลร้อยละ11และกรณีที่4พลังงานสะอาดร้อยละ73ส่วนพลังงานฟอสซิลร้อยละ27ค่ะปลัดกระทรวงพลังงานระบุนะคะว่าการจัดทำแผน PDP 2026โจทย์สำคัญคือความต้องการใช้ไฟในกลุ่ม Data Center ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องซึ่งต้องเร่งพัฒนาระบบสายส่งและระบบจำหน่ายนะคะโดยให้3

0: การไฟฟ้าไปเตรียมความพร้อมค่ะขณะที่การจัดทำแผน PDP ไว้4กรณีนะคะเพื่อสะท้อนถึงการเลือกใช้พลังงานสะอาดที่มีทั้งข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกันนะคะรวมทั้งมีการนำโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR บรรจุไว้ในแผนด้วยซึ่งเป็นพลังงานที่มีความเสถียรสามารถรองรับกับอุตสาหกรรมและ Data Center ค่ะปลัดกระทรวงพลังงานยังระบุนะคะว่าถ้าหากดำเนินการสัดส่วนผลิตไฟฟ้าตามแผน PDP 2026จะทำให้ต้นทุนค่าไฟเฉลี่ยอยู่ที่3.88 บาทหรือไม่เกิน4 บาทต่อหน่วยซึ่งกลุ่มที่ใช้ไฟมากโดยเฉพาะ Data Center อาจต้องจ่ายค่าไฟในอัตราที่สูงกว่าประชาชนทั่วไปค่ะ
1: การที่เราเพิ่มเติมอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าผู้ใช้ไฟประเภทไหนที่อาจจะต้องรองรับตรงนี้เยอะหน่อยนะครับเช่นผมพูดเลย Data Center เนี่ยต้องการพรีเมียมไฟฟ้าที่เป็นพรีเมียมไฟฟ้าสะอาดอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับของค่าไฟเขาอาจจะแพงกว่าค่าไฟชาวบ้าน
0: โดยหลังจากนี้สนพจะสรุปความเห็นและจัดทำร่าง PDP 2026เข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะคะก่อนที่จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติแผนค่ะที่ผ่านมาการจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่ของไทยยืดเยื้อมานานนะคะแต่การเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมสมัยใหม่โดยเฉพาะ Data Center กลายมาเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ทำให้การผลักดันร่างแผน PDP 2026จะต้องเดินหน้าให้เร็วที่สุดนะคะคุณวันวิสาคุณเจษดาคะซึ่งวันนี้ปลัดกระทรวงพลังงานก็ยืนยันนะคะว่าภายใน2 เดือนนี้ทุกอย่างจะต้องแล้วเสร็จค่ะเพื่อที่จะเริ่มใช้แผนฉบับใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายนค่ะ
2: ขอบคุณคุณนิชมนครับ
3: เครือข่ายคนไทยอุ้มคนจีนส่งเมืองสแกมเมอร์ชายแดนเมียนมาอาจจะเป็นขบวนการที่ใหญ่กว่าที่คิดค่ะหลังจากตำรวจพยายามแกะรอยจากคดีจับกุมชายไทย4 คนมีการอุ้มหญิงชาวจีนที่จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อปลายเดือนสิงหาคมนะคะจนไปพบข้อมูลพบความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้แล้วก็ยังไปเจอหลักฐานบางอย่างที่บอกว่าขบวนการนี้อาจจะเคยส่งคนจีนสำเร็จมาแล้วอย่างน้อย2 ครั้งติดตามใน The Exit ค่ะ
4: กล้องวงจรปิดบันทึกภาพหญิงชาวจีนถูกชายไทยกระชากลงมาจากรถยนต์ก่อนขับหนีไปบริเวณถนนราชดำเนิน1อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเวลาประมาณ2 ทุ่มคืนวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาเธออยู่ในสภาพถูกรัดด้วยสายเคเบิลไทยที่ข้อมือร่างกายมีบาดแผลฟกช้ำตามตัวก่อนได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในเวลาต่อมา
5: ผู้ต้องหาเลือกใช้ถนนที่อยู่ด้านหลังของดิฉันนะคะก่อนที่จะมาจอดอยู่บริเวณนี้ค่ะแล้วมีการกระชากหญิงชาวจีนให้ลงมาจากรถค่ะหลังจากนั้นขับรถต่อไปอีกประมาณ20 กิโลเมตรผู้ต้องหาทั้งหมดจึงถูกสกัดจับไว้ได้มีข้อมูลจากตำรวจนะคะบอกว่าปลายทางที่ผู้ต้องหาจะพาหญิงชาวจีนคนนี้ไปส่งคืออำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะคาดว่าจะถูกหลอกให้ไปทำงานที่ฐานสแกมเมอร์ในประเทศเมียนมา
4: การสืบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรพบข้อมูลว่าก่อนเดินทางมาไทย4วันหญิงผู้เสียหายชาวจีนได้พบกับชาวจีนอีกคนหนึ่งที่ประเทศสิงคโปร์และถูกชักชวนให้มาช่วยทำธุรกิจในประเทศไทยแลกกับที่พักและตั๋วเครื่องบินฟรีเมื่อผู้เสียหายมาถึงกรุงเทพมีคนมารับที่สนามบินไปเข้าพักที่โรงแรมย่านสุวรรณภูมิวันรุ่งขึ้นมีชายอีกคนมารับโดยอ้างว่าจะพาไปพบกับนักธุรกิจชาวจีนแต่หลังออกเดินทางประมาณ15นาทีคนขับรถกลับแวะรับชายไทยอีก3คนมานั่งประกบผู้เสียหายก่อนจับมัดมือและยึดโทรศัพท์จากนั้นผู้นำพาขับรถมุ่งหน้าไปอำเภอแม่สอดจังหวัดตากก่อนถูกตำรวจจับที่จังหวัดกำแพงเพชรตำรวจสอบสวนพบว่ากลุ่มผู้นำพาทั้ง4คนเป็นชาวจังหวัดตากรับสารภาพว่าได้รับค่าจ้าง 40,000 บาทต่อเที่ยวก่อนถูกจับกุมทั้งหมดทำลายโทรศัพท์มือถือทิ้งสันนิษฐานว่าเพื่อปกปิดหลักฐานแม้ผู้ต้องหาทั้งหมดปฏิเสธว่าไม่ทราบเรื่องการนำพาหญิงชาวจีนไปส่งยังฐานสแกมเมอร์แต่ข้อมูลสืบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรบ่งบอกว่าขบวนการนี้อาจเชื่อมโยงกับกลุ่มที่ก่อเหตุลักษณะเดียวกันและถูกจับกุมก่อนหน้านี้13สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสกัดจับผู้ต้องหาคนไทยได้4คนขณะพาตัวหญิงชาวจีนคนหนึ่งไปส่งชายแดนแม่สอดตำ ำรวจพบหลักฐานเป็นข้อความแชทที่ผู้ต้องหาทั้งสองคดีพูดคุยกันเรื่องการขนคนจีน

0: และยังพบหลักฐานบ่งบอกว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้เคยขนชาวจีนไปส่งบริเวณชายแดนจังหวัดตากสำเร็จมาแล้วอย่างน้อย2ครั้ง
1: กลุ่มผู้หาตรงนี้ก็เป็นภูมิลำเนาตัวใหญ่โดยคนจังหวัดตากแล้วก็มีกลุ่มเกี่ยวข้องอยู่จังหวัดกาญจนบุรีบ้างก็ยุทธยาเมื่อวันที่3พอเรารู้ว่ามีการจับกลุ่มเคสคล้ายๆกันก็ประสานงานไปปรากฏว่าเช็คจากโทรศัพท์ของผู้หาที่อยู่อยุธยาเนี่ยมีรูปของหนึ่งในผู้หาของคดีนี้ถ่ายรูปอยู่ในโทรศัพท์นั้นแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับคนจีนผู้หญิงซึ่งถูกใส่รัดมือเหมือนกันถ้าดูจากรูปถ่ายหรืออย่างไรก็น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันแต่เราไม่รู้ว่าผู้สั่งการคือใครเป็นคนไทยหรือคนจีนแต่น่าจะอยู่ทางส่วนใหญ่ปลายทางของกลุ่มนี้ที่เอาไปส่งคือประเทศเพื่อนบ้านของเราน
0: อกจากหลักฐานภาพถ่ายแล้วตำรวจยังพบพฤติการที่คล้ายกันทั้งสองคดีคือผู้เสียหายถูกหลอกจากต่างประเทศให้มาร่วมทำธุรกิจในไทยจากนั้นผู้ร่วมขบวนการ4คนมารับช่วงต่อแบ่งหน้าที่กันทำคนหนึ่งรับหน้าที่ขับรถอีกคนนั่งที่นั่งข้างคนขับทำหน้าที่ติดต่อผู้ว่าจ้างส่วนอีก2คนนั่งประกบหญิงคนจีนที่เบาะหลังเฝ้าระวังไม่ให้หลบหนีทั้ง2กลุ่มยังมีปลายทางคืออำเภอแม่สอดจังหวัดตากเหมือนกันขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรและพระนครศรีอยุธยากำลังเร่งขยายผลเครือข่ายนี้เพราะเชื่อว่าเป็นขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติที่มีตัวการใหญ่เป็นคนไทยอยู่เบื้องหลังข้อมูลจากเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระบุว่าปัจจุบันมีผู้เสียหายถูกหลอกไปทำงานสแกมเมอร์ในประเทศเมียนมาขอความช่วยเหลือมายังเครือข่ายกว่า 13,000 คนในจำนวนนี้กว่า 7,500 คนหรือเกินครึ่งเป็นคนจีนทั้งหมดถูกกักขังอยู่ในฐานสแกมเมอร์12แห่งติดชายแดนไทยทอฝันช่วยชูไทย PBS รายงาน
2: การอภิปรายงบปี70ครับเดิมมีการคาดการณ์นะครับว่าการอภิปรายในวาระที่2การพิจารณารายมาตรารัฐบาลน่าจะผ่านไปง่ายๆแบบชิวๆครับแต่เอาเข้าจริงไม่ชิวแล้วก็ไม่ง่ายครับจนถึงวันนี้ยังไปไม่ถึงครึ่งทางเลยเพิ่งจะถึงมาตรา17นะครับเป็นคิวของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราจะติดตามความคืบหน้าที่รัฐสภาจากคุณยานีไหว้ครูครับ
3: ส่วนการอภิปรายงบของกระทรวงดีอีมีการขอตัดงบค่ะด้วยเห็นว่ามีการเช่าสัญญาณดาวเทียมมูลค่าเกือบ500ล้านบาทนั้นได้ไม่คุ้มเสียค่ะผ่านมาแล้วยังไม่ถึงครึ่งทางค่ะสำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จาก40มาตราขณะนี้พิจารณาอยู่ที่มาตรา17งบของกระทรวงทรัพย์ค่ะแต่ก่อนหน้านี้งบประมาณของกระทรวงดีอีก็มีส.ส.ลุกขึ้นอภิปรายขอตัดงบที่มีความซ้ำซ้อนเช่นการจัดหาครุภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติรวมมูลค่าเกือบ70ล้านบาทแต่ว่ากรรมาธิการได้ตัดออกไปแล้วหรืองบของกรมอุตุค่ะที่ซ้ำซ้อนแบบข้ามหน่วยงานแถมบางโครงการของงบ492ล้านบาทแต่เอกสารชี้แจงไม่ครบและไม่สามารถตัดได้พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตว่าได้ไม่คุ้มเสียในการเช่าดาวเทียมเพื่อพยากรณ์อากาศแต่กรรมาธิการยืนยันคำนึงถึงงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ว่าต้องนำไปใช้อย่างคุ้มค่าและไม่ต้องการปล่อยให้ประเทศต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของสภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่ทราบข้อมูลล่วงหน้าค่ะ
4: เงินก้อนนี้ไม่ใช่การลงทุนสร้างความสามารถในการให้ประเทศแต่มันคือการเช่าระบบจากต่างประเทศนะครับดาวเทียมนี่ของอเมริกานะครับเป็นหลายปีผมจึงขอให้รัฐบาลเนี่ยเปิดเอกสารต่อสภานะครับ1-4ชุดนะครับ1ใบเสนอราคาที่ถูกอ้างอิงการสำรวจตลาดและที่มาราคากลาง2ผล proof of concept ฉบับเต็มพร้อมข้อมูลดิบเกณฑ์การประเมิน3นะครับรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านเงื่อนไข TOR ทั้งชุดได้จริงและหลักฐานว่าได้รับโอกาสในการแข่งขันที่เท่าเทียม 4. สิทธิ์ในทรัพย์สินปัญญาทางปัญญาและ Exit Plan ที่รับรองว่าประเทศไทยจะไม่ถูกผูกขาไว้กับผู้ขายรายเดียวว
5: ันนี้พี่น้องประชาชนของผมจะจัดงานบวชนาคจะจัดงานทำบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่หรือมีงานขาวดำสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดฝนตกพี่น้องเกษตรกรผมวันนี้ไม่ทราบหรอกครับว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้ฝนจะตกหรือไม่เรื่องอย่างนี้แหละครับซึ่งเป็นเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและเป็นเรื่องที่สมาชิกสภาผู้แทน

0: ราษฎรผมเชื่อว่าท่านมีความคิดเห็นตรงกับคณะอนุกรรมาธิการดังนั้นก็เรียนว่างบประมาณในส่วนนี้เนี่ยท้ายที่สุดนะครับหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้เข้ามาชี้แจงเป็นครั้งที่2เนี่ยเราก็ให้ผ่านไป
1: จากนั้นที่ประชุมโหวตให้ความเห็นชอบตามกรรมาธิการเสียงข้างมากก่อนที่จะพิจารณาสู่งบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยวิป2ฝ่ายก็ตั้งเป้าการประชุมสภาวันนี้เพื่อพิจารณาแบบรายมาตราให้เสร็จสิ้นที่มาตรา26ตามที่ตกลงค่ะแต่ว่าวิปรัฐบาลคำนวณเวลากับผู้ที่ลงชื่ออภิปรายคืนนี้น่าจะเลยเที่ยงคืนอีกค่ะส่วนงบของกระทรวงทรัพย์ก็จะอภิปรายนานประมาณ3ชั่วโมงค่ะก่อนที่จะตามด้วยงบของกระทรวงพลังงานและกระทรวงพาณิชย์แต่ว่าจะถึงงบของกระทรวงมหาดไทยหรือไม่คืนนี้ก็ต้องลุ้นกันค่ะ
2: ขอบคุณคุณยานีครับ
3: รับตำแหน่งปุ๊บทำหน้าที่ปั๊บสำหรับโฆษกรัฐบาลคนใหม่ค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษนะคะวันนี้แถลงพร้อมเสริมทัพสื่อสารผลงานของครม.แบบไม่ตอบโต้ปมการเมืองแต่ว่าไฮไลท์การยกย้ายวันนี้ไปอยู่ที่มติของครม.ที่แต่งตั้งยกย้ายข้าราชการระดับสูงหลายตำแหน่งด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือนายณัฐพลรังสิตพลนะคะก็ลักษณะคล้ายกับโยกเข้ากรุไหมคะโยกจากตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีส่วนมติของครม.มีการรับหลักการปฏิรูปกฎหมาย5ฉบับนะคะที่น่าสนใจใน5ฉบับนี้มีการสกัดการทุจริตสอบข้าราชการมีการคุมเข้มเรื่องปืนนะคะเรื่องของการสกัดทุจริตสอบข้าราชการปรากฏว่ามีคำสั่งออกมานะคะว่าจะให้มีการจัดทำข้อมูลหรือว่าขึ้นแบล็คลิสต์สำหรับคนที่ทุจริตสอบท้องถิ่นย้อนหลังนะคะห้ามเข้ารับราชการอีกค่ะรัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบรับราชการอย่างเข้มข้นและรัฐบาลบอกว่านี่จะเป็นระบบมากขึ้นโดยครม.มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.วางมาตรฐานทางวินัยโดยการจัดทำฐานข้อมูลกลางหรือแบล็คลิสต์คนที่เคยทุจริตสอบเข้ารับราชการครม.ยังมีมติเห็นชอบหลักการตามที่นายปกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอ5ร่างกฎหมายสำคัญนะคะก็คือร่างว่าด้วยความรับผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐมีร่างอาวุธปืนร่างประกอบกิจการพลังงานร่างการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐแล้วก็ร่างป่าชุมชนขณะที่พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะปฏิเสธเรื่องการเตรียมยกย้ายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเข้ามานั่งเก้าอี้ตัวนี้ด้วยเจตนาที่ต้องการจะล้างบางการเมืองก็ปฏิเสธส่วนนายวราวุธศิลปะอาชายอมรับครม.มีมติรับโอนนายณัฐพลรังสิตพลไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำนะคะเพื่อพิจารณาผู้เหมาะสมในกระทรวงมานั่งในตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อสานงานโดยไร้รอยต่อค่ะ
4: บุคคลที่เหมาะสมต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง
5: ก็แน่นอนครับต้องเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถนะครับผ่านงานทางด้านอุตสาหกรรมมาพอสมควรนะครับแล้วก็เราอยากได้คนในนะครับขึ้นมาเป็นเรียกว่าจะได้รู้จักมักจีกันดีแล้วก็รู้ทั้งจุดอ่อนจุดที่เราจะต้องมาแก้ไขนะครับแล้วก็จะได้สานต่องานกันได้อย่างเรียกว่าไม่มีรอยต่อนะครับ
2: ครม.ครับยังมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขานายกเสนอแต่งตั้งนายเอกภพเพียรพิเศษเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็โยกนางสาวรัชดาธนาดิเรกไปเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีครับตั้งปุ๊บทำงานปั๊บวันนี้แถลงข่าวเลยนายเอกภพเนี่ยแถลงครับบอกว่าพร้อมทำหน้าที่สื่อสารผลงานเชิงรุกมุ่งสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนจะไม่ทำหน้าที่โต้วาทีเรื่องการเมืองครับ
6: สิ่งที่ผมและก็ทีมรองโฆษกอยากจะสื่อสารก็คือว่าแน่นอนครับว่าเราจะมีความเข้มข้นในเรื่องของข้อมูลเราจะมีความเข้มข้นในเรื่องของความรวดเร็วฉับไวในการให้ข้อมูลเราจะเข้มข้นในการที่ให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่ถึงพี่น้องประชาชนและก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนจริงๆครับแต่ทีมโฆษกเราจะไม่เน้นการโต้วาทีจะไม่เน้นเรื่องของการใส่อารมณ์ทางการเมืองเราจะเน้นการตอบโต้ข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลจริง

0: รัฐมนตรีของเราท่านนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีทำงานกันอย่างตั้งใจและทำงานอย่างหนักเต็มที่ทุกคนทำงานเพื่อประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเลือกพรรคใดหรือไม่เลือกพรรคใดก็ตามไม่ว่าจะเชียร์คนไหนหรือไม่เชียร์คนไหนก็ตามทีมโฆษกจะไม่ทำหน้าที่ในการใส่ไฟในการเติมไฟทางการเมืองเพื่อแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มออกเป็นสีหรือออกเป็นคณะใด
1: ๆนอกจากครม.จะมีมติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงรายกระทรวงมากกว่า20ตำแหน่งนะคะก็ยังมีมติอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทค่ะและเห็นชอบผลการคัดเลือกภาคเอกชนของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนร่างสัญญาร่วมลงทุนและเงื่อนไขสำคัญในโครงการให้บริการคลังสินค้ากับโครงการบริการลานจอดรถและอุปกรณ์ภาคพื้นที่รวมถึงการให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นและกิจการอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะระหว่างทอทกับทางผู้ประกอบการรายที่3ค่ะสนามบินสุวรรณภูมิมูลค่ารวมแล้วกว่า 67,000 ล้านบาทผ่านสัญญาสัมปทาน25ปีทั้ง2สัญญาค่ะ
2: ในการอภิปรายงบประมาณปี70นะครับในสาระหลักฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็ว่ากันไปครับแต่ปรากฏว่ามีความเห็นของกรรมาธิการงบประมาณซึ่งเป็นคนนอกนะครับแต่มาในสัดส่วนของรัฐบาลครับนั่นก็คืออาจารย์วีระธีรพัฒน์ครับในการอภิปรายเมื่อวานนี้อาจารย์เสนอนะครับเรื่องของการลดงบประมาณบอกว่าให้ชะลอการขึ้นเงินเดือนเลื่อนตำแหน่งของข้าราชการสักปีถึง2ปีแล้วเอาเงินส่วนนี้ไปพัฒนาประเภทให้มีศักยภาพมากขึ้นทำไมอาจารย์ถึงคิดแบบนั้นทั้งที่รู้ว่าพูดแบบนี้รถทัวร์มารออยู่แล้วครับ
3: ต้องเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ2ครั้งใหญ่ในปี2527และที่ร้ายกาจที่สุดก็คือปี2540เนี่ยราชการข้าราชการหรือหน่วยราชการหรือคนที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการที่รับเงินเดือนจากงบประมาณเนี่ยไม่เคยได้รับผลกระทบเลยไม่เคยถูกปรับลดไม่เคยอะไรเลยคราวนี้ครั้งต่อไปที่มันจะเกิดเนี่ยหรือมันอาจจะเกิดเนี่ยผมคิดว่าถ้าทางหน่วยราชการจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนเนี่ยปีหน้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมเสนอให้ฟรีซเงินเดือนและการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการสักปีหรือ2ปีเพื่อให้เราเหลือพื้นที่ที่จะใช้เงินที่มันมีน้อยอยู่แล้วให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดแต่ผมก็เข้าใจนะครับผมพูดไปอย่างนี้ข้าราชการทั้ง3ล้านคนหรือล้าน7แสนคนก็คงไม่พอใจแต่ผมก็คิดว่าผมพูดความจริง
2: และความจริงรถทัวร์ก็มาลงที่อาจารย์จริงๆครับมีการแสดงความเห็นในโซเชียลมีเดียจำนวนมากนะครับและส่วนใหญ่เกือบ 100% ในหน้าโซเชียลมีเดียไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของอาจารย์วีระเช่นข้าราชการคนหนึ่งครับโพสต์ในลักษณะตัดเพาะบอกว่าให้ฟรีซการขึ้นเงินเดือนได้เลยครบปีหนึ่งเนี่ยเงินเดือนก็ขึ้นไม่ถึง 1,500 อยู่แล้วอีกคนหนึ่งครับบอกว่าแนวคิดของรัฐบาลทั้งการไม่ประกาศเลื่อนขั้นเกษียณตั้งแต่อายุ40และล่าสุดก็คือข้อเสนอในการฟรีซเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตัวเธอเนี่ยเพิ่งรับราชการมาไม่ถึง5ปีครับพอเจอสถานการณ์แบบนี้มันทำให้รู้สึกไม่มั่นคงแล้วก็ไม่มีกำลังใจในการทำงานครับแต่ก็มีข้าราชการบางคนนะครับที่มองว่าอาจารย์วีระพูดถูกต้องแล้วโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าเมื่อองค์กรมีปัญหารายได้ต่ำการขึ้นเงินเดือนก็ควรจะน้อยหรือไม่ขึ้นเลยซึ่งถ้าทำกันจริงๆก็ต้องคุยกันในรายละเอียดครับมีอีกท่านหนึ่งครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สิตางพิไลล่าอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับจริงๆอาจารย์ก็นั่งพิจารณางบกับเขานั่นแหละเป็นอนุกรรมาธิการงบประมาณปี70เหมือนกันครับอาจารย์เนี่ยเห็นว่าก่อนจะฟรีซเงินเดือนข้าราชการทุกตำแหน่งเนี่ยควรไปตัดงบความสบายของข้าราชการระดับบริหารก่อนตั้งแต่รถประจำตำแหน่งโทรศัพท์ประจำตำแหน่งอาจารย์มองว่าเนี่ยงบมหาศาลเลยครับ
1: ขณะที่อาจารย์นนทฤทธิ์พิสนยบุ

0: ค่ะนักวิชาการอาวุโส TDRI ซึ่งเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์บอกว่ามีส่วนที่อาจารย์เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของอาจารย์วีระเนี่ยนะคะส่วนที่ไม่เห็นด้วยก็คือหลักการที่บอกว่าเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขเพราะว่าหลักการเหล่านี้ไม่เหมาะสมแล้วก็สร้างได้ยากแต่เห็นด้วยกับหลักการ accountability ซึ่งอาจารย์ใช้คำว่าความร่วมรับผิดชอบอาจารย์เห็นด้วยค่ะเห็นว่าจุดประสงค์ของการจ้างงานราชการคือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้นถ้าเป็นไปตามนั้นก็ควรจะมีรายได้สูงแต่ถ้าเป็นตรงกันข้ามก็ควรจะมีรายได้ต่ำแต่ปัจจุบันระบบราชการกลับใช้สูตรตายตัวโดยกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ดังนั้นการใช้วิธีนี้จึงเป็นปัญหาค่ะ
1: สิ่งที่ผมคิดว่าควรเป็นคืออะไรนะครับก็คือแทนที่ข้าราชการจะใช้สูตรเดิมก็คือไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีก็ตามคุณก็จะมีกฎของคุณแยกต่างหากบอกเลยว่าตำแหน่งน้องต้องโตกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ใช้นะครับการประเมิน accountability แบบภายในโดยไม่ได้ยึดโยงกับสภาพเศรษฐกิจเลยนะผมยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนนะฮะตั้งแต่ยุคก่อนต้มยำกุ้งเราเคยโตนะครับสูงมากนะครับระดับ 5% 6% แต่ปัจจุบันเนี่ยผ่านมา20ปีเราโตแค่ 2% ไอ้ตรงเนี้ยนะมันสะท้อนให้เห็นแล้วว่ารัฐของเราเนี่ยไม่สามารถดันเศรษฐกิจได้แบบเดิมแต่ถ้าเรายังใช้สูตรที่มันยังคำนวณแบบเดิมอยู่มันก็เหมาะสมในช่วงเศรษฐกิจที่ดีมันจะไม่เหมาะสมในเศรษฐกิจที่ไม่ดีแม้นี่แหละครับคือปัญหา
2: อาจารย์นนท์ฤทธิ์ครับเสนอการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนข้าราชการเป็น2มิตินะครับ1ครับข้าราชการระดับบริหารและระดับมดงานโดยธรรมชาติเนี่ยมีผลตอบแทนต่างกันอยู่แล้วผู้บริหารมีค่าตอบแทนสูงแล้วก็มีบวกเพิ่มอื่นๆเข้าไปอีกขณะที่มดงานเป็นข้าราชการระดับล่างครับเงินเดือนน้อยอยู่แล้วถ้าต้องชะลอการขึ้นเงินเดือนคนที่อยู่ระดับบนก็ควรจะรับผลมากกว่าครับ2ไม่ใช่แค่การพิจารณาข้าราชการเท่านั้นที่เป็นปัญหาครับแต่องค์กรอิสระก็กำหนดค่าตอบแทนไม่เหมาะสมแล้วก็สูงเกินอาจารย์ใช้คำว่ามันสูงเวอร์ดังนั้นต้องทบทวนเงินเดือนในกลุ่มองค์กรอิสระด้วยครับ
1: โดยธรรมชาตินะครับมดงานปัจจุบันเนี่ยเงินเดือนมันน้อยอยู่แล้วนะครับขณะที่ผู้บริหารก็เงินเดือนเยอะนะฮะแถมมีส่วนเพิ่มอีกเต็มไปหมดเลยกฎเนี่ยของข้าราชการนะมันก็จะมีกฎเพิ่มเติมมีเบี้ยขยันต่างๆมีเงินประจำตำแหน่งบางทีก็ให้ลดด้วยบางทีก็ให้เป็นบอร์ดยิ่งสูงยิ่งได้ข้อตอบแทนสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าถามเรื่องความบิดเบี้ยวนะครับในเรื่อง accountability เมื่อโก้ตกลงคนที่อยู่ด้านบนควรจะต้องรับผลมากกว่าแอนผมนี่ยังมองเห็นว่าถ้าจะมีการชะลอการขึ้นหรือแม้แต่นะฮะคิดใหม่เรื่องปรับค่าตอบแทนให้มันเหมาะสมเนี่ยต้องเริ่มจากข้างบนก่อนส่วนที่สองนะครับสำคัญไม่แพ้กันก็คือมันไม่ใช่แค่ข้าราชการที่เป็นปัญหาคนที่ขับเคลื่อนประเทศยังมีพวกองค์กรอิสระด้วยและที่สำคัญก็คือพวกเกณฑ์ต่างๆในเรื่องของการกำหนดค่าตอบแทนขององค์กรอิสระเนี่ยมักจะอิสระจริงๆอาจจะเวอร์เกินด้วยซ้ำเพิ่มโดยไม่ดูสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจเป็นภาระของงบประมาณเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นนอกองค์กรอิสระทั้งหมดเนี่ยควรจะต้องกลับมาคิดเลย
0: ที่ไล่เรียงมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นข้อเสนอแนะจากกรรมาธิการงบแล้วก็นักวิชาการค่ะแต่ในความเป็นจริงรัฐบาลอนุทินเริ่มการปฏิรูประบบราชการไปแล้วนะคะแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการให้สัมภาษณ์ของนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะโดยบอกว่าไม่อยากใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการแต่ขอเปลี่ยนเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการเพราะว่าการปฏิรูปแต่ละครั้งมีภาพจำก็คือเรื่องความล้มเหลวค่ะ
3: ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าผมไม่ค่อยชอบใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการขอเปลี่ยนเป็นคำว่าพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการก็แล้วกันเพราะว่าปฏิรูประบบราชการแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นภาพจำของความล้มเหลว
4: ครับ
3: มันคือการตั้งคณะกรรมการตั้งคณะทำงานทำการศึกษาวิจัย
4: ครับ
3: แค่นั้น
4: ครับ
3: มีแต่นโยบายมีแต่แนวทางแต่ไม่ลงมือทำ
4: ครับ
3: ไม่ทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอย่างปีนี้ชัดเจนนะครับงบประมาณรายจ่ายประจำเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงถึง 73% ของงบประมาณของทั้งประเทศนะครับเรามีงบลงทุนเพียง 20% ที่เหลือเป็นงบใช้หนี
4: ้ครับ
3: ถามว่าถ้าเราปรับงบ

0: นที่เกี่ยวข้องกับเป็นงบประจำเนี่ยปรับลดลงนะครับแล้วเอามาใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นประเทศจะไปได้ดีกว่านี้ไหมนี่คือสิ่งที่รัฐบาลคิดมาตลอดทุกรัฐบาลนะครับแต่ว่ายังไม่มีการลงมือครับ
2: นายปกรณ์ลงรายละเอียดหลายอย่างค่ะแต่ว่ามี2 ส่วนหลักๆที่กำลังได้รับความสนใจนะคะส่วนที่1การลดอัตรากำลังรีดไขมันโดยยกตัวอย่างเอกชนจีนที่ใช้ AI แทนแรงงานและสร้างงานใหม่ให้กับกลุ่มคนที่ออกไปเพื่อสร้างรายได้ส่วนที่2ค่ะพูดถึงการทำงานของรัฐที่ต้องลดขั้นตอนที่มันซ้ำซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อทดแทนสิ่งที่หายไปโดยผลที่ได้ก็คือรายจ่ายมันลดลงแล้วก็จะได้มีงบประมาณพัฒนาเพิ่มขึ้นจาก 20% เพิ่มขึ้นมาเป็น 30% ค่ะ
3: แม้ว่ารองนายกปกรณ์นะครับจะไม่ชอบคำว่าปฏิรูปตามที่พูดในรายการเมื่อสักครู่ครับแต่ทีมโฆษกรัฐบาลตอนนี้ยังใช้คำนี้อยู่นะครับในการแถลงข่าวเมื่อวันที่5กันยายนครับระบุถึงความคืบหน้านโยบายปฏิรูประบบราชการซึ่งแบ่งเป็น3ด้านหลักครับ1ก็คือการปรับกำลังคนเกษียณก่อนกำหนด Early Retire ครับแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆ ก็คือคนที่มีอายุ50ปีขึ้นไปอายุราชการ25ปีขึ้นไปนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่อายุ40ถึง49ปีอายุราชการ10ปีขึ้นไปครับโดยเห็นชอบหลักการกำหนดเงินก้อนสูงสุดไม่เกิน12เท่านะครับเงื่อนไขก็คือห้ามกลับมารับราชการใหม่ครับเรื่องนี้นะครับหลังจากรับฟังความคิดเห็นไปแล้วที่ประชุมกพ.ครับเห็นชอบในหลักการแล้วก็เตรียมจัดทำรายละเอียดเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อไปครับ2ก็คือการปรับกระบวนการลดขั้นตอนไม่จำเป็นนะครับจะมีกฎหมายตัวหนึ่งออกมาในปีหน้าก็คือพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการประชาชนครับบังคับใช้หลังปีใหม่เลย4มกราคมปี70ครับหน่วยงานรัฐจะเหลือขั้นตอนเท่าที่จำเป็นลดการเรียกเอกสารซ้ำซ้อนลดภาระการติดต่อราชการนะครับสุดท้ายก็คือการปรับวิธีทำงานด้วยเทคโนโลยีครับเน้นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันแทนการเพิ่มอัตรากำลังประจำนะครับกระบวนการดังกล่าวไม่ว่าจะใช้คำไหนก็ตามครับจะปฏิรูปเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการอะไรก็ว่าไปแต่กระบวนการเหล่านี้มันเริ่มไปแล้วนะครับและสิ่งที่คนกำลังสนใจโดยเฉพาะข้าราชการก็คือเรื่องของการปรับกำลังคนครับเพราะเรื่องนี้ส่งผลกระทบกับข้าราชการโดยตรงครับ
2: เอาละค่ะไม่ว่าจะใช้คำไหนก็ตามแต่ว่าต้องยอมรับนโยบายที่ออกมาจากรัฐบาลก็แน่นอนมีทั้งคนที่ชอบไม่ชอบเห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยคนที่จับตาการทำงานของรัฐบาลอยู่ก็มีเยอะคนที่พร้อมจะลงถนนก็มีอีกส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะวันนี้แกนนำพรรคภูมิใจไทยทั้งระดับส.ส.และรัฐมนตรีออกมาย้ำประสานเสียงเลยบอกการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่กำลังจะมีขึ้นมันจะไปกระทบกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างแน่นอนโฆษกรัฐบาลคนใหม่ป้ายแดงก็ยืนยันบอกรัฐบาลพร้อมกวาดล้างทุนเทาอยู่แล้วทำอยู่แล้วก็พยายามจะตอบไปที่คนที่กำลังจะออกมาชุมนุ
1: ม
2: ที่บอกว่าต้องการที่จะกระตุ้นให้รัฐบาลนั้นกวาดล้างทุนเทาขณะที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาค่ะณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิโพสต์ Facebook บอกชวนไปร่วมกิจกรรมเรื่องการเดินกดดันกกต.ที่ไอลอจะดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้นะคะท่ามกลางกระแสการเขย่าฝ่ายรัฐบาลทั้งการซักฟอกของฝ่ายค้านการออกมาชุมนุมลงถนนของมวลชนอีกฝ่ายหนึ่งมันก็มีกระแสข่าวเรื่องของค่ายสีเขียวจะมาร่วมรัฐบาลอีกแล้ววันนี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าออกมายืนยันคำเดิมบอกเขาเป็นฝ่ายค้านสร้างสรรค์และยอมรับความจริงว่าผมกับท่านนายกเป็นเพื่อนกันค่ะจากกระแสที่บอกว่าน้ำเงินดึงเขียวร่วมรัฐบาลฝ่าปมร้อนทางการเมืองก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าตอนนี้พรรคกล้าทำยังคงมีท่าทีแสดงท่าทีการเป็นพรรคฝ่ายค้านแบบตามกระแสคอยร่วมรัฐบาลอยู่ตลอดเพราะว่าตลอด2วันที่ผ่านมาของการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณประจำปี70แบบรายมาตราส.ส.พรรคกล้าทำไม่น้อยกว่า 40-50 เสียงลงมติแบบงดออกเสียงประกอบกับก่อนหน้านี้ค่ะกรณีการพิจารณาให้ความเห็นชอบพรก.กู้เงิน400ล้านบาทส.ส.ของพรรคกล้าธรรม52เสียงก็ลงมติงดออกเสียงนั่นทำให้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมต้องออกมาชี้แจงบอกการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินการคลังย่อมต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดกับประชาชนร้อยเอกธรรมนัสย้ำคำเดิมในบทบาทการเป็นพรรคฝ่ายค้านในสภาที่จะเป็นพรรคฝ่ายค้านแบบสร้างสรรค์

ต่แบ่งรับแบ่งสู้กับคำถามที่บอกว่ามีดีลร่วมรัฐบาลจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโดยร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าผมกับท่านนายกเป็นเพื่อนกันซึ่งเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ค่ะ

0: ฟังคำพูดแบ่งรับแบ่งสู้มีพิรุธไหมซีนเนี้ยมีพิรุธมากกว่าครับเมื่อในอรรถกรสิริรัฐยากรสสฉะเชิงเซาพักกล้าธรรมก็เป็นแกนนำคนหนึ่งอ่ะเข้าไปพบกับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับไปชั้น4ของอาคารรัฐสภานะครับซึ่งวันนี้การประชุมครม.ท่านผู้ชมเขาประชุมกันที่อาคารรัฐสภาครับระหว่างเข้าไปทักทายนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับสื่อล้อมเลยล้อมถามแล้วก็แซวนอกจากมาทักกันมาควงแขนกันแบบนี้ดึงไปร่วมประชุมครม.เลยไหมล่ะ
1: พิรุธอะไรคุณคิดมากไปหรือเปล่า
0: ฟังเขาสิ
2: เดี๋ยวบอกว่าพฤศจิกาไงมาแล้วเหรอใจผมอยู่กับพี่แบบตั้งแต่วันแรก
3: นี่
4: จะน่าเข้าไปเหรอ
5: เอาเข้าไปเลย
6: เอากระทรวงไหนกระทรวงไหนกระทรวงไหนดี
7: ผมมาหาทุกทีท่องเที่ยวครับ
1: หวานเจี๊ยบ
0: มีกลิ่น
1: ก่อนการประชุมครม.ค่ะรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยหลายคนก็ออกมาแสดงความเห็นกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแถลงนัดชุมนุมเรียกร้องรัฐบาลบริหารบ้านเมืองด้วยความโปร่งใสและหยุดสนับสนุนนายทุนโดยนายวราวุฒิศิลปะอาชาบอกว่าการชุมนุมทางการเมืองนั้นอาจจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนและบอกว่าการเมืองไทยไม่มีทั้งระบอบทักษิณและระบอบสีน้ำเงินล่ะค่ะส่วนฝั่งของนายสุชาติชมกลิ่นบอกว่าการชุมนุมมันอาจจะไปกระทบกับบรรยากาศด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศขณะที่นายเอกภพเพียรวิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์พร้อมกล่าวคำว่าขอบคุณนายสนธิที่ออกมาแถลงเตรียมเคลื่อนไหวทางการเมืองขับไล่ทุนเทาต่างชาติก่อนจะยืนยันบอกรัฐบาลเร่งปราบปรามทุนเทาอยู่แล้วทุกรูปแบบยกเลิกการจดทะเบียนบริษัทเพิกถอนหุ้นนอมินียึดทรัพย์และก็เนรเทศด้วยค่ะและล่าสุดค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาแล้วหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์ข้อความนี้ผ่านทาง Facebook บอกว่าวันที่13กันยายนก่อนที่กกต.จะมีมติคดีหัวเลือกสว.นะคะชวนทุกคนไปร่วมกิจกรรมเดิน11กิโลเมตรกดดันกกต.จากหน้าไอลอ10โมงถึงหอศิลป์ในช่วงเย็นค่ะ
0: ส่วนหนึ่งของคำว่าการเมืองเนี่ยท่านผู้ชมส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมดมันคือการบริหารจัดการอำนาจครับเมื่อสักครู่ที่เราว่ากันไปมันก็คือการบริหารจัดการอำนาจเพื่อเสถียรภาพของรัฐบาลถึงได้มีซีนหวานเจี๊ยบอย่างที่คุณว่าไงอีกด้านหนึ่งก็ต้องบริหารจัดการความสัมพันธ์ของคนในด้วยครับก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับมีการเปลี่ยนตัวเลขาสมช.ทั้งที่อายุราชการเนี่ยเหลืออีกแค่ปีเดียวครับย้ายคุณฉัตรชัยบางชวดออกจากตำแหน่งเลขาสมช.ไปอยู่ตำแหน่งประจำสำนักนายกซึ่งคนก็มองว่าเป็นการย้ายเข้ากรุแต่วันนี้ไม่ใช่ครับนายกมอบหมายให้คุณฉัตรชัยเนี่ยไปดูแลเรื่องของการนิรโทษกรรมเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับต้องมีการกันกรองมีเงื่อนไขต่างๆในการนิรโทษกรรมการประกาศพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขปี69ครับหรือที่เราเรียกกันว่ากฎหมายนิรโทษกรรมนะครับก็มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาครับถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญของกฎหมายที่จะทำให้กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นทางการนะครับตามรายงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเตรียมนั่งหัวโต๊ะในการหารือกับคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อล้างผิดคดีการเมืองย้อนหลัง20ปีจะนั่งหัวโต๊ะประชุมร่วมวันที่23สิงหาคมนี้นายฉัตรชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะครับเปิดเผยกับไทย PBS บอกว่าตามกฎหมายฉบับนี้ครับจะต้องจัดให้มีการประชุมภายใน30วันนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับซึ่งตรงกับวันที่23กันยายนโดยจะประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนัดแรกก่อนนำมาสู่การวางกรอบนโยบายการขับเคลื่อนการทำงานให้ชัดภายใต้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับและ1ตุลาคมนี้นายฉัตรชัยจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปลัดสำนักนายกและตามโครงการของคณะกรรมการครับจะทำหน้าที่เป็นเลขานุการโดยมีระยะเวลาขับเคลื่อน180วันจะเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆนะครับเช่นการเมืองกฎหมายนักวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาร่วมกันพิจารณาให้รอบครอบในทุกมิติถ้าดำเนินการตามหลักเกณฑ์กฎหมายเชื่อว่าจะไม่ทำให้เกิดเงื่อนไขหรือแรงกดดันทางการเมืองครับ

0: เชื่อว่าในการพิจารณากรรมการมาจากท่านผู้ทรงคุณวุฒินะครับประกอบกับมีกรอบเงื่อนไขชัดเจนว่าผู้ใดกลุ่มเป้าหมายใดที่ได้รับนิรโทษกรรมมันก็มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาครับเราก็ต้องเดินตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้เป็นไปตามนั้นนะครับเพื่อให้เกิดไปทำเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วก็เป็นไปอย่างถูกต้องครับ
1: เรื่องนี้เองจะกลายเป็นกระแสที่ทำให้เหมือนกับโดนข้าราชการเองโดนแรงกดดันจากฝ่ายการเมืองว่ากระแสไหมคะ
0: ผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราเดินตามหลักเกณฑ์อธิบายได้ต่อสาธารณชนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบเนี่ยก็คงต้องดำเนินการต่อไปครับก็ไม่เกิดแรงกดดันครับเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับ
2: แต่ท่ามกลางพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้วนะคะอีกด้านหนึ่งก็กำลังจะเกิดการรวมตัวเกิดการระดมพลแบบลงถนนเพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองค่ะโดยเรื่องนี้นายชัดชัยบอกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมก็มีวัตถุประสงค์ที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะแต่ถ้ามองเชิงบวกของพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมไม่ได้เลือกปฏิบัติมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนครอบคลุมผู้เห็นต่างทุกฝ่ายภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดนายชัดชัยกล่าวแสดงความเชื่อมั่นบอกว่าพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่และเจ้าหน้าที่ในสมช.จะสามารถขับเคลื่อนภารกิจงานด้านความมั่นคงด้วยความเป็นมืออาชีพโดยเฉพาะเรื่องการจัดวางยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดแผนการปฏิบัติให้สามารถบรรลุผลประโยชน์ของชาติได้สำเร็จรวมถึงการปรับองค์กรในอนาคตให้ทันสมัยและสามารถแจ้งเตือนภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำนายชัดชัยบอกว่าปัญหาชายแดนไทยเมียนมาและปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาอาจจะไม่จบในระยะเวลาอันใกล้โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ปัญหาความมั่นคงระหว่างประเทศและปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่ต้องใช้ทั้งความพยายามใช้ทั้งความอดทนในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะเรื่องการขับเคลื่อนที่จะนำไปสู่การลดการก่อเหตุรุนแรงและแสวงหาทางออกร่วมกันด้วยสันติวิธี
3: เป็นไปตามคาดนะครับสำหรับเรือฟริเกตลำใหม่ครับก่อนหน้านี้เป็นการคาดการเหมือนกับเราเคยเชิญคุณปัญญาทิวสองวานมาวิเคราะห์กันในรายการข่าวค่ำบอกตอนนั้นได้แน่เจ้าเก่าของเกาหลีวันนี้ก็ถือว่าเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการของทอรอหรือว่ากองทัพเรือครับที่ซื้อเรือฟริเกตลำใหม่นะครับ 1.6 หมื่นล้านจากฮันวาโอเชียนของเกาหลีใต้ครับพลเรือเอกกรวิทย์ฉายรัฐีผู้บัญชาการกองเรือยุทธการครับในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือฟริเกตลงนามในประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกต1ลำนะครับพร้อมระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องผลการคัดเลือกครับบริษัทฮันวาโอเชียนได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการนะครับโดยเสนอราคาทั้งสิ้น 16,730 ล้านบาทครับโครงการนี้ครอบคลุมการจัดหาเรือฟริเกตพร้อมระบบอุปกรณ์อะไหล่เครื่องมือเอกสารประกอบการสนับสนุนต่างๆการทดสอบทดลองน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่นการฝึกอบรมการตรวจรับการรับประกันรวมไปถึงพิธีกรรมและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยราคาที่เสนอเนี่ยเป็นราคาที่ยกเว้นค่าอากรศุลกากรแต่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอากรอื่นๆค่าขนส่งรวมไปถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอาไว้แล้วนะครับนอกจากนี้จะเป็นราคาคงที่และตายตัวในรูปแบบ DAP ตามมาตรฐาน Incoterm 2020ครับซึ่งจะรวมค่าขนส่งและประกันภัยจนถึงการส่งมอบที่ฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับหรือพื้นที่ของกองทัพเรือกำหนดและการจัดหาเรือฟริเกตลำดังกล่าวครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนในการเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพเพื่อเพิ่มศักยภาพด้วยการปฏิบัติการทางทะเลนะครับและการป้องกันประเทศในระยะยาวครับ
2: ปลาหมอคางดำถูกพบว่ามีการแพร่ระบาดครั้งแรกในไทยตั้งแต่ปี2555ในพื้นที่บ่อกุ้งในจังหวัดสมุทรสงครามนะคะผ่านมาแล้ว14ปีมาจนถึงวันนี้ต้องใช้คำว่ายังไม่สามารถควบคุมได้แต่วันนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นชัยชนะยกแรกของฝากฝั่งภาคประชาชนในการต่อสู้เพื่อหาคนรับผิดชอบค่ะหลังจากศาลปกครองมีคำพิพากษาให้กรมประมงระงับยับยั้งการแพร่ระบาดและสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามประกาศเขตภัยพิบัตินะคะเพื่อให้เกิดการเบิกจ่ายงบประมาณในการเยียวยาและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วค่ะกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนออกมารวมตัวกันแสดงความยินดีหลังฟังคำพิพากษาศาลปกครองค่ะกรณีนี้กลุ่มประชาชน54คนรวมตัวกันยื่นฟ้องหน่วยงานรัฐ18รายนำโดยกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฐานละ

0: เลยไม่ทำตามกฎหมายไม่ควบคุมการนำเข้าปลาหมอคางดำพร้อมยื่นข้อเสนอ4ประเด็นให้รัฐเร่งแก้ปัญหาการแพร่ระบาดประเมินความเสียหายและฟื้นฟูระบบนิเวศประกาศพื้นที่ระบาดเป็นเขตช่วยเหลือผู้ประสบภัยและให้รัฐเรียกค่าเสียหายจากเอกชนที่เกี่ยวข้องนะคะโดยศาลใช้เวลาอ่านคำพิพากษาประมาณ1ชั่วโมงมีข้อสรุปให้ทางกรมประมงไปทำแผนระงับยับยั้งการระบาดของปลาหมอคางดำตามแผนที่เคยมีและให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามประกาศพื้นที่เขตภัยพิบัติเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยคำพิพากษานั้นครอบคลุมเฉพาะจังหวัดสมุทรสงครามค่ะนายปรเมศวร์แดนดงยิ่งทนายความภาคประชาชนในฐานะหัวหน้าคณะทำงานคดีปลาหมอคางดำเปิดเผยหลังศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาออกมาที่ระบุว่าให้กรมประมงและอธิบดีกรมประมงผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายประมงในการระงับยับยั้งและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำให้ดำเนินการตามแผนที่จัดทำเอาไว้ต่อไปที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือให้ประกาศพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพื่อให้เกิดการเบิกจ่ายงบแก้ไขเยียวยาปัญหาได้อย่างรวดเร็วค่ะ
1: โดยหลักแล้ววันนี้เนี่ยศาลไม่ได้ที่พิพากษายกฟ้องท่านไม่ได้บอกว่าหน่วยงานของรัฐทําถูกต้องแล้วท่านพิพากษาชัดเจนว่ากรมประมงอธิบดีกรมประมงเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประมงนะครับทุกๆฉบับนะครับแล้วให้บังคับตามพระราชบัญญัติการประมงฉบับปัจจุบันเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในหน้าที่ท่านบอกว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามแผนที่มีการจัดทำต่อไปแต่ว่าสิ่งที่จะเห็นเป็นรูปธรรมในระยะสั้นก็คือการประกาศให้จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดที่ท่านเจาะจงไปที่จังหวัดสมุทรสงครามให้เป็นมีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อที่จะนำเงินเกี่ยวกับการภัยพิบัติเนี่ยตามระเบียบเนี่ยนะครับมาใช้จ่ายได้โดยที่ไม่ต้องไปผ่านขั้นตอนของการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
2: ตัวแทนภาคประชาชนครับบอกว่าพอใจกับคำพิพากษานะครับโดยเฉพาะการเปิดทางให้สมุทรสงครามเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับแต่ตอนนี้ยังติดใจที่จังหวัดอื่นๆซึ่งได้รับผลกระทบไม่ได้อยู่ในคำสั่งศาลครับหลังจากนี้เครือข่ายภาคประชาชนนะครับจะหารือร่วมกับพื้นที่อื่นๆกำหนดแนวทางเดินหน้าต่อไปครับยืนยันนะครับปัญหาปลาหมอคางดำยังไม่จบและต้องผลักดันการแก้ปัญหาให้ครอบคลุมมากกว่าพื้นที่เดียวครับ
3: ผมก็แน่นอนแล้วเพราะเรามีแนวทางเห็นชัดเจนแล้วอย่างน้อยเรื่องประกาศเขตภัยพิบัติเนี่ยมันชัดเจนแล้วว่าท่านสั่งตรงลงไปเลยว่าจังหวัดสมุทรสงครามโดยท่านผู้ว่าแล้วก็ให้ทางหัวหน้าส่วนก็คือมหาไทยเนี่ยสั่งท่านผู้ว่าเลยแล้วก็ทีนี้มันก็เป็นโมเดลให้จังหวัดอื่นๆด้วยนะครับว่ามันถ้าเกิดระบาดแบบนี้เนี่ยการใช้งบประมาณในการเยียวยาเนี่ยมันจะต้องจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนเพราะไม่อย่างนั้นเกษตรกรก็จะอยู่กันลำบากขึ้นมันเป็นเงินส่วนหนึ่งอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่ามันเป็นการต่อลมหายใจมากกว่าให้เกษตรกร
0: สำหรับกรณีปลาหมอคางดำนะคะมีอีกหนึ่งคดีที่ภาคประชาชนรวมตัวกันฟ้องบริษัทเอกชนและกรรมการที่เกี่ยวข้องรวม9รายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าปลาหมอคางดำค่ะซึ่งคดีนี้ศาลแพ่งกรุงเทพใต้นัดฟังคำสั่งวันที่14กันยายนนี้ว่าจะรับเป็นคดีแบบกลุ่มหรือไม่นะคะซึ่งเดิมเนี่ยศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับเอาไว้แล้วแต่ว่าคู่ความไปยื่นอุทธรณ์ส่วนค่าเสียหายที่เรียกร้องในคำฟ้องประมาณ 2,000 กว่าล้านบาทเป็นเงินที่ฟ้องร้องเพื่อเยียวยาให้กับกลุ่มผู้เสียหายซึ่งเป็นเกษตรกรกว่า 1,000 คนในหลายพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะสำหรับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพบการแพร่ระบาดครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี2555ในพื้นที่บ่อกุ้ง และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในตำบลยี่สานอำเภออัมพวาและตำบลแรกหนามแดงจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเพราะฉะนั้นท่านนับจนถึงเวลานี้ผ่านมากว่า14ปีค่ะ
2: มองให้ลึกลงไปครับท่านผู้ชมครับมีข้อสังเกตนะครับถ้าจับสัญญาณจากคำพิพากษาศาลปกครองในวันนี้ครับหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบไปดำเนินการต่ออย่างกรมประมงและจังหวัดสมุทรสาครนะครับจะต้องจัดหางบประมาณเพื่อมาดำเนินการและโจทย์ท้าทายที่ว่าก็คือกรมประมงเนี่ยจะต้องดำเนินการหาผู้ก่อให้เกิดการระบาดครับแล้วก็ไปฟ้องเรียกค่าเสียหายมาชดเชยคืนให้กับรัฐนี่เป็นข้อสังเกตจากคำพิพากษาที่เราเห็นในวันนี้ถ้ายึดตามคำพิพากษาศาลปกครองวันนี้นะครับข้อแรกครับ ระบุให้กรมประมงและอธิบดีกรมประมง

0: องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่นะครับในการควบคุมป้องกันแก้ไขและระงับยับยั้งการขยายพันธุ์หรือการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำปี67ถึงปี70ครับแล้วก็สั่งให้กระทรวงเกษตรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับร่วมกำกับดูแลสนับสนุนทรัพยากรภายใน180วันนับตั้งแต่คดีถึงที่สุดนะครับไทย PBS เนี่ยตรวจสอบแผนปฏิบัติการที่กรมประมงเคยนำเอาเข้าครม.ช่วงเดือนสิงหาคมปี67ครับพบว่ามี7มาตรการนะครับเช่นการควบคุมและกำจัดในแหล่งน้ำทุกแห่งที่มีการแพร่ระบาดการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมควบคุมทางพันธุศาสตร์การฟื้นฟูระบบนิเวศระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวครับนายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคประชาชนนะครับบอกว่าตอนนั้นครม.อนุมัติกรอบวงเงินเอาไว้450ล้านบาทแต่ระบุว่าให้กรมประมงเป็นผู้จัดหางบซึ่งกรมประมงเนี่ยก็ได้งบกลางมาดำเนินการครับแค่มาตรการเดียวก็คือการรับซื้อปลาหมอคางดำจำได้ไหมฮะซื้อ90ล้านบาทตอนนั้นทำให้การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมายังไม่มีประสิทธิภาพครับ
1: คือมาตรการรับซื้อตอนนั้นก็คือ90กว่าล้านไปรับซื้อในบางจุดซึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เงินก็หมดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีเงินงบประมาณใดๆที่จะมาทำในเจ็ดมาตรการนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเจ็ดมาตรการเดิมที่ครม.เคยเคาะไว้เนี่ยมันต้องทำพร้อมกันหมายถึงว่าทำไปพร้อมๆกันเพื่อจะให้การแก้ไขปัญหามันเกิดรูปธรรมที่สุดแต่ก็หลังจากเปลี่ยนรัฐบาลก็นิ่งเงียบไปแล้วก็มางบประมาณของปี70เนี่ยถ้าดูตามเล่มพลิกดูตามเล่มงบประมาณรายจ่ายเลยเนี่ยก็คือไม่มีงบประมาณโดยตรงที่ไปแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เลยนะครับ
2: คำพิพากษาศาลปกครองยังสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพิจารณาออกประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินค่ะเพื่อให้ผู้ได้รับความเสียหายได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลังนะคะประเด็นนี้ทนายความบอกว่าเตรียมยื่นอุทธรณ์เพิ่มเติมเนื่องจากมองว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นกับทั้ง19จังหวัดค่ะ
3: ในเรื่องของการประกาศพื้นที่ภัยพิบัตินะฮะที่18จังหวัดนะครับแต่ศาลท่านก็มองว่าเป็นจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดี54รายนะครับมีภูมิลำเนาการประกอบอาชีพรวมถึงเอกสารหลักฐานอยู่ในสำนวนก็คือเป็นจังหวัดสมุทรสงครามนะครับแต่เราขอไปในส่วนของการแพร่ระบาดณขณะนั้น19จังหวัดซึ่งหลักเกณฑ์ผมมองว่าส่วนหนึ่งที่ศาลพิจารณาคือเป็นการแพร่ระบาดนะครับไม่ได้พิจารณาถึงความไม่ได้มองถึงว่าความหนาแน่นของพื้นที่นั้นจะต้องกำหนดเป็นพื้นที่ประกาศภัยพิบัติฉุกเฉินหรือไม่อย่างไรครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็อาจจะหรือไม่อย่างไรก็จะคงจะปรึกษาคณะทำงานอีกครั้งหนึ่งในการอุทธรณ์หรือไม่ครับ
0: นายณัฐชาเนี่ยตีความว่าภารกิจอีกอย่างหนึ่งของกรมประมงครับต้องไปหาผู้รับผิดชอบต้นตอที่มาคนที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำแล้วก็ไปฟ้องเพื่อเรียกเอาเงินมาชดใช้งบประมาณที่ต้องสูญเสียครับ
1: คือณตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยตามคำสั่งเนี่ยคือให้ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบก่อนนั่นคือเกษตรกรแต่แน่นอนว่าผู้ได้รับผลกระทบนี้เนี่ยได้รับผลกระทบมาจากการผิดพลาดความผิดพลาดของ2หน่วยงานด้วยกัน1คือกรมประมงอนุญาตให้บริษัทเอกชน2ก็คือบริษัทเอกชนที่ขออนุญาตกรมประมงเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้เนี่ยกรมประมงต้องชดเชยเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบก่อนหลังจากนั้นกรมประมงเองจะต้องเป็นเจ้าภาพในการที่จะไปไล่เบี้ยว่าใครที่เป็นคนนำปลาชนิดนี้เข้ามาและส่งผลกระทบกรมประมงเองต้องเป็นเจ้าภาพในการที่จะไปตามเงินงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้ไปในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เนี่ยตามกลับมาจากบริษัทเอกชนที่นำเข้าปลาหมอคางดำครับ
0: มีรายงานครับพรุ่งนี้ส.ส. 21จังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนะครับจะรวมตัวกันแถลงข้อเรียกร้องร่วมกันที่รัฐสภาครับ
2: ก่อนหน้านี้กรมประมงประกาศพบการระบาดปลาหมอคางดำ19จังหวัดก่อนจะขยับเพิ่มขึ้นเป็น21จังหวัดนะคะจะมีเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกหรือไม่เพราะว่าล่าสุดมีคำยืนยันมาจากประมงจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วนะคะว่าปลาต้องสงสัยที่ชาวบ้านไปจับได้ในเขื่อนลำปาวเมื่อวันที่5กันยายนตัวนี้คุณผู้ชมลองสังเกตในภาพดีๆยืนยันมาแล้วว่าตัวนี้คือปลาหมอคางดำเจอที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วค่ะตอนนี้เร่งประสานไปที่จังหวัด

0: ต้นน้ำและจังหวัดปลายน้ำในการสุ่มตรวจเพิ่มเติมในบริเวณลำน้ำต่างๆนะคะเพราะกังวลว่าอาจจะกระทบกับสัตว์น้ำเศรษฐกิจมูลค่ารวมแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทค่ะ
1: นี่นะครับชัดเจนชัดเจนตัวที่ได้แตกต่างจากปนิน น่าจะใช่เลยนะตัวนี้แต่เป็นตัวนี้ตัวเล็กครับชัดเจน
0: นี่เป็นปลาต้องสงสัยที่นายุติธรรมภูบัวนาคประมงพื้นบ้านนำส่งให้สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ตรวจสอบค่ะว่าเป็นปลาหมอคางดำหรือไม่หลังจากจับได้ในอ่างเก็บน้ำบริเวณบ้านนาอวนตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นับว่าเป็นตัวที่สองที่เขาเจอบริเวณเขื่อนลำปาวนะคะก่อนหน้านี้นายุติธรรมเคยเจอปลาที่มีลักษณะต้องสงสัยคล้ายจะเป็นปลาหมอคางดำมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่31สิงหาคมค่ะแต่นำปลาตัวนั้นน่ะไปกินล่าสุดวันที่5กันยายนเจอปลาต้องสงสัยอีกในจุดที่พบ2ครั้งก็อยู่ห่างกันประมาณ1กิโลเมตรตัวอย่างปลาต้องสงสัยที่เจอถูกส่งไปตรวจสอบที่กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกรมประมงซึ่งล่าสุดนายบุญธงเผ่าเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยผลการตรวจสอบนะคะยืนยันว่าเป็นปลาหมอคางดำโดยปลาที่พบค่ะมีลำตัวเพรียวตรงตามลักษณะเฉพาะของปลาหมอคางดำและคาดว่าจะมีหนังสือยืนยันผลอย่างเป็นทางการออกมาภายในสัปดาห์นี้หลังจากทราบผลทางประมงจังหวัดก็เร่งประสานไปยังพื้นที่ต้นน้ำและปลายน้ำเฝ้าระวังและวันที่12กันยายนจะระดมกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบอีกรอบหนึ่งค่ะ
2: ประมงจังหวัดได้นำส่งตัวอย่างไปที่กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดซึ่งผลได้รับการรายงานแจ้งเบื้องต้นแล้วนะครับว่าเป็นปลาหมอคางดำครับซึ่งทางหนังสือยืนยันจะมาภายในอาทิตย์นี้เบื้องต้นนะครับเราก็ต้องประสานไปทางต้นน้ำที่ลงเขื่อนก็คือทางจังหวัดอุดรเป็นต้นน้ำลงเขื่อนแล้วก็ปลายน้ำจากเขื่อนลำปาวเราจะไปที่ร้อยเอ็ดสารคามยโสธรแล้วก็อุบลนะครับก็เราจะได้ประสานกันจังหวัดที่ผมกล่าวมานะครับว่าอาจจะต้องมีการสุ่มในลำน้ำทั้งต้นน้ำแล้วก็ปลายน้ำของเขื่อนด้วยนะครับ
0: การพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวทำให้เกิดความกังวลใจเพราะว่าจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นศูนย์กลางการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจหลักของภาคอีสานค่ะมีเกษตรกรเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามอยู่ในบ่อดิน 1,225 คนพื้นที่รวม 8,500 ไร่มูลค่าผลผลิตราวๆ 1,000 ล้านบาทต่อปีมีเกษตรกรเลี้ยงปลานิลในกระชังอีก425รายรวมแล้วก็ 12,000 กระชังนะคะนับว่าเป็นแหล่งผลิตปลานิลอันดับ1ของภาคอีสานเพราะฉะนั้นถ้ารวมมูลค่าผลผลิตกุ้งกล้ามกรามและปลานิลก็สูงถึงปีละ 2,000 ล้านบาททำให้ภาครัฐต้องเร่งควบคุมและวางมาตรการสกัดกั้นอย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อไม่ให้เรื่องที่ไปเจอปลาหมอคางดำกระทบต่อวิถีชีวิตและรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่ค่ะ
3: ท่านผู้ชมสงสัยไหมครับมันไปยังไงเขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์อันนี้พื้นที่ใหม่เลยก่อนหน้านี้เราไม่ได้ยินข่าวคราวการแพร่ระบาดของคางดำที่เขื่อนลำปาวเลยนะครับอันนั้นคงต้องไปหาคำตอบกันต่อไปถ้าย้อนไปเมื่อ6ปีที่แล้วครับที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับตอนนั้นมีการระบาดของปลาหมอคางดำครับกระทบกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรนะครับมาจนถึงวันนี้ครับหลายคนเนี่ยหมดกำลังใจที่จะสู้ต่อครับขาดทุนสะสมจนต้องเปลี่ยนอาชีพติดตามจากรายงานของคุณภัทราชวนชมครับ
4: ป้าหมดต้นทุน2ล้านพูดถึงเงิน2ล้านแล้วป้าจะร้องไห
5: ้คือมันท้อมันแก้ปัญหาไม่ได้เราท้อเราเลือกที่เราจะไปทำอย่างอื่นดีกว่าหรือไม่ก็ขายทิ้งไปให้ใครที่เขาถนัดกว่าเรามาซื้อไปเลย
6: ปลาหมอคางดำหลากหลายขนาดปะปนอยู่กับปลาพื้นถิ่นและปูม้าทุกครั้งที่จับขึ้นมาจากบ่อเลี้ยงของชุติมาชุ่มชื่นเกษตรกรในตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครและเป็นเช่นนี้มาตลอดหลายปีในตำบลพันท้ายนรสิงห์เกษตรกรส่วนใหญ่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแบบเปิดหรือเรียกว่าวังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติอาศัยน้ำขึ้นน้ำลงในการถ่ายเทน้ำเข้าออกจากบ่อ ภูมิศาสตร์ที่

0: ายเพราะติดชายทะเลมีระบบคลองชลประทานน้ำเค็มและน้ำกร่อยไหลผ่านทำให้เอื้อต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบเปิดไม่ว่าจะเป็นกุ้งปูม้าหอยแครงปลากระพงแต่เมื่อปลาหมอคางดำรุกรานก็กระทบอาชีพและวิถีชีวิตของเกษตรกร
1: ปกติคางปลาคางดำมันกินไข่ตรงนี้หรอคะ
2: กินไข่ตรงนี้แหละเนี่ยปลาขังไว้ในตะกร้าลูกปลาคางดำเล็กๆอ่ะมันตอดกินไข่ตรงเนี้ยจะเป็นไข่เหลืองไข่ดำมันกินหมด
1: อันนี้เรียกว่าปูอะไรนะคะ
2: ปูม้าค่ะไข่นอกจะปิ้ง
0: ชุติมาสืบทอดภูมิปัญญาธนาคารปูม้าจากบรรพบุรุษตั้งแต่ปี2540เพื่อให้กรมประมงนำไปวิจัยก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติและเธอยังมีรายได้จากการขายปูม้าเพื่อเลี้ยงชีพเดือนละหลายหมื่นบาทจนกระทั่งปี2563เริ่มพบปลาหมอคางดำระบาดก็สูญเสียเงินลงทุนกว่า2ล้านบาทและยังเป็นหนี้ธนาคารอีก 500,000 บาทแต่ยังสู้ต่อเพราะต้องการรักษาที่ดินมรดก30ไร่เอาไว
3: ้แผ่นดินตรงนี้เป็นสมบัติของบรรพบุรุษไงแล้วก็ให้รักษาไว้
1: หมอคางดำอ่ะพอมันลุกลามาปูผลผลิตปูเราเสียหาย
3: ถูกมันหมดป้าเป็นหนี้อ่ะป้าหมดต้นทุน2ล้านพูดถึงเงิน2ล้านแล้วป้าจะร้องไห้ป้าหมดเงินเนี่ยพอนึกถึงตรงนั้นแล้วกำลังเราไม่มีแล้วไง
4: พันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครเป็นหนึ่งในแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่สำคัญค่ะชาวบ้านนิยมทำบ่อเลี้ยงระบบเปิดตามธรรมชาติแต่ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วปลาหมอคางดำระบาดพวกมันทำลายระบบนิเวศและสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงของชาวบ้านจนบางคนต้องปรับเปลี่ยนอาชีพเพราะสู้ต่อไม่ไหวค่ะ
5: ปล่อยบ่อแห้งอย่างนี้มาประมาณสัก 4-5 เดือนแล้วเพราะว่าหลังจากจับจะวันตั้งใจจะจับกุ้งกุลาขึ้นเอาหอยแครงขึ้นแต่เปิดน้ำมาเนี่ยตรงตาน้ำเนี่ยไหลมาเนี่ยปลาหมอทางดำไหลมารวมกันเป็นทางเลยดำแบบยุ
0: บบ่อพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่2ไร่2งานในหมู่ที่3ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครต้องปล่อยแห้งทิ้งไว้เพราะวิกฤตปลาหมอคางดำทำให้ขาดทุนสะสมจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำและหอยแครงจากอาชีพหลักที่สร้างรายได้ดีสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษมีเงินเข้าทุกวันอย่างต่ำวันละ500บาทหรือเดือนละ 30,000 ถึง 40,000 บาทกลายเป็นขาดทุนสะสมติดต่อกัน 1-2 ปีจนหมดทุนและหมดกำลังใจจนต้องหันไปทำงานโรงงานเพื่อหารายได้และต้องตัดใจขายที่ดินในบ่อเลี้ยง2บ่อรวม7ไร่
5: ประมาณสักปี2ปีนึงเนี่ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยจนพี่เนี่ยทิ้งบ่อเลยคือเปิดแห้งไปเลยบ่อยปล่อยบ่อเลยคือเราหมดกำลังใจแล้วหมดทุนด้วยที่จะปล่อยเพราะเวลาลงทุนทีมันหลักหมื่นหลักแสนน่ะเราลงไม่ไหวเราไม่มีทุนจะลงแล้วแล้วนี่พี่ตัดสินใจขายที่แล้วนะคือพี่มันทำไม่ไหวคือทุกวันเนี้ยจากอาชีพหลักพี่ทำวังทำบ่อเนี่ยอาชีพเสริมคือขายของตอนนี้ทั้ง2อาชีพเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วทุกวันเนี้ยพี่ต้องทำโรงงานแล้วจากคนที่ไม่เคยไปทำงานโรงงานนะพี่ต้องไปทำงานโรงงาน
0: เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสะท้อนว่าปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอาจไม่ขยายมาถึงพื้นที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครหากมีการควบคุมตั้งแต่ระยะแรกเพราะระบบการเลี้ยงแบบเปิดจำเป็นต้องรับน้ำจากธรรมชาติเข้ามาในบ่อทำให้ยากต่อการป้องกันปลาหมอคางดำสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้กระทบเพียงผลผลิตในบ่อเลี้ยงแต่กำลังส่งผลต่อความอยู่รอดของอาชีพท้องถิ่นและที่ดินทำกินของครอบครัวที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษภัทราชวนชมไทย PBS รายงาน
6: ดูน่าจะนั่นอ่ะ
7: นับถอยหลังสู่การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะคะการใช้สิทธิ์ครั้งนี้สำคัญค่ะเพราะว่าเป็นการเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่บอร์ดในการบริหารเงินในกองทุนประกันสังคมกว่า 2.9 ล้านล้านบาทแต่มีคำถามสำคัญตามมาว่าการเพิ่มสิทธิประโยชน์หลายอย่างนั้นจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนติดตามจากคุณบุตรศิรินทร์ยิ่งเกียรติกุลค่ะ

0: ันสังคมค่ะในรอบนี้มีผู้มาลงทะเบียนไปใช้สิทธิ์มากกว่า1,600,000 คนแล้วนะคะส่วนตัวเลขผู้สมัครก็มีมากกว่า180,000 คนค่ะถือเป็นตัวเลขที่เห็นความตื่นตัวของการออกมาใช้สิทธิ์ในรอบนี้มากกว่าในครั้งแรกซะอีกนะคะส่วนบทบาทของบอร์ดประกันสังคมนอกจากการจัดสรรงบประมาณต่างๆแล้วนะคะอีกประเด็นสำคัญก็คือการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆกับผู้ประกันตนก็ถือว่าเป็นบทบาทที่สำคัญของบอร์ดประกันสังคมเช่นเดียวกันค่ะและนี่คือหน้าตาของโครงสร้างบอร์ดประกันสังคมนะคะจะมีทั้งหมด21 คนค่ะแบ่งเป็นฝ่ายราชการ7 คนโดยตำแหน่งและส่วนที่มาจากการเลือกตั้งก็คือฝ่ายของผู้ประกันตน7 คนและฝ่ายของนายจ้าง7 คนนะคะซึ่งประชาชนที่มีสิทธิ์ไปเลือกบอร์ดประกันสังคม1 สิทธิ์จะเลือกได้ไม่เกิน7 หมายเลขนะคะใครมีสิทธิ์อยู่ฝ่ายไหนก็เลือกฝ่ายนั้นอย่างเช่นคุณผู้ชมอยู่ฝ่ายผู้ประกันตนก็ต้องเลือกฝ่ายผู้ประกันตนนะคะส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งบอร์ดค่ะตอนนี้ที่มีอยู่กว่า180 คนในรอบนี้ต้องใช้คำว่ามีทั้งทีมเดิมและหน้าใหม่ด้วยมีนโยบายอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะลองดูที่เรารวบรวมมาให้นะคะอย่างทีมประกันสังคมชัดเจนว่าเน้นสานต่อผลงานเดิมภายใต้แนวคิดเงินชัดสิทธิชัดบำนาญชัดนะคะถัดมาคือทีมประกันสังคมก้าวหน้าชูการปฏิรูปประกันสังคมเพิ่มความโปร่งใสในการบริหารกองทุนและการขยายสิทธิประโยชน์กลุ่มพลังแรงงานค่ะเน้นไปที่การนำเครือข่ายแรงงานให้เข้ามามีบทบาทในบอร์ดอีกครั้งหนึ่งส่วนทีมเคลียร์ประกันสังคมเสนอแนวทางการปรับระบบเพิ่มทางเลือกด้านสิทธิประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับกองทุนนะคะส่วนทางด้านทีมพลังผู้ประกันตนได้ชูแนวคิดเรื่องของความโปร่งใสคุ้มครองได้จริงกองทุนยั่งยืนค่ะและสุดท้ายผู้สมัครอิสระนะคะอย่างหมอบูนค่ะเสนอแนวคิดเรื่องของการปรับสูตรคำนวณบำนาญและแนวคิด Open SSO เพื่อเพิ่มความโปร่งใสซึ่งแต่ละทีมก็จะมีจุดยืนและนโยบายที่แตกต่างกันไปนะคะซึ่งผู้มีสิทธิ์เองก็คงต้องพิจารณาค่ะว่านโยบายไหนจะตอบโจทย์ความต้องการของตัวเองได้มากที่สุดค่ะผู้ประกันตนทั้งประเทศมีอยู่ที่24ล้านคนนะคะแต่ผู้มีสิทธิ์ในรอบนี้มีอยู่12ล้านคนค่ะซึ่งในจำนวน12ล้านคนนี้ต้องย้ำว่าอยู่ในมาตรา40คือเป็นแรงงานนอกระบบหรือที่เรียกว่ามีอาชีพอิสระเนี่ยอยู่ไม่น้อยเลยค่ะปัจจุบันผู้ประกันตนมาตรา40มีทางเลือกในการจ่ายเงินอยู่3แนวทางด้วยกันนะคะก็คือ70บาท100บาท300บาทต่อเดือนสิทธิประโยชน์ที่ได้เนี่ยก็ไม่ต่างกันมากนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพ2กรณีนี้ก็จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีการเสียชีวิตก็จะได้รับเงินค่าทำศพกรณีชราภาพก็จะได้รับเงินก้อนพร้อมกับดอกผลกรณีสงเคราะห์บุตรก็จะได้รับเงินรายเดือนค่ะส่วนจำนวนเงินที่ได้ก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าใครจ่ายในอัตราเท่าไหร่นะคะแต่สำหรับผู้ประกันตนที่จ่าย70บาทต่อเดือนจะไม่ได้รับการคุ้มครอง2กรณีสุดท้ายคือเงินก้อนกรณีชราภาพและเงินสงเคราะห์บุตรรายเดือนค่ะ
1: จะให้เพิ่มก็แบบค่าโรงศพหรือว่าค่าสมทบที่เขาตั้งไว้ถ้าต่อไปอนาคตข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าได้เพิ่มก็ดี
2: อยากจะให้ดูเรื่องกองทุนนะคะอันนี้พูดภาพรวมทั้ง3มาตรานะคะก็คืออยากจะให้ดูภาพรวมเรื่องกองทุนที่ไปลงทุนแล้วก็การไปใช้งบประมาณเนี่ยมันคุ้มค่าหรือไม่
0: คุณผู้ชมคะการจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับคนทำงานจริงๆแล้วนะคะต้องเน้นไปที่เรื่องของการบริหารจัดสรรกองทุนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกันตนด้วยนะคะวันนี้จะชวนไปฟังนโยบายหลักๆที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิประโยชน์แรงงานนอกระบบจากผู้สมัครทั้ง2ทีมกันค่ะ2ทีมที่ว่านี้นะคะทีมแรกคือทีมประกันสังคมก้าวหน้าได้ชูนโยบายเรื่องของการต่อยอดสิทธิประโยชน์ทั้งค่าเดินทางการพบแพทย์การคุ้มครองกรณีทุพพลภาพตลอดชีวิตและการเชื่อมโยงระบบบำนาญเพื่อสร้างหลักประกันรายได้วัยสูงอายุในขณะที่ผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมทีมพลังผู้ประกันตนค่ะได้เสนอให้ยกระดับสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งการชดเชยรายได้การคลอดบุตรและการเข้าถึงยารักษาโรคร้ายแรงค่ะ
3: การทำงานของคณะกรรมการประกันสังคมชุดใหม่เนี่ยนะครับควรที่จะมีความโปร่งใสนะครับยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารเพราะนั้นทุกเรื่องควรที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชนนะครับเพื่อให้เขามีส่วนร่วมนะครับในการกำหนดนะครับนโยบายแล้วก็ในการ

0: เสนอความเห็นนะครับในการแก้ไขปัญหานะครับในทุกด้านนะครับแม้แต่สิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลในเรื่องของการลงทุนนะครับหรือการยกระดับนะครับในเรื่องของเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตนะฮะที่ต้องดูแลเขาหลังเกษียณก็คือเงินบรรณาชราภาพนะครับ
1: จริงๆนายจ้างและผู้ประกันตนมีเป้าหมายเดียวกันเพราะว่าเงินถูกหักมาเนี่ยสิ่งที่ต้องทำคือการทำสวัสดิการให้ดีถ้าทำสวัสดิการให้ดีได้นายจ้างก็ได้ประโยชน์ก็เหมือนกับมีสวัสดิการเพิ่มให้ผู้ประกันตนแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมามันเหมือนกับว่าอะไรที่เป็นผลประโยชน์ของผู้ประกันตนซึ่งเป็นฟังก์ชันหลักของประกันสังคมนะถูกจั่วหัวว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําในขณะนี้ที่เราคิดว่าเป็นตัวใหญ่ที่เราจะพัฒนาคือตัวระบบบํานาญแบบไฮบริด
2: ต้องย้ำว่าหลายสิทธิประโยชน์จะเป็นจริงได้นะคะก้าวแรกที่สำคัญก็คือต้องไปใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้นะคะผู้ที่ยังไม่รู้นะคะว่าตัวเองมีสิทธิ์หรือไม่และจะต้องไปลงทะเบียนหรือไปเลือกที่ไหนนะคะสามารถไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SSO Plus นะคะหรือที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนี่เป็นจุดเริ่มต้นของความหวังที่เราจะมีสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมากขึ้นได้ค่ะ
3: ขอบคุณคุณบุษรินค่ะ
4: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันเนี่ยหุ่นยนต์มีความล้ำหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับคำถามก็คือศักยภาพของมันจะเป็นจุดเปลี่ยนของการทำสงครามหรือไม่ติดตามในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ Success.

หลายคนน่าจะยังจำกันได้ถึงงานแข่งขันกีฬาฮิวแมนระดับโลกที่จีนจัดขึ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะเต็มไปด้วยภาพที่คนทั่วโลกโจษจันกันแล้วก็ต้องยอมรับว่าโลกในปัจจุบันมีพื้นที่ให้หุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่อุตสาหกรรมตลอดจนการดูแลเด็กแล้วก็ผู้สูงวัยแต่ว่าเป้าหมายของหลายประเทศโดยเฉพาะจีนไปไกลกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการนำหุ่นยนต์ไปจับอาวุธต่อสู้ในสมรภูมิรบค่ะนี่เป็นอีกภาพล่าสุดที่ตอกย้ำศักยภาพของฮิวแมนอยด์นะคะโชว์ลีลาการเต้นอย่างพร้อมเพรียงเข้ากับจังหวะเสียงเพลงนอกจากเต้นแล้วฮิวแมนอยด์ยังสามารถพูดคุยทักทายผู้สื่อข่าวให้สัมภาษณ์ได้อย่างชัดถ้อยชัดคำระหว่างที่คณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจีนลงพื้นที่สำรวจความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมอัจฉริยะที่มณฑลซานตงตอกย้ำภาพที่จีนสร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกจากเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนในงาน World Humanoid Robot Games นะคะมีทั้งหุ่นยนต์ที่วิ่งได้เร็วจนทุบสถิตินักวิ่งระดับโลกไปจนถึงภาพของการล้มลุกคลุกคลานของบรรดาฮิวแมนอยด์ล้ำสมัยหลายต่อหลายตัวแต่ว่าท่ามกลางภาพไวรัลตลกโปกฮาเหล่านี้นะคะนักวิเคราะห์กำลังจับตาทิศทางการใช้งานฮิวแมนอยด์ในศึกสงครามซะมากกว่าสำนักข่าวรอยเตอร์สเขารวบรวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างงานวิจัยสิทธิบัตรแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งของรัฐบาลจีนและบริษัทด้านกลาโหมในจีนนับร้อยฉบับนะคะพบว่ากำลังมีการยกระดับเรื่องของการศึกษาวิจัยการใช้งานฮิวแมนนอยด์ในด้านของการทหารครอบคลุมไปจนถึงแผนการนำไปใช้งานในสนามรบในอนาคตด้วยโดยความสนใจในการใช้งานฮิวแมนนอยด์เพื่อการทหารในชัดเจนขึ้นในปี2024นะคะก่อนที่สถาบันทางการทหารหลายๆแห่งในจีนจะลงมือทดสอบทักษะที่ฮิวแมนนอยด์เนี่ยจำเป็นจะต้องมีในสนามรบรวมทั้งจัดหาเทคโนโลยีแล้วก็หุ่นยนต์เพิ่มเติมด้วยพร้อมศึกษาการทำงานควบคู่กันไประหว่างมนุษย์กับฮิวแมนอยด์ยกระดับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะตั้งแต่ปี2025แล้วก็ปี2026นี้แบบเน้นไปที่ระบบของการรับรู้และควบคุมหุ่นยนต์พร้อมฝึกทักษะ AI ที่ใช้ควบคู่กันไปด้วยซึ่งการศึกษาโดยสถาบันของจีนเนี่ยชี้ว่าหุ่นยนต์อาจจะพร้อมรบได้ในอีกประมาณ 5-10 ปีข้างหน้าค่ะแม้จะยังไม่มีหลักฐานนะว่าจีนนำฮิวแมนอยด์ติดอาวุธเข้าประจำการในกองทัพในเวลานี้แต่ว่านักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกลาโหมแห่งชาติจีนเสนอแนวคิดแผนการรบในเขตเมืองเอาไว้แล้วนะคะเขาบอกว่าจะใช้เป็นหุ่นยนต์รบ6ตัวทั้งฮิวแมนอยด์หุ่นยนต์สุนัขแล้วก็ยานพาหนะไร้คนขับทำงานร่วมกันกับทหาร2หน่วยใช้เข้าไปเคลียร์พื้นที่ตึกในแดนศัตรูไปทีละชั้นไล่ทีละห้องแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดเอาไว้ว่าหุ่นยนต์เหล่านี้จะติดอาวุธแบบไหนหรือจะต้องทำอย่างไรเมื่อเผชิญหน้ากับพลเรือนไม่ใช่แค่จีนเท่านั้นนะคะ

0: ที่คิดจะใช้งานฮิวแมนนอยด์ในเชิงการทหารเพราะว่าปีที่แล้วกองทัพบกสหรัฐจัดแข่งพัฒนาขีดความสามารถฮิวแมนนอยด์ทั้งเรื่องของการลาดตระเวนการรักษาความปลอดภัยกำจัดสิ่งกีดขวางปฏิบัติการจัดการวัตถุอันตรายรวมถึงการรบเชิงรุกและรับในสมรภูมิรบภายในเมืองโดยเตรียมจะทดสอบระบบในปีนี้นะคะแล้วก็มีการตั้งงบเอาไว้ถึง 1,250,000 ดอลลาร์สหรัฐเตรียมจ้างพัฒนาเพื่อต่อยอดค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าสหรัฐยังตามหลังจีนทั้งในแง่ของการพัฒนาหุ่นยนต์แบบ2ขาแล้วก็4ขานะคะที่ผ่านมาต้องบอกว่าจีนเนี่ยครองสถานะเจ้าตลาดฮิวแมนนอยด์ของโลกค่ะเป็นผู้ผลิตฮิวแมนนอยด์ถึง 95% จากยอดขาย 20,000 ตัวทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วส่วนปีนี้คาดว่าจะผลิตได้ไปถึง 100,000 ตัวเฉพาะในจีนนะแต่ว่าในอนาคตก็คาดว่ายอดจำหน่ายฮิวแมนนอยด์ทั่วโลกเนี่ยจะไปไกลได้ถึง 1,200,000 ตัวภายในปี2030นี่เองซึ่งยิ่งหุ่นยนต์เหล่านี้เนี่ยเข้าสู่ตลาดในปริมาณมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีข้อมูลการใช้งานในสถานการณ์จริงอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามากขึ้นเท่านั้นค่ะจีนมีบริษัทด้านฮิวแมนนอยด์กว่า150แห่งนะแถมหน่วยงานทั้งระดับชาติระดับมณฑลและท้องถิ่นทุ่มงบกว่า230ล้านดอลลาร์สหรัฐจัดซื้อฮิวแมนนอยด์แล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นจาก62ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมจีนยังประกาศจะกำหนดให้10มณฑลต้องจัดสรรสถานที่อย่างน้อย20แห่งใช้ฝึกฮิวแมนนอยด์แล้วก็ระบบ AI ปฏิบัติการในโลกจริงด้วยแต่ว่าเรื่องสำคัญที่ยังเป็นโจทย์หินนะคะคือข้อจำกัดเรื่องของแบตเตอรี่เพราะว่าฮิวแมนนอยด์เนี่ยต้องใช้พลังงานตลอดเวลาเพื่อให้หุ่นยนต์สามารถทรงตัวอยู่บนขาแค่2ข้างได้แล้วไหนจะการเคลื่อนไหวข้อต่อต่างๆดังนั้นการใช้งานจะอยู่ได้ที่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะทำให้ในปัจจุบันเนี่ยสนามรบอาจจะเป็นลงไปได้เป็นแค่หน่วยทะลวงฟันในภารกิจเสี่ยงตายระยะสั้นเท่านั้นค่ะถึงแม้ว่าฮิวแมนนอยด์จะยังไม่ได้พร้อมรบในวันนี้นะแต่ว่าคำถามเรื่องการใช้งานจริงรออยู่แล้วโดยเฉพาะด้านจริยธรรมเมื่อการแยกแยะหรือตัดสินใจลงมือใดๆอาจจะไม่ได้อยู่ในความควบคุมของมนุษย์อีกต่อไปแล้วมนุษย์เราจะรับมือการศึกในอนาคตที่หุ่นยนต์อาจกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการสงครามได้ยังไงนี่คงเป็นคำถามสำคัญที่ประชาคมโลกต้องสร้างกติการะหว่างประเทศร่วมกันต่อไปค่ะ
1: ขอบคุณคุณวินิษฐาครับ
2: ตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะคุณผู้ชมอาจจะต้องเฝ้าระวังฝนกันอย่างต่อเนื่องค่ะคาดการณ์กันว่าคืนนี้จะมีถึง36จังหวัดเสี่ยงจะเจอกับฝนตกหนักนะคะตรวจสอบพิกัดเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรค่ะ

สวัสดีค่ะอุตุนิยมวิทยามีประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ค่ะเรามาเริ่มต้นกันด้วยพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนที่ตกหนักในคืนนี้นะคะยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองก็คือยังมีความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อยอยู่นะคะจากฝนที่ตกหนักรวมทั้งสิ้น36จังหวัดค่ะภาคเหนือเริ่มจากจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมิภาคกลางที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดปิดท้ายภาคใต้ที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงานะคะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะจะเริ่มมีพื้นที่เสี่ยงสีแดงนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจากฝนที่ตกหนักมากรวมทั้งสิ้น9จังหวัดนะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ส่วนภาคตะวันออกที่บริเวณจังหวัดตราดนะคะนอกจากนี้ยังมีอีก42จังหวัดเป็นพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองนะคะมีความเสี่ยงน้อยได้แก่บริเวณภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรและจังหวัดตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะคะส่วนภาคกลางที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดระนองพังงาและที่ภูเก็ตค่ะดังนั้นก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียซึ่งตรงกับวันที่8กันยายน2569พนักท่านนางกอดาน่าซิลยานอฟสกาดับสโควาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียกรุงสโกเปียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วันนี้เวลา 14:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่ประชุมมีระเบียบวาระต่างๆอาทิความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุงานบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินงานของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยความคืบหน้าของคณะกรรมการพัฒนาสถานีกาชาดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570การขออนุมัติยุติการรับบริจาคที่ดินตามพินัยกรรมการปรับปรุงอาคารโรงแรมมนเทียนฝั่งใต้โครงการสุรวงศ์การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์เพิ่มเติมผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทยประจำปี2569หนังสือพระราชกรณียกิจประจำปี2568รายงานประจำปี2568ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ตลอดระยะเวลา133ปีสภากาชาดไทยมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกสถานการณ์ยึดมั่นในหลักการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขอย่างต่อเนื่องจากภารกิจในอดีตที่มุ่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามสภากาชาดไทยได้พัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจสำคัญทั้งการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขการบริการโลหิตการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

ระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามที่สวดพระอภิธรรมพระศพรอบเวลาสวด 5:30 น.ถึง 7:00 น.เวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษ4รูปและวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้ารับพระราชทานฉันเพลและประคมย่ำยามมีกำหนด100วันเวลา 17:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษทำนองที่ใช้สวดคือทำนองลากซุงและวัดจักรวรรดิราชาวาสทำนองที่ใช้สวดคือทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองสรพัญญะและทำนองคุทราชเหยียบกรวดเวลา 19:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสะเกษรวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอาทิเทศบาลตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแสงอรุณเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหม่จังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครและมูลนิธิคอฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้นำพระองค์ให้โอวาทแก่นักกีฬาไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสจะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เวลา 14:00 น.ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยผู้แทนสมาคมและผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทยจำนวน351คนเข้ารับโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสจะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ประกอบด้วยนักกีฬาชาย356คนนักกีฬาหญิง338คนเจ้าหน้าที่ประจำทีม297คนรวมทั้งสิ้น991คนทำการแข่งขันรวมทั้งสิ้น43ชนิดกีฬาโอกาสนี้องคมนตรีให้โอวาทแก่นักกีฬามีใจความตอนหนึ่งว่าท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าแข่งขันมหกรรมกีฬาซึ่งถือเป็นสนามสำคัญที่ทุกคนรอคอย

ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนหรือผู้ชมการแข่งขันในประเทศต่างๆของทวีปเอเชียรวมถึงทั่วโลกนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านจะได้แสดงความสามารถของนักกีฬาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แต่ในเกมการแข่งขันก็ย่อมมีอุปสรรคและสภาวะความกดดันที่ท่านทั้งหลายจะต้องเผชิญและต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อชัยชนะที่มุ่งหวังจึงขอให้ทุกท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาโดยเชื่อมั่นในการฝึกฝนเตรียมความพร้อมของตนตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทั้งในด้านสมรรถภาพทางร่างกายหลักวิชาการความรู้ทักษะทางกีฬาและความเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานและเป็นปัจจัยอันแข็งแกร่งหนักแน่นที่จะช่วยให้ทุกท่านลงสนามแข่งขันได้อย่างสง่างามและไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่ละคนก็สามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่าได้ทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และสมศักดิ์ศรีองคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ MOU ว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่อาคารสารนิเทศ50ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ MOU โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมในพิธีลงนามกรมราชทัณฑ์มีผู้ต้องขังอยู่ในความดูแลมากกว่า 300,000 คนจากเรือนจำทั่วประเทศจำนวน143แห่งแต่มีโรงพยาบาลรองรับผู้ต้องขังโดยตรงเพียงแห่งเดียวคือทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจึงมีพระดำริให้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขจะสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2570แต่ยังขาดบุคลากรทางการแพทย์การ MOU ครั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถานสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บในจังหวัดน่านจากเขตการบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568ณบ้านเลขที่48หมู่8ตำบลหนองแดงอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเดินทางไปเยี่ยมครอบครัว10เอกนิพิธพลอุดยราชสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29ร29,003บาดเจ็บทุพพลภาพจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามคอบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาจากนั้นกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเดินทางไปเยี่ยมและมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกอดิศักดิ์ศรีวิชัยณบ้านเลขที่103หมู่7ตำบลขึ่งอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านโดยจ่าสิบเอกอดิศักดิ์สังกัดกองพันทหารม้าที่13กรมทหารม้าที่3ม.3/2013ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากอุบัติเหตุรถสายพานลำเลียงพลเสียหลักพลิกคว่ำตกสะพานบริเวณพื้นที่ช่องสง่ำตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนามูลนิธิชัยพัฒนาได้เชิญสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเขตการบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568ครั้งแรกเมื่อวันที่29มีนาคม2569จนถึงณปัจจุบันรวมทั้งสิ้นจำนวน49ครอบครัวตลอดจนเชิญสิ่งของพระราชทานแก่สถานีตำรวจภูธรตามแนวชายแดน18แห่งหน่วยงานต่างๆและคณะ

พลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10 นาฬิกาบริษัทพรอำไพรุ่งเรืองขุน

0: ในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดระฆังโคสิตารามวัดราชนัดดารามวัดราชประดิษฐ์มหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดราชบำรุงวัดหัวป่าวัดหัววังวัดศาลาหลวงบนวัดมะขามเฒ่าและวัดศาลาทันจังหวัดสงขลาเวลา 14:30 นคณะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่32บริษัทน้ำตาลทรายกำแพงเพชรจำกัดกองทุนเกษตรศาสตร์32ร่วมใจรักและพัฒนามูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและบริษัทสำนักวิจัยอินทราจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัด101วัดเทพปุรณารามวัดศรีพิมลและวัดศรีสว่างนนทันจังหวัดขอนแก่นวัดหน้าพระบรมธาตุและวัดชนสังขรณะพิจิตรจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดประเสริฐทรงธรรมวัดสว่างสันติธรรมวัดธาตุมังคลารามและวัดศรีบุญเรืองจังหวัดอุดรธานีเวลา 17:00 นมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนหนองแหนวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราสมาคมนามธารีสังคัดแห่งประเทศไทยและบริษัทฟินิกซ์พาวเวอร์จีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดบึงขุมเงินจังหวัดยโสธรวัดวะปู่แก้วจังหวัดนครราชสีมาวัดด่านทองประชาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์และวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครเวลา 19:00 นบริษัท SIP สยามอินเตอร์แปซิฟิกจำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกคณะศิษย์พระเทพสิทธาคมวิหลวงพ่อสายกิตติปาโลและบริษัทปิยสันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดปวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามจำนวน4รูปแล้ววันนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานนักเรียนและประชาชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนแสงอรุณเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลบางน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ดิฉันอศินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณออนซินีครับท่านผู้ชมครับบอลไทยในเอเชียนเกมเนี่ยอาจจะต้องเจอกับปัญหาเดิมนะครับก็คือสโมสรไม่ปล่อยตัวนักเตะบางคนต้องบินไปบินกลับระหว่างญี่ปุ่นแล้วก็มาเล่นสโมสรในไทยอยู่เหมือนเดิมครับติดตามกับคุณไพฑูรย์ครับ

วัสดีครับยศกรบุรพาน่าจะเป็นนักเตะไทยที่เจองานหนักที่สุดในเอเชียนเกมครั้งนี้แล้วนะครับเพราะว่าเจองานที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ต้องเดินทางไปกลับไทยญี่ปุ่นเพื่อรับใช้ทั้งทีมชาติไทยควบคู่ไปกับการช่วยชลบุรีสู้ศึกไทยลีกเพราะว่านี่เป็นจุดที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ครับยศกรบุรพากองหน้าคนสำคัญของชลบุรี FC เป็นหนึ่งใน5นักเตะทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมกับแคมป์ทีมชาติเนื่องจากยังมีภารกิจต้องลงเล่นให้กับสโมสรครับทำศึกไทยลีกนัดที่2ที่ชลบุรีจะเปิดบ้านพบกับระยอง FC ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนโดยหลังจบเกมนัดนี้ครับยศกรจะเดินทางตามมาสมทบกับเพื่อนร่วมทีมที่ญี่ปุ่นทันทีเพื่อให้ทันแข่งขันนัดแรกในเอเชียนเกมที่ไทยจะพบกับคีร์กีซสถานในวันที่16กันยายน

0: และหลังจากจบนัดนี้ครับยศกรจะเดินทางกลับไทยอีกครั้งเพื่อลงเล่นให้กับชลบุรีทำศึกบิ๊กแมตช์ไทยลีกที่จะเปิดบ้านพบกับบุรีรัมย์ในวันที่20กันยายนซึ่งเกมนัดดังกล่าวครับจะตรงกับนัดที่2ในเอเชียนเกมที่ไทยจะพบกับฮ่องกงส่งผลให้ยศกรจะไม่สามารถช่วยทีมชาติไทยได้ในนัดนี้และหาก2เกมแรกครับไทยสามารถเก็บ6คะแนนเต็มตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ยศกรจะได้พักฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อรอเล่นรอบ8ทีมสุดท้ายและหากไทยยังต้องลุ้นเข้ารอบในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มที่จะพบกับญี่ปุ่นยศกรก็จะเดินทางกลับไปญี่ปุ่นอีกครั้งครับหลังจบเกมไทยลีกกับบุรีรัมย์โดยโค้ชวังหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชุดเอเชียนเกมยอมรับว่าเป็นห่วงในเรื่องของสภาพร่างกายลูกทีมแต่ยศกรเองมีความสำคัญทั้งกับสโมสรและทีมชาติซึ่งเมื่อหาทางออกร่วมกันแนวทางนี้ครับจึงเป็นจุดตรงกลางที่ทั้งสองฝั่งยอมรับได้และรับปากว่าจะพยายามดูแลความฟิตของยศกรให้ดีที่สุดครับ
1: ทางสโมสรเนี่ยไม่ได้อนุญาตนะครับไม่ได้ปล่อยน้องมาร่วมทีมซึ่งผมเข้าใจในความเป็นมืออาชีพของชลบุรีนะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์แล้วก็จะเจอเคสที่แบบว่าเป็นคำถามของสังคมแน่นอนว่าในเมื่อมารับใช้ชาติแล้วทำไมต้องบินกลับแต่ว่าด้วยตัวเนี้ยต้องยอมว่าตัวผมเองแล้วก็ทีมงานได้ปรึกษาแล้วว่าซึ่งเป็นคนที่นักเตะที่มีความสัมพันธ์จริงกับหลายชุดที่ชุดยู23นี้นะครับซึ่งเราเองก็มีเวลาน้อยที่จะถ้าจะเรียกนักเตะใหม่เลยที่ไม่ได้ร่วมแคมป์กันหรือร่วมแคมป์กันน้อยเนี่ยในเรื่องเทคนิคเนี่ยความเข้าใจเนี่ยค่อนข้างน้อยแน่นอน
2: โอ้พี่มิกก็สุดยอดครับก็หลายๆคนก็รู้อยู่ครับเขาสุดยอดมากครับแล้วก็เล่นบอลแบบฉลาดครับกล้าเล่นไม่กลัว
3: การ
2: ม
3: ีตัวสกอร์ในทีมมันช่วยยกระดับในเกมของทีมเราอย่างไรบ้างในมุมของเราคร
2: ับ พี่มิกมีอยู่ในทีมก็ดีครับเขาเป็นคนที่แบบว่าขยับหาช่องตลอดแล้วก็แบบเป็นคนที่คอยให้เพื่อนร่วมทีมกำหนดเขาเป็นคนกำหนดเพสว่าไปทางไหนครับอะไรประมาณนั้น
0: สำหรับยศกรครับเพิ่งทำผลงานยอดเยี่ยมให้กับทีมชาติชุดใหญ่ในฟุตบอลอาเซียนครับด้วยการยิงไป3ประตูพาทีมคว้าตำแหน่งรองแชมป์พร้อมพ่วงด้วยรางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์ส่วนโปรแกรมฟุตบอลชายกลุ่ม A เกมแรกครับไทยจะพบกับคีร์กีสถานวันที่16กันยายนเวลา 14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยเกมที่2พบกับฮ่องกงวันที่20กันยายนเวลา 14:00 น.และเกมที่3วันที่23กันยายนพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 17:30 น.สำหรับรอบแรกครับจะคัดเอาแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปซึ่งไทยตั้งเป้าว่าต้องผ่านรอบแรกไปให้ได้ครับไปดูความเคลื่อนไหวของมวยสากลกันบ้างอีกหนึ่งชนิดกีฬาลุ้นเหรียญของไทยในเอเชียนเกมโดยนายกสมาคมครับมั่นใจในตัวของโฟกัสนัตติชาจงโปร่งกลางกับปั้นหญิงลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ยกให้เธอเป็นนักชกไทยที่มีโอกาสคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งนี้มากที่สุดครับความเคลื่อนไหวของทีมกัปตันไทยครับหลังจากประกาศรายชื่อ11คนชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับนายพิชัยชุนหะวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยพร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมได้เดินทางมาให้โอวาทนักกีฬาที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยในเอเชียนเกมครั้งนี้นายพิชัยยอมรับว่าโอกาสที่กำปั้นไทยลุ้นเหรียญทองนั้นไม่ใช่งานง่ายแต่หากจะมองถึงนักมวยที่มีโอกาสมากที่สุดก็มองไปที่โฟกัสนัทนิชาจงโปร่งกลางในรุ่น54กิโลกรัมหญิงเนื่องจากทำผลงานได้ดีครับในการตระเวนแข่งเวทีต่างๆและพัฒนาทักษะการชกได้อย่างโดดเด่นครับ
4: อีกรุ่นหนึ่งก็คือ54โลผู้หญิงจะเห็นว่าอันเนี้ยนะครับก็ประสบการณ์เนี่ยมันเก็บมาเรื่อยๆเคยเก็บตัวที่อเมริกาถามผมว่าถ้าจังหวะดีๆเข้าตาเนี่ยเก่งมากนะครับคือต่อยเอเชียได้ระดับแชมป์เอเชียเหมือนกันแต่ระดับโลกยังไปไม่ถึงนะครับยังไม่ขึ้นไปถึงรองนะแต่ว่าผมว่าจากปีนั้นถึงปีนี้ก็โตขึ้นมาอีกปีกว่ามันก็มีโอกาสผู้หญิงก็มีโอกาสอยู่2คนนี้ส่วนอีกคนนึงก็คือจุธามาศเนี่ยจุธามาศนี่เขาถามว่าไปจริงๆเนี่ยไม่ว่าเขาจะต่อยกับใครอะไรเนี่ยเขารุ่นเกือบจะไปถึง4คนทุกทีเลยนะครับมันจะมีอะไรนิดๆหน่อยๆอยู่เขาจังหวะฝีมือเขาจะดี
0: ด้านน้องโฟกัสครับที่เพื่อนๆนักมวยในแคมป์เรียกเธอว่าฝรั่งเนื่องจากเธอเป็นลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์เผยว่านี่เป็นมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งแรกในชีวิตย่อมมีความรู้สึกตื่นเต้นอยู่บ้างแต่ด้วยประสบการณ์ครับที่ตระเวนชกในรุ่นนี้

0: จอนักมวยจากทั่วโลกมากว่า3ปีบวกกับสภาพร่างกายตอนนี้ที่ฟิตสมบูรณ์เต็มที่ทำให้มั่นใจว่ามีโอกาสที่จะคว้าเหรียญทองมาได้ครับ
1: ก็ระดับโลกก็เคยเจอมาเยอะแล้วค่ะเพราะว่าชกชุดใหญ่มาก็หลายปีแล้วค่ะก็ไม่ได้กังวลอะไรค่ะก็เคยชกมาด้วยหลายคนแล้วอาจจะถึงเหรียญทองเลยค่ะเพราะว่าหนูว่าหนูก็มั่นใจในระดับนึงว่าหนูจะทำได้ค่ะ
2: สไตล์เราเป็นซ
1: ้
2: าย
1: ใช่มวยซ้ายค่ะมวยจังหวะเข้าออกดึงซ้ายค่ะตอนนี้ก็ถือว่าพร้อมมากๆค่ะก็คือเราก็มีประสบการณ์ในชิงแชมป์โลกชิงแชมป์เอเชียก็ได้เหรียญทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็ระดับนึงตอนนี้ก็พร้อมมากๆค่ะ
0: ในคืนนี้ครับทีมกำปั้นไทยทั้ง11คนจะออกเดินทางไปนาโกย่าเพื่อเข้าโปรแกรมเทรนนิ่งแคมป์ในช่วงโค้งสุดท้ายขณะที่โปรแกรมการแข่งขันมวยสากลจะเริ่มในวันที่21กันยายนส่วนรอบชิงชนะเลิศครับจะชกชิงเหรียญทองกันในวันที่2ตุลาคมครับสำหรับมวยสากลครับเอเชียนเกมครั้งที่แล้วของไทยทำไป3เหรียญเงินกับ4เหรียญทองแดงส่วนเหรียญทองครั้งล่าสุดครับต้องย้อนไปปี2014ที่อินชอนเกาหลีใต้ได้มาจากวุฒิชัยมาสุขครับคุณเจษฎาคุณวันวิสาครับ
3: ขอบคุณคุณไพฑูรย์ครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้คุยกันถึงคดีหัวเลือกสวนะครับตอบโจทย์กับคุณวราวิชชิมณีครับ
4: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้ง2คนและทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
5: ดิฉันกรุณาบัวคำศรีรายงานจากกรุงคีฟของยูเครนกับ
6: รัสเซียยกระดับถล่มยูเครนหนักจับตากรุงคีฟพื้นที่แนวหน้าแห่งใหม่ในสมรภูมิมลพิษข้ามแดนจากไฟป่าอินโดนีเซียปัญหาที่อาเซียนยังแก้ไม่ตกเจาะความเคลื่อนไหวต่อต้าน Data Center ในสหรัฐเชื่อมโยงการเมืองทั่วโลกกับไทย PBS คืน

0: ลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
1: คือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
2: Relaxing Night Music 101.5 FM

0: 30 minutes relaxing night music ช่วงเวลาดีๆที่เรามีให้กัน
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569แรม12ค่ำเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 น.รายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 น.รายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 น.รายการ

Innovative Wisdom 9:30 นรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข 10:30 นรายการหน้าต่างโลก 11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ 12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 นรายการเพลินเพลง 14:00 นรายการสุขกันทะเรา15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 นรายการ English This Way ต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: ริมรัฐฉลองราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์ผจญคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สำรวจทุกเรื่องราวพูดคุยประเด็นทางสังคมผ่านโลกของงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมร่วมพูดคุยและติดตามกับนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์จากสถาบันวิจัยสังคมศูนย์กลางการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ของประเทศทุกวันอาทิตย์ 9:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์ พันทวี
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์ พันทวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์คะ
5: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
4: วันนี้ชาวบ้านที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราสบายใจขึ้นระดับหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราลงนามในคำสั่งเพิ่มเติมให้นำศพชาวยูออกจากสุสานที่ใบอนุญาตไม่ต่ออายุมาตั้งแต่ปี2566แล้วค่ะแต่ยังมีความกังวลอยู่เรื่องอะไรเดี๋ยวจะได้ติดตามค่ะมีการเตรียมการนำเสนอเงื่อนไขไทยช่วยไทยไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะที่กำลังจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร็วๆนี้ค่ะเพื่อจะได้ใช้ในเทศกาลการท่องเที่ยว1พฤศจิกายนนี้เพิ่มจาก 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์นะคะนอกจากนี้ก็มีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติหลายเรื่องใช่ไหมคะ
5: ครับไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าปฏิรูปกฎหมายฉบับต่างๆ5ฉบับครับในการสกัดกั้นทุจริตการสอบราชการการคุมเข้มปืนการปรับระดับการจัดซื้อของรัฐเปิดทางให้ชุมชนรับประโยชน์คาร์บอนเครดิตนะครับนอกจากนั้นมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษาครับในการสร้างโอกาสเด็กห่างไกลเตรียมสอบครูผู้ช่วยมีการยกระดับการอ่านความปลอดภัยในโรงเรียนด้วยนะครับต่างประเทศก็จะมีประเด็นไอซ์แลนด์เรียกทูตสหรัฐเข้าพบครับหลังจากโดนัลด์ทรัมป์มีการ

0: การโพสต์ภาพแผนที่ใช้ลายธงชาติอเมริกันแผ่คลุมกลืนประเทศของตัวเองนะครับส่วนสิงคโปร์มีการขึ้นเงินเดือนนักการเมืองเลี้ยงสมาชิกรัฐสภาครับหวังที่จะดึงคนเก่งภาคเอกชนเข้าร่วมบริหารประเทศด้วยนะครับและมีประเด็นข่าวหนึ่งที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาด้วยครับวันนี้วันพุธครับมีคำถามและรางวัลรอท่านผู้ฟังอยู่ครับ
1: วิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะจะได้คุยกับรองเจรตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์เรื่องอาชญากรรมออนไลน์ที่มุ่งเป้ามายังเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่มีสถิติที่น่าสนใจมากครึ่งปีนี้หลายร้อยล้านบาทต่อวันนี่เฉลี่ย15รายต่อวันนะคะน่าเป็นห่วงมากกับความกลัวแล้วก็ใช้ความรักของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีต่อลูกหลานติดตามได้วิเคราะห์เจาะลึกวันนี้แผนประทุษกรรมที่มิจฉาชีพใช้คำเตือนที่ต้องรู้นะคะติดตามช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนนะคะ9กันยายนสำคัญอย่างไรคะ
0: 9กันยายนย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2528ครับเกิดเหตุการณ์กบฏ9กันยาหรือกบฏทหารนอกราชการนำโดยพันเอกมนูลรูปขจรพยายามที่จะยึดอำนาจจากรัฐบาลของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ครับซึ่งการก่อการเริ่มต้นเวลา 3:00 น.โดยรถถัง22คันจากกองทหารม้าที่4รักษาพระองค์ครับพร้อมด้วยกำลังทหารกว่า400นายจากกองกำลังทหารอากาศโยธินเข้าควบคุมกองบัญชาการทหารสูงสุดสนามเสือป่ากรมประชาสัมพันธ์และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยอสมทครับแล้วก็อ่านแถลงการของคณะปฏิวัติรัฐบาลก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นเดียวกันครับการกบฏครั้งนี้ยังถือเป็นการใช้ความพยายามรัฐประหารที่ไม่ประสบความสำเร็จครั้งสุดท้ายที่เรียกว่ากบฏอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ยังถือว่าเป็นความพยายามรัฐประหารรัฐบาลพลเอกเปรมตินสุรานนท์ครั้งสุดท้ายภายหลังความล้มเหลวในการก่อการของกบฏยังเติร์กเมื่อปีพุทธศักราช2524ครับ
1: ค่ะมาติดตามรายละเอียดของประเด็นข่าวต่างๆกันนะคะมีรายงานว่ากำนันตำบลเสม็ดใต้บอกว่าชาวบ้านสบายใจขึ้นแล้วค่ะหลังผู้ว่ามีคำสั่งย้ายศพชาวยูซีศพออกจากสุสานที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวภายใน7วันนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีการเตรียมการที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะเมื่อวานนี้เองนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็มีนายอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกับนายชวพลพ่วงเจริญนะคะรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้มีเจ้าหน้าที่อบต.เสม็ดใต้แล้วก็นางสาวน้ำพึ่งคำสะอาดซึ่งเป็นกำนันตำบลเสม็ดใต้นำป้ายคำสั่งของจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะที่ลงมีคำสั่ง 2037 ทับ2569ลงวันที่7กันยายน2569นะคะลงนามโดยนางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะคะมาติดตั้งอยู่บริเวณที่เป็นสุสานชาวยิวที่เรียกว่า Jewish Cemetery Thailand นะคะเป็นการตั้งสุสานขึ้นมาในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะโดยมีข้อมูลว่าป้ายดังกล่าวนะคะมีขนาด 1x1.8 เมตรค่ะติดตั้งบนแผ่นไม้อัดนะคะแล้วก็คลุมด้วยพลาสติกป้องกันฝนนะคะเป็นการติดตั้งบนพื้นดินที่ติดป้ายต่อเนื่องจากประกาศที่มีอยู่ในพื้นที่ถึง8อันด้วยกันค่ะมีอยู่ในพื้นที่แล้วสั่งห้ามนั่นนี่หลายอย่างป้ายนี้ติดเข้ามาติดตั้งเพื่อที่จะกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำศพออกจากพื้นที่ภายใน7วันนะคะเป็น8ป้ายแล้วอยู่ตรงนั้นนะคะพร้อมติดประกาศเอาไว้เพื่อที่จะให้เป็นคำสั่งแล้วก็ปฏิบัติโดยทั่วกันค่ะมีสาระสำคัญของคำสั่งระบุว่าจากกรณีที่มีการตรวจสอบพบร่างของผู้เสียชีวิตชาวยิวนะคะจำนวน4ร่างนะคะอยู่ในสุสานดังกล่าวนะคะอยู่ภายในสุสานมาสักพักหนึ่งแล้วซึ่งเป็นการพบเห็นของผู้คนแล้วก็ตอนนี้มีรายงานว่า พบเห็นมาตั้งแต่31ธันวาคม2566เลยนะคะสุสานตั้งมาแต่ว่า

0: ใบอนุญาตหมดอายุไปแล้วค่ะไม่ได้ต่อใบอนุญาตนะคะเอกชนที่ดูแลก็ไม่ได้ทำอะไรต่อจึงเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสุสานและชาปนสถานพุทธศักราช2528นะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรามีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เคลื่อนย้ายศพที่ฝังอยู่ในสุสานภายในกำหนด7วันนะคะไปฝังในสุสานเอกชนต่อไปค่ะก็มีระยะเวลาให้อุทธรณ์ด้วยนะคะตามกฎหมายที่กำหนดพระราชบัญญัติสุสานและชาปนสถาน2528ค่ะโดยคุณน้ำพึ่งคำสะอาดซึ่งเป็นกำนันตำบลเสม็ดใต้ก็ได้ให้ข้อมูลว่าหลังจากนี้นะคะฝ่ายปกครองและหน่วยงานในพื้นที่ก็จะต้องติดตามว่าจะมีการดำเนินการตามคำสั่งนี้หรือไม่นะคะภายใน7วันตามที่บอกรวมถึงรอการใช้สิทธิ์อุทธรณ์ด้วยนะคะว่าจะอุทธรณ์ต่อคำสั่งนี้หรือไม่ซึ่งการมีคำสั่งนี้ออกมานะคะก็ถือว่าเป็นการออกคำสั่งเป็นการทั่วไปให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้เกิดความสบายใจรู้สึกคลายกังวลลงค่ะเพราะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในแนวที่มีความใกล้เคียงกับพื้นที่ทำการเกษตรและที่พักอาศัยของประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะนอกจากนี้นะคะกำนันตำบลเสม็ดใต้ก็ได้ให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายบริหารของบริษัทผู้ดูแลนะคะก็ยังไม่ได้เข้ามาดูแลยังไม่ได้เข้ามาพูดคุยกันอย่างเป็นทางการต่อกรณีที่เป็นเรื่องราวเกิดขึ้นเป็นข่าวมาหลายวันแล้วนะคะประชาชนก็ยังไม่สบายใจว่าพอมีเหตุว่าพบสุสานชาวยิวที่เพิ่มขึ้นมาโดยที่เป็นสุสานที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วนี่นะคะยังไม่มีใครมาคุยเลยพอมีคำสั่งนี้มาก็จะเป็นใบเบิกทางที่จะทำให้เกิดการติดต่อกันเป็นทางการมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับมาตรการเฝ้าระวังตอนแรกก็จะจัดเวรยามมาเฝ้าแต่ว่าเป็นไปได้ยากก็เลยจะติดตั้งกล้องวงจรปิดนะคะจะได้เชื่อมโยงไปให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดูแลผ่านแอปพลิเคชันจากโทรศัพท์มือถือจะได้ร่วมกันสอดส่องดูแลเพื่อไม่ให้มีการนำศพชาวยิวมาฝังอยู่ในสุสานที่ผิดกฎหมายนี้อีกนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสิ่งที่ชาวบ้านยังคงไม่สบายใจในห้วงเวลานี้ก็คือการที่ชาวบ้านมีการเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งและอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยอาจจะทำให้พ่อค้าแม่ค้ากังวลใจต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้วก็ไม่มารับซื้อก็ส่งผลกระทบต่อรายได้ของครอบครัวนะคะถ้าจะเป็นไปได้เนี่ยทางออกที่ดีก็น่าจะต้องมีการเปลี่ยนมือเจ้าของที่ดินเลยจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะเขาจะกลับมาอย่างไรหรือจะมีศพมาฝังอีกหรือไม่หรือมีความไม่สบายใจว่ายังเป็นสุสานอยู่หรือเปล่าหรือเป็นสุสานที่เคยมีศพฝังอยู่ตรงนี้ก็ไม่สบายใจอีกนะคะอยากให้เปลี่ยนมือเอาที่ดินไปทำอย่างอื่นเลยนี่คือทางออกที่มองไว้แต่ก็ยังต้องรอเวลารอความชัดเจนเรื่องนี้หลังจากเพิ่งจะมีคำสั่งและไปติดป้ายเมื่อวานนี้ค่ะเอาละค่ะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่อำเภอบางคลาจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะวันนี้มีของรางวัลที่จะมอบให้วันนี้วันพุธนะคะของรางวัลจากศูนย์หนังสือจุฬาวันนี้มอบอะไรมานะคะ
1: เป็นหนังสือครับชื่อว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนังสือเล่มนี้ชวนให้มองการท่องเที่ยวในมิติที่ลึกขึ้นครับตั้งแต่การพัฒนาการจัดการทรัพยากรการสร้างกระบวนการเรียนรู้การเชื่อมโยงเครือข่ายไปจนถึงการรับมือผลกระทบและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งยังเป็นหนังสือที่ให้เห็นว่าเบื้องหลังโฮมสเตย์1หลังอาหารพื้นบ้าน1มื้อหรืองานหัตถกรรม1ชิ้นมีเรื่องของการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ทรัพยากรเครือข่ายและอนาคตของผู้คนซ่อนอยู่ในนั้นครับเขียนโดยจุติมาบุญมีครับการท่องเที่ยวโดยชุมชน1เล่มครับ
0: ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดใดนะคะที่มีการจัดการจนมีคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดใดค่ะพิมพ์ชื่อจังหวัดเข้ามาใน LINE ของจุฬา Radio Plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่านและพรุ่งนี้จะประกาศให้ทราบอ้างอิงตามข่าวที่จบลงไปเมื่อสักครู่เท่านั้นนะคะไปที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีหลายเรื่องที่น่าสนใจกฎหมายหลายฉบับออกมาจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เลยใช่มั้ยคะ
1: ครับเมื่อวานคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่คุณประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับครับก็มี1ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐ2คือร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนพุทธศักราช2490นะครับ3คือร่างพระราชบัญญัติการประกอบ

0: กิจการพลังงาน 4. คือร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐนะครับและ 5. ครับร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนครับซึ่งสาระสำคัญของร่างกฎหมายทั้ง5ฉบับก็คือ 1. กฎหมายความรับผิดในการสอบบรรจุกำหนดกฎหมายเฉพาะเพื่อป้องกันและแก้ไขการทุจริตในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพร้อมกับกำหนดกลไกและหน่วยงานที่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะครับ 2. คือกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเนี่ยเป็นการเพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและใช้อาวุธปืนโดยผู้ขอใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมทดสอบและตรวจสุขภาพจิตปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพและเพิ่มโทษผู้กระทำผิดพร้อมเปิดทางให้นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่ไม่มีใบอนุญาตมอบต่อนายทะเบียนภายใน90วันโดยไม่ต้องรับโทษนะครับ3คือกฎหมายการประกอบกิจการพลังงานให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะสำหรับแสงสว่างในพื้นที่หรือทางสาธารณะพร้อมกับปรับหน้าที่และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับกกพ.ให้ชัดเจนและกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวหากกกพ.เหลือกรรมการปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า4คน4คือกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐปรับหลักเกณฑ์คัดเลือกคู่สัญญาโดยให้ความสำคัญกับประโยชน์ของราชการครับวัตถุประสงค์ของการใช้งานและความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญามากกว่าข้อเสนอด้านราคาพร้อมกับเพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาและขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานในกรณีทำงานบกพร่องหรือผิดพลาดอย่างร้ายแรงและเพิ่มอำนาจหัวหน้าหน่วยงานของรัฐในการสั่งเป็นผู้ทิ้งงานรวมถึงกำหนดให้วางหลักประกันการอุทธรณ์ด้วยและ5ครับกฎหมายป่าชุมชนกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยให้จัดสรรแก่สมาชิกป่าชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักเกณฑ์ครับเพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์โดยตรงจากคาร์บอนเครดิตซึ่งร่างกฎหมายทั้ง5ฉบับมุ่งปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมแก้ไขข้อจำกัดในการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการและการให้บริการสาธารณะรวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยครับ
1: ค่ะและยังมี MOU ที่เราจะนำเข้าแรงงานศรีลังกา 10,000 คนถ้าเห็นแรงงานศรีลังกามาทำงานนี่ก็เป็นไปตาม MOU นี้นะคะข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเป็นอย่างไรคะ
0: มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวานก็มีเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยครับเป็นการวางกรอบความร่วมมือและจัดระบบการส่งรับแรงงานระหว่าง2ประเทศให้มีความชัดเจนโปร่งใสและมีประสิทธิภาพด้วยครับซึ่งเรื่องนี้การเดินหน้ารับแรงงานศรีลังกาครั้งนี้เกิดจากการที่ไทยยังมีความต้องการแรงงานในบางภาคส่วนและได้รับข้อเรียกร้องจากภาคอุตสาหกรรมและนายจ้างที่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานรัฐบาลก็เร่งหาแนวทางเพิ่มช่องทางจัดหาแรงงานต่างชาติที่สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องโดยศรีลังกาเป็น1ในประเทศเป้าหมายแรกและกำหนดเป้าหมายเบื้องต้น 10,000 คนครับเพื่อช่วยเติมเต็มกำลังแรงงานในส่วนที่ขาดแคลนการดำเนินการระหว่างไทยกับศรีลังกาไม่ได้เกิดขึ้นในระยะสั้นนะครับแต่มีการหารือและประสานความร่วมมือด้านแรงงานมาอย่างต่อเนื่องหลายปีก่อนที่ทั้ง2ฝ่ายจะสามารถจัดทำรายละเอียดและบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ในครั้งนี้โดยข้อตกลงจะช่วยในการจ้างแรงงานเป็นไปตามกติกาเดียวกันและตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเลยMOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานจะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้ผู้เชี่ยวชาญและก็แนวปฏิบัติที่ดีรวมถึงการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ด้วยนะครับสำหรับบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานของชาวศรีลังกาในไทยเนี่ยมีการกำหนดขั้นตอนการจ้างงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การสรรหาการคัดเลือกการกำหนดข้อมูลนายจ้างจำนวนและคุณสมบัติแรงงานรวมถึงเงื่อนไขการจ้างและค่าตอบแทนแรงงานที่ผ่านมาจะได้รับสัญญาจ้างก่อนเดินทางเข้าประเทศและสัญญาจ้างตอนทำโดยตรงระหว่างแรงงานกับนายจ้างด้วยนะครับซึ่งการคุ้มครองสิทธิแรงงานศรีลังกาจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกับแรงงานท้องถิ่นบนหลักการไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงได้รับสิทธิและประโยชน์ตามสัญญาจ้าง และกฎหมายแรงงานไทยก็สามารถเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้เมื่อเกิดข้อพิพาทจากการจ้างงานด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เป้าหมาย

0: ของความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงการเพิ่มจำนวนแรงงานแต่เป็นการจัดระบบให้แรงงานเข้ามาทำงานในส่วนที่ตลาดแรงงานไทยยังขาดแคลนเข้าสู่กระบวนการที่ถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้นะครับในขณะเดียวกันแรงงานก็ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายมีสัญญาจ้างที่ชัดเจนและก็มีช่องทางแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดข้อพิพาทพร้อมกับลดความเสี่ยงจากการสรรหาแรงงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ต่อไปด้วยครับ
1: ค่ะมาที่เรื่องไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะแม้จะยังไม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่การหารือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงการคลังเห็นชอบในข้อเสนอจากกระทรวงการท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะให้เดินหน้านำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศก็มีความชัดเจนขึ้นมาในระดับสำคัญแล้วนะคะหลังจากที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลไปคุยกับดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่จะเดินหน้ารูปแบบโครงการโดยล่าสุดนะคะกระทรวงการคลังได้เห็นชอบการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 3,500 ล้านบาทนะคะเพื่อรองรับโครงการที่จะสามารถเพิ่มจำนวนที่จะให้ได้ใช้สิทธิ์1ล้านสิทธิ์ได้นะคะมีรายงานจากคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะคะจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าจากการที่ได้คุยกันกับคุณเอกนิติแล้วก็คุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังแล้วนะคะก็ยืนยันถึงกรอบที่จะขยายโครงการจากเดิม 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์ใช้วงเงินกู้นะคะพรก.กู้เงิน 3,500 ล้านบาทแล้วก็ประชาชนหรือผู้ที่ใช้สิทธิ์จะได้ใช้สิทธิ์ได้สูงสุดถึง5สิทธิ์ด้วยกันนะคะโดยเดิมเนี่ยมีการจัดสรรมา 500,000 สิทธิ์นะคะตอนนี้เพิ่มเป็น1ล้านสิทธิ์แล้วนะคะแต่ต้องการที่จะให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้โดยการใช้จ่ายในจำนวนที่รัฐบาลขยายให้นะคะเป็น1ล้านสิทธิ์จึงได้ออกแบบร่วมกันค่ะโดยมีการให้เงินเพิ่มเติมจาก1,700 ล้านบาทเศษนะคะเป็น 3,500 ล้านบาทเศษเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีรายงานจากกระทรวงการคลังก็ได้เห็นชอบเรียบร้อยแล้วเงื่อนไขที่น่าสนใจนะคะโดยมีการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีที่จะให้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนออกมาเนี่ยเร็วๆนี้ล่ะค่ะคณะรัฐมนตรีจะเป็นคนให้ความเห็นชอบขั้นสุดท้ายดังนั้นเงื่อนไขต่างๆต่อไปนี้จึงเป็นเงื่อนไขที่เป็นข้อเสนอนะคะต้องรอคณะรัฐมนตรีเคาะข้อเสนอที่มีมติร่วมกันก็คือว่าสำหรับกรอบล่าสุดนะคะที่มีการกำหนดค่าใช้จ่ายในการพักอาศัยตามโรงแรมหรือแหล่งที่พักสูงสุดรัฐบาลช่วยสูงสุด 1,500 บาทต่อห้องต่อคืนนะคะโดยประชาชนใช้ได้สูงสุด5คืน 1,500 บาทต่อห้องต่อคืนจุดนี้ต่างจากงบประมาณคนละครึ่งนะคะเพราะว่าค่าที่พักนั้นไม่ได้กำหนดว่ารัฐบาลจะต้องให้50-50แต่ว่ารัฐบาลจ่ายให้เลยถ้าค่าห้อง 1,200 บาทรัฐบาลจ่ายให้หมดเลยถ้าค่าห้อง 3,000 บาทรัฐบาลจ่ายให้ 1,500 ที่เหลือ 1,500ผู้ใช้สิทธิ์จ่ายเองนะคะนี่คือตัวอย่างในการคำนวณง่ายๆเลยค่ะให้สูงสุด 1,500 บาทนะคะและนอกจากนี้ค่ะการใช้สิทธิ์นี้ก็ยังให้ใช้สิทธิ์ได้สูงสุด5คืนอย่างที่แจ้งนะคะแล้วยังมี e-coupon ใช้หลักการคนละครึ่งค่ะก็คือต้องมีการใช้จ่ายในระหว่างการเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวถ้าเป็นเมืองหลัก e-coupon รัฐบาลจ่ายให้สูงสุด 1,500 บาทคนละครึ่งนะคะจ่ายให้สูงสุด 1,500 บาทถ้าเป็นเมืองรองรัฐบาลจ่ายให้สูงสุด 2,000 บาทเพราะฉะนั้นหากจะไปเที่ยวเมืองรองอยากได้เงินจากรัฐบาลสูงสุด 2,000 บาทก็ต้องใช้จ่าย 4,000 บาทนั่นเองนะคะไม่ได้เป็นการให้เงินสดแต่ต้องไปใช้จ่ายแล้วก็รัฐบาลออกให้ครึ่งหนึ่งค่ะแต่ก็มีกรอบความชัดเจนว่าก็เหมือนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อะค่ะก็เดือนหนึ่งไม่เกิน 2,000 บาทแต่กรณีนี้ในเมืองหลักไม่เกิน 1,500 บาทเมืองรองไม่เกิน 2,000 บาทนะคะก็นี่แหละค่ะคือแนวทางที่กรอบล่าสุดที่มีการเคาะกันระหว่างกระทรวงการคลังและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

0: นะคะที่มีการนำเสนอไปแล้วก็ได้วงเงินจากพรก.กู้เงิน 3,500 ล้านบาทแล้วก็ขยายเป็น1ล้านสิทธิ์เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็ทำให้ผู้คนได้จับจ่ายใช้สอยเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะและรัฐก็เตรียมวงเงินที่จะช่วยจ่ายให้ด้วยใน e-coupon นะคะก็มีค่าที่พักแล้วก็ e-coupon เอาไว้ใช้จ่ายในราคา2ส่วนที่น่าสนใจแล้วก็เพิ่มจาก 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์ค่ะไปที่ข่าวการศึกษาบ้างค่ะมีความเคลื่อนไหวจากสพท.อย่างไรบ้างคะ
1: ครับเรื่องของการสร้างโอกาสเด็กห่างไกลเตรียมสอบครูผู้ช่วยยกระดับการอ่านเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ดร.พิเชษฐ์ โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับติดตามความก้าวหน้าและข่าวเคลื่อนภารกิจสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างโอกาสและความเสมอภาคให้แก่ผู้เรียนตลอดจนเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยครับก็มีผู้บริหารของสพท.เองหลายภาคส่วนครับเข้าร่วมประชุมนะครับซึ่งก็มีการให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและขาดโอกาสผ่านโครงการปลูกพลังฝันเสริมประสบการณ์เปลี่ยนอนาคตเพื่อเตรียมนำนักเรียนบนที่สูงครับจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ100คนเดินทางมาเปิดโลกการเรียนรู้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และทะเลด้วยนะครับ 21-25 กันยายนนี้ครับโดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนรวมถึงกองทัพอากาศในการสนับสนุนการเดินทางโดยเครื่องบินด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้สพท.ก็ยังขยายโอกาสให้เด็กในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ขาดโอกาสเดินทางไปเรียนรู้ที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับเปิดโลกทัศน์เรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้โดยมีสถานศึกษาในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนด้วยนะครับซึ่งดร.พิเชษฐ์บอกว่าสพท.เดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในพื้นที่ผ่านการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา4ภูมิภาครวบกลุ่มโรงเรียน 28,834 แห่งและกรรมการสถานศึกษาประมาณ 300,000 คนเพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมคิดร่วมทำและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีนะครับในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งหลังจากเริ่มดำเนินการที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วเนี่ยจะเดินหน้าจัดกิจกรรมในภาคใต้ภาคเหนือและภาคกลางอย่างต่อเนื่องส่วนการส่งเสริมการอ่านและการฉลาดรู้ของผู้เรียนสพท.ก็เตรียมจัดกิจกรรมใน4ภูมิภาคเช่นเดียวกันในการพัฒนาทักษะการอ่านและต่อยอดสู่ทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันพร้อมกับนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาสนับสนุนการจัดการเรียนรู้รวมถึงการพัฒนาครูและศึกษา

0: มีข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปิดที่ 1,621.89 จุดเพิ่มขึ้น 3.07 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 66,138.02 ล้านบาทค่ะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์นะคะอัตรากลางอยู่ที่ 32.87 สตางค์ค่ะส่วนราคาทองคำทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 68,850 บาทขายออกบาทละ 69,050 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 67,477 บาท16สตางค์และขายออกบาทละ 69,850 บาทค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อได้เลยค่ะ
1: ครับเมื่อวานนี้ครับทางการไอซ์แลนด์เรียกบิลลี่ลองเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำไอซ์แลนด์ครับเข้าพบเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโพสต์ภาพแผนที่ลงบนโซเชียลมีเดียโดยขยายลายธงชาติสหรัฐให้แผ่คลุมกินอาณาเขตของไอซ์แลนด์นะครับตลอดจนประเทศและดินแดนอื่นๆในแถบอเมริกาเหนือและแคริบเบียนด้วยนะครับซึ่งสถานีโทรทัศน์ RV ของไอซ์แลนด์รายงานว่าโทเกดูกุนนาสโดติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไอซ์แลนด์เป็นผู้เรียกทูตสหรัฐเข้าพบด้วยตนเองโดยกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าได้แสดงจุดยืนต่อฝ่ายสหรัฐอย่างชัดเจนว่าโพสต์ดังกล่าวไม่เหมาะสมอย่างยิ่งรายงานระบุว่าภาพแผนที่แสดงพื้นที่ของสหรัฐแคนาดากรีนแลนด์ไอซ์แลนด์เม็กซิโกอเมริกากลางและหมู่เกาะแคริบเบียนโดยมีลายธงชาติสหรัฐแผ่คลุมทั่วทั้งผืนพร้อมระบุชื่อพื้นที่ทั้งหมดรวมกันเป็นผืนเดียวกันว่าสหรัฐอเมริกาโพสต์ของทรัมป์ก็มีเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาหลังจากเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปหรือ EC เดินทางเยือนกรีนแลนด์และประกาศแผนลงทุนมูลค่า200ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ232ล้าน5แสนดอลลาร์สหรัฐในช่วงที่ผ่านมาทรัมป์ยืนยันมาตลอดว่าสหรัฐต้องได้กรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนปกครองตนเองของเดนมาร์กมาครอบครองท่าทีนี้ทำให้เกิดความตึงเครียดขึ้นระหว่างเดนมาร์กกับสหรัฐตลอดจนหลายประเทศทั่วยุโรปครับมีข่าวจากสิงคโปร์ครับลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์แถลงต่อที่ประชุมรัฐบาลจะปรับเบี้ยเลี้ยงรายเดือนของสมาชิกรัฐสภาจาก 13,750 ดอลลาร์สิงคโปร์เป็น 18,500 ดอลลาร์สิงคโปร์ตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับส่วนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะได้ขึ้นเงินเดือนครั้งเดียวสูงสุดไปเลยนะครับถึง 9% ด้วยกันนายกวองชี้แจงในสภาว่าจำเป็นต้องปรับเงินเดือนเพื่อให้สิงคโปร์ยังคงสามารถดึงดูดคนเก่งเข้ามาเป็นผู้นำทางการเมืองได้ต่อไปโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงในภาคเอกชนที่มีรายได้สูงกว่ามากสำนักข่าวซินหวารายงานว่าการปรับเงินเดือนครั้งนี้เป็นไปตามขั้นตอนข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระที่ทบทวนโครงสร้างเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและสมาชิกรัฐสภาโดยนายกหว่องนะครับพูดถึงว่ารัฐบาลเห็นชอบข้อเสนอนี้แต่จะทยอยปรับขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่เป็นระยะไม่ได้ปรับเต็มอัตราในทันทีนะครับซึ่งคณะกรรมการเสนอให้ปรับเพิ่มเงินเดือนอ้างอิงสำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีระยะเริ่มต้นเนี่ยนะครับจากเดิม1,100,000ดอลลาร์สิงคโปร์เป็น1,800,000ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปีครับซึ่งนายกหวองก็ระบุว่าในระยะแรกรัฐมนตรีและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคนอื่นๆจะได้ขึ้นเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 9% เท่านั้นโดยพิจารณาจากผลงานของแต่ละคนและช่วงเวลาที่เคยปรับเงินเดือนครั้งล่าสุดด้วยครับมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางนะครับมีการขยายรูปแบบรถไฟเฉพาะทางของเวียดนามนะครับซึ่งเรื่องนี้หลังจากดำเนินการมานานกว่า2เดือนของเวียดนามในการทำรถไฟรุ่นเฉพาะกิจนะครับไม่ใช่เพียงแต่มีเสถียรภาพมากขึ้นเท่านั้นครับแต่ยังแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพโดดเด่นมากโดยทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมทรัพยากรบุคคลระหว่างโรงงานในฮานอยและนิงบิงตามที่รองศาสตราจารย์ดร.เหงียนดวนตุงรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบักใหม่นะครับบักใหม่บอกว่าการควบคุมเวลาในการเดินทางมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เนื่องจากตารางการตรวจและการรักษามีการจัดระเบียบอย่างเคร่งครัดตามช่วงเวลาที่กำหนดต่างจากการเดินทางโดยรถยนต์ซึ่งมักติดขัดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนรถไฟบักใหม่มีเส้นทางที่แน่นอนคือออกจากสถานีฮานอยเวลา 6:15 รับผู้โดยสารที่สถานีเจียบบัดและถึงสถานีฟูลี่เวลา 7:22 ตรงนะครับจากที่นี่จะมีรถรับส่งแพทย์พยาบาล

0: ไปยังสถานพยาบาลในเนงบิงโดยตรงเพื่อให้มั่นใจว่าตารางการทำงานของพวกเขามีความตรงต่อเวลาเสมอนอกจากนี้ความปลอดภัยและความสะดวกสบายก็เป็นสิ่งสำคัญสูงสุดเช่นกันด้วยโครงสร้างที่ประกอบด้วยตู้โดยสารที่ทันสมัยติดเครื่องปรับอากาศและมีที่นั่งนุ่มสบายสำหรับ9ตู้รถไฟขบวนนี้จึงมอบประสบการณ์การเดินทางที่สมบูรณ์แบบแทนที่จะต้องเผชิญกับความเครียดจากการขับรถส่วนตัวเป็นระยะทางไกลๆปัจจุบันแพทย์และพยาบาลสามารถพักผ่อนรับประทานอาหารเช้าแล้วก็จัดการงานต่างๆได้บนรถไฟแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีการขยายรถไฟในสาขาอาชีพอื่นๆด้วยนะครับเราเรียกว่าเป็นการออกแบบเส้นทางเฉพาะทางที่คล้ายคลึงกันขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของกลุ่มผู้โดยสารแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะด้วยครับ
1: ค่ะน่าสนใจนะคะเอาละค่ะไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันต่อวันนี้เป็นคุณพันธิพาลีนาราชค่ะคุณพันธิพาสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีฝนนะคะมีทิศทางที่เพิ่มมากขึ้นในความชัดเจนก็จะเป็นทางด้านพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะแทบจะทั่วทั้งภาคเลยนะคะเนื่องจากว่าร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านทางด้านพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะ
1: ค่ะตกได้ทั่วถึงทั้งเหนือและอีสานถูกไหมคะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าก็ในความหนักน่าจะมาเน้นทางด้านอีสานมากกว่าเพราะว่าอีสานในวันนี้มีทั้งเรื่องของร่องมรสุมรวมถึงขอบอากาศที่เป็นบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นคือเข้ามาทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่าเพราะฉะนั้นทั้งทางตอนบนแล้วก็ทางด้านตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนก็จะค่อนข้างเยอะแล้วก็มีฝนหนักถึงหนักมากมากกว่าทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือค่ะ
1: อ๋อค่ะมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากมีไหมคะ
2: ก็จะมีทางด้านบริเวณพื้นที่บึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดนายโสธรอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีค่ะ
1: โอ้พื้นที่กว้างมากนะคะ
2: ใช่ใช่
1: แล้วก็ภาคกลางภาคตะวันตกลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังมีอิทธิพลไหมคะ
2: ยังมีอิทธิพลค่ะแต่ว่าหลังจากวันที่10เป็นต้นไปจะเป็นอิทธิพลของเรื่องแนวร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเพราะฉะนั้นหลังวันที่10หลังวันที่11เป็นต้นไปทางด้านพื้นที่ภาคกลางภาคกลางกรุงเทพมหานครรวมถึงภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนด้วยฝนจะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากก็คือแค่ในช่วงวันถึง2วันนี้ก็คือทางด้านโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลที่เป็นเมืองใหญ่เนี่ยจะต้องเตรียมการรับมือเตรียมพร้อมในการวางแผนชีวิตรวมถึงเรื่องเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นได้ง่ายค่ะ
1: โอ้วางแผนชีวิตเลยนะคะในช่วงเวลานี้วันเริ่มวันนี้เลยใช่ไหมคะ
2: วันนี้จะเป็นภาคอีสานค่ะ
1: Oh,
2: ในช่วงหลังวันที่10ก็คือวันถึง2วันข้างหน้าจะเป็นทางด้านพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพภาคตะวันออกค่ะ
1: ค่ะภาคใต้เราเป็นอย่างไรนะคะ
2: ภาคใต้การกระจายของฝนก็อยู่ในเกณฑ์ละ40ของพื้นที่ค่ะมีหนักบ้างในบางพื้นที่จะมีแนวโน้มที่ฝนเยอะขึ้นก็หลังวันที่11เช่นเดียวกันแต่จะเน้นทางด้านพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะเพชรบุรีประจวบแล้วก็ทางด้านบริเวณพื้นที่ชุมพรภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกก็ยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักได้ก็ในพื้นที่ระนองแล้วก็พังงาแต่ว่าก็คือจะเป็นในช่วงที่กรุงเทพฝนจะเพิ่มขึ้นชัดเจนเพิ่มขึ้นค่ะ
1: ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะคุณพันธิพาวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ไปต่อที่ข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
0: กับศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสประจำฤดูกาลนี้นะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ต้องการยกพงขึ้นบกไปเยือน FC ปอร์โตที่สนามเอสตาดิโอดูกราเกานะครับในเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีการตั้งเป้าที่จะประเดิมถ้วยแรกใบโตของยุโรปให้ดีที่สุดนะครับในยุคใหม่ของภายใต้การกุมบังเหียนของกุนซือเอนโซมาเรสกาครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เปิดฉากอย่างสวยงามครับหลังเอาชนะ FC ปอร์โต2ประตูต่อ0ครับจากผลงานของเออร์ลิงฮาลันที่ยิงคนเดียว2ประตูในเกมรอบลีกเฟสเมื่อคืนที่ผ่านมานี้ด้วยนะครับส่วนอีกคู่ครับเรอัลมาดริดแชมป์สูงสุด15สมัยก็เปิดหัวด้วยเช่นเดียวกันครับเหนืออินเตอร์มิลาน2ประตูต่อ1ประเดิม3แต้มในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเช่นเดียวกันอีกคู่หนึ่งครับเป็นแอสตันวิลล่าประเดิม3แต้มแรกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็หลังจากบุกเอาชนะคลับบรูซทีมแกร่งจากเบลเยียมสุดตื่นเต้น3ประตูต่อ2นะครับแล้วก็ส่วนการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปีครับอเล็กซานเดอร์ชเวเรฟ

0: ต็งหนึ่งของรายการจากเยอรมนีโชว์ฟอร์มแกร่งครับเอาชนะลูเซโนไดเดรี่จากอิตาลี3เซตรวดผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายในศึกเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี US Open 2026ไปพบกับโบติกฟานเดอร์เซมชูลต่อไปนะครับส่วนอีกคู่นะครับเป็นเจิ้งชินหวนโชว์ฟอร์มอย่างพลิกสถานการณ์เลยครับตาม0-5กวาดไป7เกมรวดแซงชนะอีกาชิออนเทคอดีตแชมป์โปแลนด์2เซตรวดพร้อมกับสร้างสถิติเป็นนักเทนนิสหญิงรอบคัดเลือกคนแรกในรอบ5ปีที่ทะลุเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายหญิงเดี่ยวศึก Grand Slam US Open 2026นะครับส่วนสุดท้ายครับนักกรีฑาสูงอายุไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมในศึก World Masters Athletics Championships 2026ที่เมืองแดกูเกาหลีใต้นะครับคว้า20เหรียญทอง7เหรียญเงินและ18เหรียญทองแดงครับพร้อมจบอันดับ9ของโลกในประเภทวิ่งถนนนอกสนามโดยมีสโมสรโรตารี่คลองเตยสนับสนุนการแข่งขันเต็มรูปแบบครับ
1: ค่ะสูงวัยไปต่อได้ยาวๆเลยนะคะแข็งแรงดูแลสุขภาพกันไว้ขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวสารในเช้าวันนี้ค่ะดร.นิตินันท์ค่ะพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามอาชญากรรมออนไลน์มิจฉาชีพมุ่งเป้ามาที่นิสิตนักศึกษาที่มีสถิติเพิ่มขึ้นน่าเป็นห่วงน่ากลัวสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่เอ๊ะนะคะถ้าเอ๊ะเร็วจะช่วยลูกหลานได้ลูกหลานเผชิญอะไรอยู่ติดตามจากรองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์วิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
2: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6 นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์

0: จากอดีตจนถึงปัจจุบันกับทุกความทรงจำในรั้วจามจุรี
1: การเป็นนิสิตจุฬาแต่ละรุ่นก็มีความทรงจำที่งดงามมีเรื่องราวที่สนุกสนานแต่สำหรับนิสิตจุฬาที่เข้าศึกษาเมื่อปี2016เป็นรุ่นที่เราแอบนึกในใจของเราแม้เราโชคดีเหลือเกินเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรพระยศในขณะนั้นทรงเข้ามาเป็นนิสิตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย
0: ติดตามรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 8:55 นสถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
2: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามเรื่องราวของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่วันนี้มุ่งเป้ามายังลูกเราหลานเราน่าเป็นห่วงมากซึ่งได้เห็นมิจฉาชีพที่ถูกจับกุมแล้วให้ข้อมูลว่าตอนนี้มุ่งเป้ามาที่เด็กและเยาวชนแล้วเนื่องจากว่าหลอกง่ายฟังแล้วเจ็บปวดหัวใจนะคะเราจะติดตามแผนประทุษกรรมและข้อเตือนภัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนเป้าหมายจริงๆก็เปลี่ยนมาระยะนึงแล้วนะคะแต่ตอนนี้เราได้ติดตามข่าวแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาถึงระดับนักเรียนระดับนักศึกษาอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่งด้วยกันค่ะวันนี้รายการของเราจึงได้เรียนเชิญท่านรองเจรตำรวจแห่งชาติซึ่งท่านเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะคะท่านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะท่านรองไตรรงค์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับท่านอาจารย์ธีรารัตน์ครับ
2: ค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับท่านผู้ฟังครับ
2: ค่ะเราได้ติดตามเรื่องราวก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะคะดิฉันได้เห็นประกาศโปรดเกล้าแต่งตั้งท่านเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ติดตามงานของท่านมาโดยตลอดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านรองคะ
3: ครับขอบคุณครับ
2: ค่ะแม้วันนี้จะยังไม่มีผลนะคะแต่การทำงานหมายถึงยังไม่มีผลในการดำรงตำแหน่ง1ตุลาคมแต่วันนี้การทำงานของท่านดูแลเรื่องอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาตั้งแต่ท่านทำงานในกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาวันนี้ท่านได้ดูแลเรื่องนี้โดยตรงและเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่แหละค่ะมีการแถลงข่าวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยหน่วยงานศูนย์ต่อต้านการช่อกงออนไลน์ได้พูดถึงการหลอกลวงนักศึกษาอย่างน้อยที่สุด3รายด้วยกันในวันเดียวกันคือ2กันยายน2569สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเวลานี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนมิจฉาชีพมุ่งเป้ามายังกลุ่มนี้แล้วเมื่อไหร่อย่างไรด้วยวิธีคิดอย่างไรคะท่านรองคะ
3: ต้องเรียนนะครับท่านผู้ฟังนะครับว่าในขณะนี้นะครับสถิติจากการช่อโกงออนไลน์หรือการหลอกลวงออนไลน์เราพบว่ากลุ่มคนร้ายหรือที่เราเรียกกันว่ากลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับได้มุ่งเป้ามาที่เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในกลุ่มอายุ18ถึง25ปีก็คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาครับโดยเฉลี่ยทุกวันนี้นะครับในแต่ละวันมีนักเรียนนักศึกษาถูกหลอกลวงถึงวันละ15รายนะครับผู้เสียหายโดยปัจจุบันสะสมรวมตั้งแต่มกรานะครับจนถึงปัจจุบันกว่า 3,000 รายแล้วนะครับโดยกลุ่มนี้ที่มุ่งเป้ามาที่เยาวชนเนื่องจากว่าเมื่อทำการหลอกลวงเยาวชนได้จะมีแพทเทิร์นหรือรูปแบบในการให้เยาวชนไปหลอกลวง
2: ค
3: ุ
2: ณพ่อค
3: ุ
2: ณแม่ผู้ปกครอง
3: เอาเงินจากผู้ปกครองมา
2: ค่ะ
3: ซึ่งกลุ่มคนร้ายเห็นว่าเมื่อเด็กหลงเชื่อนะครับการที่ให้เด็กไปหลอกพ่อแม่เนี่ยจะทำได้โดยง่ายจะทำให้พ่อแม่เนี่ยยอมที่จะโอนเงินให้กับกลุ่มคนร้ายกลุ่มพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครับ
2: ค่ะในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน 18-25 ปีวันละ15รายต้นปีจนถึงวันนี้ 3,000 กว่ารายแล้วมูลค่าความเสียหายสูงไหมคะ
3: สูงครับรวมกันแล้วเนี่ยเป็นหลักร้อยล้านแล้วนะครับ
2: อ๋อ
3: นะคร
2: ับ ค่ะอย่าง3กรณีหลักค่ะฟังแล้วโหนี่คือสิ่งที่มิจฉาชีพคิดเขาคิดอะไรอยู่ดิฉันเห็นเมื่อวันก่อนที่มิจฉาชีพที่ถูกจับจากการไปรับจ้างในฐานที่ลาวแล้วบอกว่าตอนนี้เขาย้ายฐานจากกัมพูชาไปอยู่ลาวเวียดนาม เมียนมา และประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วนะคะแล้วก็เขาก็ทำงานแล้วก็บอกว่าไม่มีหลอกให้ไปทำงานเต็มใจทั้งนั้นได้เงินเดือนแล้วก็ยิ้มแป้นแล้วก็ทำเป็นเล่นพนันออนไลน์ติดยาเสพติดเขาก็ดักเงินเอาคืนทุกทางจากเจ้าของหรือเจ้านายหรือบอสเขาแผนประทุษกรรมเหล่านี้มิจฉาชีพให้ข้อมูลกับตำรวจอย่างไรจึงมุ่งเป้ามาที่เด็กและเยาวชนคะ
3: ต้องเรียนไงครับว่าจากข้อมูลที่เราได้รับจากมิจฉาชีพว่ามีการมุ่งเป้ามาที่เด็กและเยาวชนโดยทางกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยอย่างที่ผมนำเรียนให้ข้อมูลว่าถ้าทำการหลอกลวงเด็กได้นะครับจากนั้นจะมีแพทเทิร์นหรือบทสนทนาต่างๆที่จะให้เด็กไปทำการหลอกลวงจากคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงเนี้ยจะได้เงินโดยง่ายเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็จะรักบุตรหลานอยู่แล้วนะครับก็จะเชื่อโดยลักษณะของการหลอกลวงนะครับเราได้มีการสอบถามกับเหยื่อที่เป็นน้องนักเรียนนักศึกษาว่าตอนที่น้องถูกหลอกลวงเนี่ยทำไมน้องถึงถูกหลอกลวงน้องเคยได้ยินคำว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไหมน้องๆเยาวชนก็จะบอกว่าเคยได้
2: ย
3: ิน น้องๆเคยได้ยินคำว่ากองร้อยปล่อยเป็ดไหมนะครับเคยได้ยินนะครับที่เป็นพวกตำรวจปลอมแล้วถามว่าแล้วทำไมที่เขาโทรมาเนี่ยน้องถึงเชื่อน้องบอกว่าไม่รู้ว่าการโทรมาลักษณะเนี้ยเป็นการหลอกลวงเพราะว่าอย่างนี้ครับอาจารย์ธีรรัตน์ครับคนร้ายโทรเข้ามาครั้งแรกจะไม่บอกว่าตัวเองเป็นตำรวจนะครับโทรเข้ามาจะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นพนักงานของบริษัทต่างๆที่น้องส่วนใหญ่จะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยที่ฮิตที่สุดนะครับกว่า 80% เลยคือจะอ้างตัวเป็นพนักงานของบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที
2: ่
3: โดยอ้างว่าเป็นพนักงานของบริษัทที่น้องใช้บริการอยู
2: ่
3: จะสอบถามในเรื่องเกี่ยวกับการใช้บริการคุณเขาเรียกอะไรครับคุณภาพของการให้บริการนะครับหรือมาพูดคุยเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการให้บริการการเลือกโปรโมชั่นที่น้องจะประหยัดคุ้มค่าจะคุยเรื่องสัพเพเหระไปก่อนจนเมื่อน้องๆเชื่อแล้วว่ากำลังสนทนาอยู่กับผู้ให้บริการพนักงานของบริษัทโทรศัพท์เคลื่อนที่จริงนะครับหลังจากนั้นจะบอกว่าจะเข้ามาสู่แผนขั้นที่สองก็รูปแบบการลวงก็จะบอกว่าเบอร์โทรศัพท์ของน้องหรือบัญชีของน้องที่มาผูกกับโทรศัพท์เบอร์ของน้องเนี่ยได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าม
2: ี
3: คนเอาไปใช้ในการกระทำความผิดคดีอาญาต่าง
2: ๆ
3: เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้การถูกระงับเบอร์หรือถูกอะไรก็ตามนะครับเดี๋ยวจะให้น้องคุยกับเจ้าที่ตำรวจน้องส่วนใหญ่ถึงตรงนี้ไม่เอะที่ถูกหลอกคือไม่เอะเลย
2: คิ
3: ดว่าเป็นเรื่องจริงเพราะในเมื่อเชื่อว่าสายที่หนึ่งเป็นสายจริงก
2: ็
3: พลอยเชื่อไปด้วยว่าที่กำลังตัวเองจะต้องโทรคุยด้วยหรือก็จะโทรมาคุยเนี่ยคือเจ้าที่ตำรวจ

0: นะครับเป็นตำรวจจริงนะครับหลังจากนั้นบุคคลที่แอบอ้างเป็นเจ้าที่ตำรวจหรือผมขออนุญาตเรียกว่าสาย2แล้วกันก็จะเริ่มหลอกน้องโดยการชักชวนให้น้องแอดเข้ามาในหลายกลุ่มของกลุ่มเจ้าที่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะส่งภาพปลอมเพจปลอมต่างๆเพื่อสร้างตัวตนปลอมให้น่าเชื่อถือยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็จะส่งข้อมูลที่น้องอ้างว่าน้องไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาญานะครับมีทั้งภาพเบอร์โทรศัพท์อะไรที่เกี่ยวพันกับน้องมีหมายจับที่มีชื่อน้องมานะครับซึ่งเป็นของปลอมทั้งหมดและทำในโลกออนไลน์ได้โดยง่ายอยู่แล้วส่งมาให้ดูนะครับมีการขอวิดีโอคอลก็จะทำให้น้องเห็นว่าเขาเป็นตำรวจนะครับมีการส่งสายไปวิดีโอคอลนะครับไปคนนึงก็จะโอนสายไปก็จะเห็นภาพว่าอันนี้เป็นเจ้าที่ปปง.แล้วเดี๋ยวสักพักก็จะมีหนังสือจากปปง.มานะครับวิธีการก็คือจะหลอกล่อโดยลักษณะอย่างนี้แล้วข้อมูลต่างๆนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่ส่งเข้ามาให้น้องแบบไม่บัญญัติบัญญัติผมต้องเรียกว่าทำให้เกิดการ
1: ความเชื่อ
0: คนของข้อมูลนะครับจนน้องรับแบบเบลอไปหมดนะครับก็จะถูกหลอกลวงในลักษณะนี้จนพอน้องเชื่อก็จะบอกว่ามีวิธีการช่วยเหลือน้องนะครับเช
1: ่
0: นเริ่มต้นในการน้องตอนนี้เงินที่เขาไปหลอกลวงเนี่ยจะอยู่ประมาณหลักหมื่นนะครับหรือหลักแสนต้นๆอยู่ที่ว่าเขาคุยกับน้องแล้วเขาคิดว่าน้องมีเงินเท่าไหร่หรือหลังจากที่เขาหลอกถามน้องแล้วนะครับว่ามีเงินในบัญชีเท่าไหร่เอางั้นเดี๋ยวน้องส่งเงินมาแล้วกันนะเดี๋ยวจะได้ตรงเนี้ยไปเป็นประกันไว้ก่อนไปตรวจก่อนว่าน้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงหลังจากนั้นจะโอนเงินคืนให้นะครับรูปแบบการหลอกลวงก็จะเริ่มจากอย่างนี้หลังจากที่น้องโอนเงินก้อนแรกนะครับก็จะหลอกลวงขั้นต่อไปว่าอ้าวมีข้อมูลเพิ่มมาอีกแล้วจากโรงพักหนึ่งมีประชุมสายนะครับมีวิดีโอคอลให้น้องดูแล้วอ้าวมีมาอีกเรื่องแล้วนะครับไปเรื่องนี้เมื่อกี้สมมติโอนมา 20,000 อีกเรื่องนึง 30,000 นะครับ
1: มันก็มากขึ้นเรื่อย
0: ๆถึงกระแสก็น้องก็จะโอนเพิ่มไปพอน้องโอนเพิ่มไปเรื่อยๆก็จะเข้าหลักจิตวิทยาที่เราเรียกว่าต้นทุนชมพอน้องคิดว่าโอนไปแล้วถ้าไม่โอนอีกเดี๋ยวจะไม่ได้คืนจากเงินก้อนแรกก็จะโอนไปเรื่อยๆก้อนที่2ก้อนที่3นะครับจนกระทั่งจะแนะนำว่าเงินน้องหมดบัญชีแล้วให้ไปยืมจากคนรอบตัวจากเพื่อนจากอะไรนะครับจากเพื่อนก็จะแนะนำว่าอ่างั้นเดี๋ยวไปบอกเพื่อนก่อนว่าช่วงนี้เรามีปัญหาต้องมีการใช้จ่ายเงินมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเดี๋ยวจะรีบเอาจากพ่อแม่โอนคืนให้วันพรุ่งนี้ก็จะมีแพทเทิร์นในการให้ไปหลอกเพื่อนโดยจะมีการส่งภาพมาให้ด้วยอะไรมาให้ด้วยนะครับหลังจากหลอกเพื่อนรอบตัวหมดแล้วอันนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนหลอกพ่อแม่
1: หมายถึงว่าเขาส่งภาพประกอบให้เราไปหลอกเพื่อนหลอกพ่อแม่ให้สมจริงยิ่งขึ้นด้วยถูกไหมคะ
0: ถูกต้องใช่ครับใช่ครับแล้วก็กลยุทธ์อีกอย่างหนึ่งที่ต้องใช้เสมอก็คือหลังจากที่จะต้องให้ข้อมูลอย่างท่วมท้นแล้วนะครับจะต้องมีการคุยสายแบบไม่ให้น้องวางเลยเพื่อที่จะไม่ให้น้องเนี่ยมีเวลาไปสนทนาหรือเอ๊ะได้ทันนะครับคุยกับคนอื่นนะก็จะหลอกน้องต่อว่าตรงจุดที่น้องอยู่เนี่ยปรากฏว่ามีเจ้าที่ชุดนึงที่รับอีกคดีนึงเนี่ยจากการที่คนร้ายเอาเบอร์โทรศัพท์น้องหรือบัญชีน้องไปใช้เนี่ยกำลังจะเข้ามาจับกลุ่มน้องนะเพราะมีหมายจับออกแล้วแต่อย่างไรก็ตามพวกพี่เนี่ยพวกพี่ก็คือกลุ่มคนร้ายที่อ้างต
1: ัว
0: เจ้าที่ทั้งหลายเนี่ยเด
1: ี๋
0: ยวจะช่วยแต่น้องต้องหนีออกจากตรงนั้นก่อนน้องต้องหลบไปจากตรงนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะประสานเขาให้ก
1: ็
0: จะให้ไปเปิดหอพักหรือโรงแรมนะครับหลังจากนั้นก็จะส่งข้อมูลมาว่าเอางั้นน้องไปบอกพ่อแม่เอาเงินไปก้อนนึงตรงเนี้ยที่ว่าเดี๋ยวจะเคลียร์กับเอที่ออกมาจับจบแล้วตอนนี้ก็จะเริ่มจำนวนเงินสูงขึ้นครับบางคนโดนถึงหลักหลายล้านบางคนโดนถึง10ล้านนะครับโดยการขั้นตอนก็จะหลอกอย่างนี้ไปเรื่อยนะสะสมไปเรื่อยโดยการหลอกพ่อแม่เนี่ยมุกที่ใช้เยอะที่สุดช่วงนี้คือให้ไปหลอกพ่อแม่ว่าตัวเองได้รับทุนการศึกษ
1: าน
0: ะครับจะได้ไปเรียนต่างประเทศจะส่งเอกสารปลอมจากมหาวิทยาลัยไปต่างประเทศนะครับเอกสารปลอมว่าตัวเองได้รับทุนจากมหาลัยต่างๆนะส่งให้น้องเพื่อส่งไปให้หลอกพ่อแม
1: ่ค่ะ
0: พ่อแม่ถ้าหลงเชื่อก็จะโอนเงินมาให
1: ้ค่ะ
0: น้องก็จะโอนต่อไป
1: ใช่
0: จนสุดท้ายเนี่ยพอหลอกถึงขั้นนี้แล้วตอนนี้เขาเรียกปลดตัดจบจากว่าเอาเงินก้อนสุดท้ายก็จะบอกให้น้องเนี่ยตอนนี้ขออีกก้อนนึงก็จะจบแล้วแล้วเดี๋ยวน้องไปเอาเงินคืนนะครับพี่จะโอนคืนหรือจะให้น้องไปเอาคืนที่สถานีตำรวจใกล้บ้านเลยนะตรงนี้เลยร้อยเวรชื่อนี้ชื่อนี้อ้างตัวเรียบร้อยฟังข้อมูลให้น้องเชื่อถือแล้วก็บอกว่าตอนนี้พ่อแม่อาจจะไม่ให้ละ
1: ค่ะ
0: แต่เพื่อให้มันจบน้องไปซื้อเทปพันไหนไฟมาไปซื้อน้ำแดงมาไปซื้อลิปสติกอะไรมาก็ได้เรียกค่าถ่ายคลิปครับที่เราได้ยินกันแล้วน้องก็ขู่ตัวเอง

0: ราะตอนนี้น้องๆถูกโจมตีหรือถูกแฮกความคิดถูกคอนโทรลความคิดไปเรียบร้อยแล้วโดย
1: เชื่อไปหมดแล้ว
0: นะครับจากการที่น้องไม่ได้สนทนาใครเลยเป็นระยะเวลานานแล้วก็ถูกการท่วมท้นของข้อมูลที่ส่งต่อมาเรื่อยจนเบอร์ต้องเรียกว่าเบอร์นะครับหรือถูกสะกดจิตโดยกลุ่มคนพวกนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกรายที่เจ้าที่ตำรวจไปช่วยเนี่ยน้องจะงงมากนะครับว่าเรื่องจริงมันคืออะไรกันแน่อันนี้คือรูปแบบการหลอกลวงของคนร้ายที่เราเรียกกันว่าเรียกค่าถ่ายทิปก็คือจะมาจบด้วยตรงนี้นะครับ
1: ค่ะสิ่งที่มิจฉาชีพได้จู่โจมด้วยข้อมูลด้วยเสียงด้วยการไม่วางสายเนี่ยวิธีการตอนนั้นคือเวลาติดต่อพ่อแม่ติดต่อเพื่อนก็ใช้สื่อสังคมออนไลน์แชทคุยกันเอาไม่ให้วางสายถูกไหมคะยังถือสายตลอดเวลาใช่ไหมคะเขาดูวิดีโอคอลอยู่ตลอดเหรอคะ
0: ถูกต้องครับใช่ครับพ่อแม่ก็จะติดต่อไม่ได้เพราะว่าสายน้องจะไม่ว่างนะครับแล้วก็จะสั่งให้ไปบล็อกด้วยนะครับจะให้บล็อกทุกสายเลยแล้วพ่อแม่พอติดต่อน้องไม่ได้คนร้ายเนี่ยหลังจากที่หลอกให้น้องเนี่ยวิดีโอคอลเขาก็จัดคลิปไว้ที่น้องเรียกเขาถ่ายตัวเองนะครับที่ผูกมัดตัวเองตามที่เขาสั่งเสร็จแล้วก็ส่งไปพ่อแม่แล้วก็หลอกพ่อแม่ครั้งหนึ่งว่าตอนนี้ลูกได้ถูกจับตัวมาเรียกค่าถ่ายนะครับพ่อแม่หลายท่านบางท่านก็เชื่อก็เป็นห่วงลูกก็โอนเงินไปบางท่านนะครับเอ๊ะไวบางท่านนี่เอ๊ะไวตั้งแต่หลอกเรื่องได้ทุนการศึกษาแล้วนะครับจะ work and travel หรือทุนการศึกษาอะไรก็ตามก็จะแจ้งเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ตำรวจก็จะเข้าไปช่วยน้องจากการถูกคอนโทรลความคิดเนี่ยได้ไวนะครับการที่ถูกหลอกลวงทางจิตวิทยาจนเรียกตัวเองได้ไว
1: ค่ะ
0: เราก็เลยมาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมน้องๆเนี่ยไม่ได้รับข้อมูลเลยก็เลยมาพบว่ามีจุดอ่อนของน้องๆในกลุ่มเกมนี้ครับคือน้องๆเนี่ยทราบข่าวแต่น้องๆไม่เคยไปดูในรายละเอียดไม่เคยลงไปดูในรายละเอียดว่าโอ้มันรูปแบบการหลอกลวงเป็นอย่างนี้เหร
1: อ
0: พอโดนเองเนี่ยตั้งสติไม่ทันครับเลยเอ๊ะไม่ทันกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่บางท่านเอ๊ะได้ไวบางท่านเนี่ยโทรมาหาเจ้าที่ตำรวจเลยโทรมา1441เลยนะครับว่าเชื่อว่าลูกถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วลูกมีการไลน์มาขอเรื่องทุนการศึกษาแบบเหมือนเป็นข่าวเลยเหมือนที่เป็นข่าวคุณพ่อแม่กลายเป็นฝ่ายที่รับรู้ข้อมูลมากกว่าเอ๊ะได้ไวกว่านะครับ
1: ค่ะแสดงว่า
0: ครับ
1: มันมีช่องมันมีขั้นตอนมีช่องว่างที่เราจะสามารถหยุดยั้งการถูกหลอกครั้งนี้ได้ทันจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้รับการติดต่อจากลูกหลานถูกไหมคะเท่าที่สังเกตเนี่ยสิ่งที่จะเป็นเครื่องป้องกันเราจะสังเกตอย่างไรสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและคนรอบตัวน้องๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือใครก็ตามที่ทราบข่าวนี้ว่ากำลังได้รับการติดต่อในลักษณะนี้เนี่ยเราสังเกตอะไรได้บ้าง
0: สังเกตหนึ่งเลยนะครับคุณพ่อแม่ถ้าน้องโทรมาขอให้โอนเงินเพื่อใช้จ่ายในเรื่องใดก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทุนการศึกษาที่ตอนนี้เป็นระดับหนึ่งแต่ต่อไปถ้าจะปรับมุกใหม่ก็ได้นะฮะให้พึงสันนิษฐานไว้ก่อนว่าการโอนเงินไปเนี่ยลักษณะเนี้ยอย่างที่ฉุกระหุกเนี่ยมันน่าสงสัยต้องคุยกับน้องให้ได้ว่าน้องอยู่ที่ไหนนะครับต้องเข้าไปพบตัวน้องให้ได้นะครับอย่าเพิ่งรีบโอนไปนะครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าตอนนี้ลูกหลานท่านกำลังถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ควบคุมความคิดควบคุมจิตใจแล้วนะครับก็ท่านต้องเอ๊ะไว้ก่อนเลยนะครับหรือถึงถ้าเรียกค่าถ่ายเนี่ยท่านต้องเอ๊ะไว้เลยนะครับว่าลักษณะนี้อาจจะเป็นลักษณะของการเรียกค่าถ่ายทิปนะครับก็ให้รีบแจ้งเจ้าที่ตำรวจนะครับโทรมา1441หรือ191ก็ได้นะครับอันนี้คือจุดสังเกตของคุณพ่อคุณแม่ครับ
1: ค่ะจริงๆมิจฉาชีพไม่ได้ต้องการเนื้อตัวร่างกายหรือตัวเด็กแต่ต้องการเพียงแค่เงินใช่ไหมคะเขาให้ไปอยู่ในห้องนั้นแล้วมีเคสไหนที่มันตามมาด้วยไหมคะ
0: มันก็ส่วนใหญ่นะครับ 80% เนี่ยจะเอาเงินแต่ก็มีบางเคสที่คนร้ายเห็นว่าควบคุมน้องได้แล้วนะครับบางครั้งก็ใช้อีกรูปแบบการหลอกลวงอีกแบบนึงโดยอ้างว่าเช่นมีภาพลับของน้องหลุดออกมานะแล้วก็ทำเป็นส่งภาพลับออกมาภาพอนาจารต่างๆมาแล้วถามว่าใช่ตัวน้องไหมนะครับเนี่ยมีคนจะไปแชร์จะไปอะไรโดยใช้ AI ในการตัดต่อแล้วหลอกน้องแต่แล้วก็บางรายถึงหลอกให้น้องต้องเปิดเผยร่างกายหรืออะไรแล้วก็อัดคลิปวิดีโอไว้หลังจากที่ผู้ปกครองมาช่วยแล้วก็เอากลับมาแบ็กเมย์ต่ออย่างแบบนี้เราก็เคยเจองั้นต้องระมัดระวังนะครับว่า
1: เป็นห่วงมาก
0: เจ้าที่ตำรวจไม่มีทางที่จะทำอย่างนี้แน่นอนครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำได้ใครต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบ้างสถาบันการศึกษาแหมต้องให้ความสนใจจริงจังละสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยดิฉันเห็นความพยายามในการทำงานร่วมกับการศึกษาระดับการศึกษาขั้น

0: พื้นฐานเยอะเลยระดับประถมมัธยมเยอะเลยแต่ระดับอุดมศึกษาเราถือว่าโตแล้วน่าจะได้รับทราบข่าวคราวและรู้เท่าทันแล้วเนี่ยแต่กลายเป็นช่องว่างที่เห็นอยู่บ่อยๆอย่างน้อยเนี่ยวันละ15รายฟังแล้วน่าเป็นห่วงแล้วไม่อยากให้มาอยู่ใกล้ตัวเราเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะร่วมกันได้ใครควรทำอะไรบ้างคะในช่วง 2-3 นาทีสุดท้ายคะท่านรองคะ
1: ครับในช่วงนี้นะครับก็อยากจะขอความร่วมมือจากทุกสถาบันการศึกษาเลยโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษานะครับข้อมูลที่ท่านได้รับทราบท่านคงจะต้องสื่อสารข้อมูลตรงนี้ให้กับนักศึกษานิสิตของท่านได้รับทราบนะครับทางสำนักงานชาติเองนะครับอยากจะทำโครงการในการเข้าไปอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยไซเบอร์กับน้องนิสิตนักศึกษาหรือไปอบรมครูต้นแบบให้กับทางอาจารย์เพื่อนำไปถ่ายทอดต่อนะครับแล้วก็อยากจะเปิดช่องทางในการรับข้อมูลจากทางสำนักงานชาติเพื่อที่อาจารย์จะได้ไปพูดในทุกคลาสนะครับที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีนักศึกษาถูกหลอกลวงในช่วงเวลาเดือนเดียวกันถึง10กว่ารายก็เลยเปิดหลักสูตรนี้นะครับที่ประสานงานกับสำนักงานชาติแล้วก็เอาข้อมูลไปพูดในทุกคลาสก่อนเรียนทุกวิชาเลยทุกคณะเลยนะครับเป็นเวลา 3-5 นาทีปรากฏว่าผ่านมา1ปีนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่ถูกหลอกลวงอีกเลยนะครับก็ต้องถือว่าเป็นมาตรการที่อยากให้ทุกมหาลัยนำไปใช้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสูตรสำเร็จที่จำง่ายๆแล้วบอกวิธีสัก5ข้อไม่อะไรบ้างดีคะในช่วง1นาทีสุดท้ายก่อนที่เราจะจบรายการเราให้ข้อคิดที่เป็นเครื่องเตือนใจอย่างรวดเร็วและปฏิบัติได้จริงเนี่ยสัก 3-4 ข้อเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
1: ครับข้อแรกเลยนะครับถ้าเจอเรื่องแปลกนะครับให้รีบบอกพ่อแม่หรือแจ้งเจ้าที่ตำรวจนะครับโทรไป191-1441ชัวร์ที่สุดนะครับและก็ต้องตั้งสตินะครับถ้ามีการต้องให้โอนเงินให้คิดไว้ก่อนเลยนะครับว่าไม่มีเจ้าที่ตำรวจหรือเจ้าที่รัฐคนไหนนะครับที่จะให้มีการโอนเงินในบัญชีของท่านมาทำการตรวจสอบนะครับหรือสั่งให้ท่านกักขังตัวเองไม่มีอย่างนั้นเด็ดขาดนะครับให้เช็คให้ชัวร์ก่อนที่จะโอนนะครับ
0: ค่ะแล้วนอกจากนั้นยังไม่มีการส่งเอกสารทางราชการทางไลน์ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับไม่มีครับมีแต่ต้องเชิญท่านมาพบหน้าที่ทำการของสถานีตำรวจหรือของท่านของทางราชการซึ่งท่านก็รู้อยู่แล้วว่าอันนี้เป็นสถานีตำรวจจริงๆนะครับต้องอย่างนั้นเท่านั้นนะครับงั้นอย่าได้กังวลไม่ว่าจะมีการติดต่อข่มขู่อย่างไรก็ตามนะครับยืนยันว่าให้ท่านตั้งสติแล้วให้เอ๊ะเลยวางสายทันทีนะครับ
0: ค่ะ
1: ท่านจะได้ถูกคอนโทรลจิตใจถูกคอนโทรลความคิดครับ
0: ใช่สุดท้ายค่ะในวินาทีที่เราเห็นลายลูกเราจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกอยู่ที่ไหนแจ้งตำรวจด้วยข้อมูลอย่างไรบ้างคะ
1: ในส่วนนี้นะครับก็ถ้ากรณีที่ได้รับการติดต่อหรือพบว่ามีการส่งภาพลูกถูกมัดกักขังไว้นะครับถูกทำร้ายไว้ให้ท่านสันนิษฐานไปก่อนนะครับว่าถ้ามันเริ่มต้นด้วยการที่มีการขอเงินและต่างๆของลูกเข้ามาทีผิดปกติในช่วงระยะเวลาในวันนั้นหรือก่อนหน้านั้นในวันของวันนั้นเนี่ยให้ท่านสันนิษฐานไปก่อนว่ากำลังถูกเรียกค่าถ่ายคลิปนะครับหรือถูกแจ้งคอนเซอร์ควบคุมจิตใจแล้วนะครับให้เก็บข้อมูลนะครับพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งการสนทนากับคนร้ายนะครับข้อมูลทั้งหมดแจ้งให้เจ้าที่ตำรวจทราบนะครับเพื่อทำการตรวจสอบแล้วเดี๋ยวได้เข้าไปช่วยเหลือน้องนะบุตรหลานของท่านที่ถูกคอนโทรลจิตใจอยู่นะครับได้อย่างทันท่วงทีครับ
0: ค่ะเราจะสืบจากสัญญาณโทรศัพท์ใช่ไหมคะว่าลูกอยู่ที่ไหนกันแน่ลูกหลานเรา
1: ใช่ครับเราสามารถตรวจสอบได้ในหลายระบบนะครับ
0: แล้วล่ะค่ะก็เป็นข้อมูลที่มีความหมายและความสำคัญเขาเล่นกับความรักความห่วงใยของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีต่อลูกหลานเล่นกับความกลัวของเด็กที่มีประสบการณ์ชีวิตเพียง10กว่าปีเท่านั้นแม้จะได้ยินข่าวเพียงผิวเผินแต่ว่าในที่สุดแล้วเมื่อเจอของจริงไม่สามารถจัดการกับสติและการรู้เท่าทันในวินาทีนั้นได้นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและช่วยกันดูแลปกป้องลูกหลานเรานะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองเจรตำรวจแห่งชาติโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ที่ให้เกียรติและให้ข้อมูลกับเราในเช้าวันนี้ขอบพระคุณท่านมากนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
0: ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะวันนี้คุณลลดาคุณประเสริฐชนวชิรพรและคุณวิรัตแววอารามดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th